0: บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

0: ราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายรอเรนซ์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี
3: ้เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้

0: การจะไปช่วยใครเลย
1: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
2: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
1: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
5: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
6: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่อุปทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
5: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
0: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ สหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
3: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบกันรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพ บ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคราบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัด ร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถ รถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2 อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
19: ส่ง เสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
21: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
20: คร
21: ับแล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
20: ครับผม
21: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
20: ครับ
21: เพื่อที่จะใหเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคปส.นะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
20: ครับผม
21: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
20: คร
21: ับ แล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
20: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
21: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
20: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
21: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
20: ครับ
21: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือ ต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
20: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
21: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
20: ี่
21: คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
20: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างเลยครับ
21: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับทั้งเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก. อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
20: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
21: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
20: ครับผม
21: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อรองมากขึ้นครับผม
20: ครับจากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
1: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
20: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
20: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
22: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
25: ้หน้าที่ของกทมคือก็ดูเรื่องการคุกไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงๆอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าภายในอาคารได้เมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขากลับคืนสภาพปกติให้เร็วที่สุดนะตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
24: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
26: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนและมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี้เป็นสิ่งที่ทีมสืบหาจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
24: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
22: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
0: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebookขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
3: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
0: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
22: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากทาน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ทานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
7: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อม ในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศ

0: คุณณัฐพงศ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับใกล้หยุดแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับการทำงานของใครหลายๆคนนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์โสมนัสคุณสายชนมีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ครับคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานให้การต้อนรับนายกสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องของความร่วมมือ4เสาหลักครับคือด้านเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็มีการร่วมรับประทานอาหารกันด้วยนะครับในช่วงเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงบรรยากาศกันดูพรรคฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับล็อกเป้านะฮะนกกับหนูฮะ
1: ครับ
0: นกกับหนูนกคือคุณชัยชนกชิดชอบหนูคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเตรียมล็อกเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประเด็น2ประเด็นฮะแน่นอนฮะนายกรัฐมนตรีก็จะไปโดนเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นวสวนะฮะแล้วก็และอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลเนี่ยในหลายเรื่องนะฮะก็จะต้องโดนอภิปรายเยอะเป็นพิเศษแหละส่วนคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะแน่นอนฮะไทย AI Passport ครับเรื่องของการใช้งบคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็เรื่องของ TOR ต่างๆนะครับฝ่ายค้านล็อกเป้าแล้วฮะนกกับหนูเดี๋ยวก็ลองเตรียมดูนะครับว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของ Data Center นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับได้ยินมา 2-3 วันแล้วนะครับว่า Data Center เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนฮะเวลาเราใช้ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆใช้ data center ทั้งนั้น ระบบคลาวด์หรือว่าการสำรองข้อมูลก็ data center มีการตั้ง data center ในประเทศไทยเนี่ยด้วยการส่งเสริมการลงทุนคือ BOI นั่นแหละก็เชื้อเชิญชาวต่างชาติเนี่ยให้มาร่วมลงทุนเปิด data center พอเปิด data center ปุ๊บเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยยังไม่ครอบคลุ
1: ม
0: ยังไม่ครอบคลุมในการที่จะกำกับดูแลพูดง่ายๆกฎหมายมีช่องโหว่นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะ data center เนี่ยใช้ไฟเยอะใช้น้ำมันในการปั่นไฟด้วยเพราะว่ากระแสไฟหากไม่เสถียรหรือกระแสไฟตกเนี่ย data center ก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: ความคุ้มค่าของการลงทุนการตั้ง data center เนี่ยจ้างงานจริงในช่วงแรก
1: คือ
0: การก่อสร้างแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมันมี data center ปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แรงงานเลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์เดินเครื่องแล้วก็คนคุมงานอยู่แค่ไม่กี่คนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนของประเทศเราก็ได้ใช่ไหมฮะData Center ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญเนี่ยมีการกักเก็บน้ำมันเนี่ยเพื่อที่จะใช้ปั่นไฟเนี่ยเป็นจำนวนมากหากระเบิดตูมตามไปทีเนี่ยเหมือนที่ไฟไหม้เนี่ยนะฮะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอ
1: ัน
0: นั้นคือไม่ได้มีน้ำมันเยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีน้ำมันอยู่ในโกดังอยู่ใน data center เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ลงพื้นที่พระราม9นะครับก็มีการไปพบนะครับว่าโอ้โหมีการสำรองน้ำมันนะครับนับแสนลิตรครับ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะปั่นไฟที่ data center แถวๆพระราม9
1: ครับ
0: คิดดูถ้าเกิดทำไม่ดีแล้วระเบิดตูมตามไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น การโซนิ่งยังไม่เกิดนะฮะอย่ารอให้มันเกิดเหตุแล้วก็มาล้อมข้อกันทีหลังเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที
1: ่
0: โดยทางด้านของกระทรวงทีมสุดซอยพลังงานนะฮะแต่สมัยก่อนทีมสุดซอยจะไปอยู่
1: อุตสาหกรรม
0: กระทรวงอุตสาหกรรม
1: ค
0: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์ปัจจุบันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มาอยู่กระทรวงพลังงานแล้วนะฮะสุดซอยก็จะไปสุดซอยแถวๆนั้นนะฮะ
1: ก็มาพลังงานแทน
0: ก็อยู่แถวๆพลังงานเด
1: ี๋
0: ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับไปดูข่าวท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรู้เมื่อวานนี้นะครับก็ให้การต้อนรับนะครับคุณลอเรนซ์หว่องนะฮะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับแถลงข่าวร่วมกันครับระหว่าง2ประเทศภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกใน

0: รอบ11ปีเลยทีเดียวนะฮะประชุมเรื่องอะไรครับก็เป็นการประชุมเนี่ยเพื่อที่จะร่วมมือกัน4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็ผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคีก็คือกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศนะฮะพร้อมยินดีต่อ Joint Statement on the Thailand Singapore Forward Looking Strategic Partnership นะฮะซึ่งจะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในอนาคตแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับนะครับก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานะครับไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมส่วนไทยกัมพูชายืนยันว่ามุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีนะฮะแล้วก็ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าเพื่อขับเคลื่อนการหารือให้เป็นรูปธรรมนะครับส่วนนายกสิงคโปร์ยืนยันฮะถึงความแข็งแกร่งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอันนี้ก็เห็นหน้าข่าวแล้วก็จะเป็นรูปของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับจับไม้จับมือกับคุณลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามนะฮะแต่มีสวยสดงดงามกว่านั้นนะครับ
1: ค
0: ือการร้องเพลงร่วมกันระหว่างทั้งสองนายกนะฮะ คนหนึ่งดีดกีตาร์อีกคนหนึ่งร้องเพลงเขาพูดกันมาแบบนี
1: ้
0: ไอ้ผมก็นึกว่าคุณอนุทินดีดกีตาร
1: ์
0: ปรากฏไม่ใช
1: ่
0: นายกสิงคโปร์ดีดกีตาร
1: ์ครับ
0: คุณอนุทินร้องเพลงอารมณ์สุนทรีกันทั้งคู่นะฮะ
1: ครับก็คือเรียกว่าเป็นการสานสัมพันธ์ด้านดนตรีจะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยน่าจะถนัดนะเรื่องการสานสัมพันธ์เรื่องดนตรีเพราะว่ามี
0: คนก็บอกว่านายกเนี่ยมีความสามารถพิเศษนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยจะเป็นศิลปินนักดนตรีได้แล้วด้วยนะฮะ
1: ครับนะครับก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทางสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนกับประเทศไทย
0: และเพลงที่ร้องเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอยู่2เพลง Let It Be กับ Blowing In The Wind นะฮะLet it be that คุณรัชดาก็ได้โพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะก็ได้ฟังแล้วฮะนายกเสียงดีนะฮะ
1: แต่ว่า Let it be เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเพลงที่สื่อไปทาง
0: Let it be เนี่ยภาษาไทยก็คือช่างมันเถอะช่างมันหรือถ้าภาษาสุภาพคือปล่อยมันไปเป็นเพลงของวง The Beatles ประพันธ์โดยเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ในสมัยนั้นเนี่ยคือเพลงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์มีความกลุ้มอกกลุ้มใจกลุ้มใจมาก
1: ๆ
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนมาบอกเขาว่าปล่อยมันไปเถอะ
1: ครับ
0: ก็คือ Let It Be ภาษาไทยก็คือช่างมัน
1: เป็นเพลง
0: ช่างมัน
1: เป็นเพลงฮิตที่หลายคนอาจจะชอบกัน
0: และก็ก่อนหน้าที่คุณอนุทินจะร้องเนี่ยเพลงนี้คนที่เคยร้องที่เป็นนักการเมืองและโด่งดังคือคุณทักษิณชินวัตร
1: ครับ
0: อดีตนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ในสมัยหนึ่งที่ร้องเพลง Let It Be นะฮะ
1: เพลงอมตะละกัน
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
1: คงจะไม่หรอกผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกัน
0: ครับLet It Be เนี่ยคือหลังจากที่เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์เนี่ยเพลงเนี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาประพันธ์ออกมาแล้วร้องเนี่ยก็โด่งดังโด่งดังเสร็จแล้วก็บีเทิลวงแตกนะฮะนี่คือเพลงสุดท้ายก
1: ่
0: อนที่วง The Beatles 4เต่าทองเนี่ยวงจะแตกนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ร้องเพลง Blowing It ไม่ใช่ขอไป
1: Let It Be
0: Let It Be นะฮะกับท่านนายกของสิงคโปร์นายกสิงคโปร์ก็ดีดกีตาร
1: ์
0: นะฮะแต่คนก็ไปเปรียบเทียบบอกว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรสำคัญหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เพลงเนี่ยคุณทักษิณเคยร้องเอาไว
1: ้
0: นะฮะในช่วงที่เกี่ยวกับการเมืองนั่นแหละคุณทักษิณก็บอกว่าโอ้ยฉันโดนกลั่นแกล้งฉันโดนนู่นฉันโดนนี่ก็
1: Let it be
0: Let it be ก็คือปล่อยมันไปเถอะ ภาษาไทยก็ช่างมัน ไม่อยากจะพูดหนักให้แรงกว่านั้น ส่วน Blowing in the Wind เนี่ยที่ร้องนะอันนี้ผมไม่ได้เห็นในคลิปแต่ว่ามีข่าวว่าเขาร้องเพลงนี้เหมือนการ Blowing in the Wind ของ Bob Dylan ที่ประพันธ์ไว้ในสมัยสงครามเวียดนามเพลงนี้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ต่อต้านสงครามเวียดนามท
2: ่
0: านนายกก็ได้ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับคนก็ไปจับเรื่องเชื่อมโยงอีกคุณณัฐพงษ์
2: ยังไงครับ
0: บอกว่าไอ้เพลงนี้เนี่ยตอนคุณสมัยก่อนเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยร้องสมัยหาเสียง
2: สมัยที่อนาคตใหม
0: ่เคยเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพช่วงนั้นมีรัฐประหารไง
2: ครับ
0: สมัยคสช.
2: พลเอกประยุทธ
0: ์ใช่นะฮะแหมคนเขาก็จับเรื่องบอกโอ้นายกพอร้องเพลงเนี่ยแหมนอกจากอารมณ์สุนทรีแล้วมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็แหมเขาคิดมากกันไปเองหรือเปล่า
2: การเลือกเพลงไงซองลิสต์มันเป็นคล้ายๆกับเพลงที่เคยมีประเด็นในเรื่องของการเมือง
0: เพลงเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันมีนัยยะในทางการเมืองด้วยนะครับบางทีร้องปุ๊บเนี่ยแหมคือคนร้องก็อารมณ์สุนทรีถ้าเราฟังปุ๊บเราก็โอ้เพลงนี้เพราะแต่พอเข้าไปสู่ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยโอ้เขาวิพากษ์วิจารณ
2: ์ครับ
0: เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเพลงนี้นี่มันมีคนหนึ่งเคยร้องมาก่อนแล้วมันมีความหมายอะไรนะฮะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสีสันทางการเมืองนะฮะในโลกออนไลน์ในโซเชียลนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังฮะ
2: ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับนายกเนี่ยวันนี้อาจจะเรียกว่าแฮปปี้ร้องเพลง
0: ครับ
2: กับทางท่านนายกสิงคโปร
0: ์ครับ
2: นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับสำหรับการที่จะต้องมาชี้แจงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับการที่จะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่จะคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่นะครับทางพรรคฝ่ายค้านนั่นก็คือพรรคประชาชนนะครับโดยทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับมีการสัมภาษณ์ถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกันแล้วโดยสมัยนี้นะครับก็มีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นคือพรรคไทยรวมพลังก็คือพรรคของคุณกังฟูนะครับซึ่งก็ความเห็นตรงกันนะครับว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตราที่151ก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับซึ่งกรอบเวลาการดำเนินงานเนี่ยพร้อมกันว่ามีการคุยกันแล้วถึงการครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่า2รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกว่าเป็นแคนดิเดตได้เลยนะนะครับสำหรับคนแรกก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีซึ่งตรงนี้ทั้งพรรคร่วมเนี่ยของฝ่ายค้านนะครับตกลงกัน2คนนี้มีแน่นอนนะครับส่วนอีกที่เหลือเดี๋ยวให้แต่ละทีมไปทำการบ้านมานะครับโดยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานนะครับหัวเรือนั่นก็คือคุณรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะทำยัตติเพื่อเตรียมยัตติโดยเร็วคาดว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์นะก็คิดว่าน่าจะมีเกิดขึ้นแน่นอนว่าน่าจะเป็นเดือนนี้แหละนะ
0: ครับ
2: น่าจะทันในเดือนนี้นะครับซึ่งเมื่อถามว่าหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้สะเทือนถึงรัฐบาลตรงนี้มีได้หรือไม่นะครับคุณพฤทธิ์บอกว่าตนเนี่ยไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกแล้วกันนะครับส่วนการหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องโกงสว.หรือการสอบท้องถิ่นหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต
0: ่อ
2: นะครับส่วนการอภิปรายไม่วางใจเราก็คงคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าเสียงในสภาก็จะต้องดีกว่านะครับในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้พิสูจน์ว่าอันไหนเสียงข้างมากข้างน้อยนะครับแต่ว่าเป็นการใช้การนับคะแนนของการลงมตินะครับคือการนำเสนอความจริงให้สังคมเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งหากประชาชนเห็นหลักฐานที่เรามีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอำนาจนะครับก็จะกลับไปอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้งเขาก็จะเปิดโอกาสให้กับพรรคอื่นๆเนี่ยมาทำงานทำหน้าที่เป็นรัฐบาลได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ให้อำนาจของประชาชนกลับมาโดยเร็วเบื้องต้นก็คือจะ หาข้อมูลนะครับการบ้านต่างๆเพื่อมาทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็หากมีการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนี้แต่แค่อยากจะตีแผ่เบื้องลึกให้ประชาชนได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีข้อท้วงติงอะไรบ้าง
0: แสดงว่าไม่ได้หวังผลในการลงคะแนนเพราะว่าพ
2: ร
0: รคฝ่ายค้านมองอยู่แล้วว่าเสียงตนเองเนี่ยคือเสียงข้างน้อย
2: ค
0: ือไม่ได้หวังหรอกในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะถูกล้ม
2: หรือ
0: มีการยุบสภาแต่ต้องการใช้เวทีนี้ในการติติงรัฐบาลและตีแผ่ปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกจากทางหน้าสื่อมวลชนแล้วนะครับก็ล็อกเป้าเนี่ยแหละเรื่องของการสอบท้องถิ่นกับเรื่องของการหัวสวเนี่ยคนที่จะโดนเนี่ยแน่นอนละฮะ
2: คุ
0: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีส่วนคุณชัยชนกเนี่ยก็รัฐมนตรีดีอีกก็โดนเรื่องไทย AI Passport นะครับอันนี้เป็น2คนหลักๆนะฮะนกกับหนูที่เขาบอกนกกับหนูถูกล็อกเป้านะฮะโดยพรรคฝ่ายค้านที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะแต่ว่าในสภาเดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่นอกสภาผมว่าเนี่ยมันเดือดกว่านะฮะเมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะประกาศเตรียมลงถนนเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดแถลงข่าววันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 11:00 นเพื่อเผยจุดยืนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันลาออกหรือขับไล
2: ่
0: แต่ต้องการทวงคืนประเทศไทยเพื่อให้มีหลักนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายเป็นกฎหมายและดูแลประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือการเมืองนอกสภา
2: ครับ
0: ในสภาก็เดือดแล้วนะฮะนอกสภาเดือดกว่านะครับคำถามคือการเรียกระดมมวลชนหรือว่าปลุกม็อบเนี่ยมันต้องมีเวลาจะจุดให้ติดเนี่ยมันต้องมีประเด็นทางสังคมว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศหรือมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถอยู่ได
2: ้
0: ภาคประชาชนจึงต้องออกมาเรียกร้องชุมนุมแบบนี
2: ้
0: นะฮะคือการเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยการเรียกร้องการระดมมวลชนเนี่ยมันต้องมีประเด็นให้จุดติดเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องหัวสวนะครับที่พยายามจุดเนี่ยโดยพ
2: ร
0: ร
2: ค
0: ฝ่ายค้านเนี่ยเป็นต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวดูจะจุดติดไห
2: ม
0: นะฮะ7กันยายนจับตาดูเรื่องของคุณสนธิจะเคลื่อนไหวในทางการเมืองพูดถึงไทม์ไลน์ปฏิทินทางการเมืองกันยายนคุณณัฐพงศ
2: ์
0: 7กันยาคุณสนธิแถลงเรื่องการลงถนนนะฮะสนธิลิ้มทองกุลนะฮะไม่ใช่สนธิอื่นนะฮะ14กันยา14กันยากกตจะลงมติชี้ขาดสำนวนเรื่องหัวสวที่มีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด229รายว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่น่าจับตาในสังคมโลกที่จะชี้ขาดสำนวนดังกล่าวนะฮะว่ากกต.ตกลงยังไง14กันยา28กันยาก็มีอีกฮะเรื่องของบัตรเลือกตั้งว่าตกลงบาร์โค้ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันชอบด้วยกฎหมายไหม
2: ครับ
0: นะฮะการเมืองเดือนกันยายนเนี่ยร้อนระอุนะคือถ้าผมมองแล้วนะคุณสนธิเนี่ยที่จะแถลงวันที่7กันยายนเนี่ยคือปฏิทินทางการเมืองกันยาว่าร้อนแรงปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมโยงไปเดือนตุลาคมที่เป็นเดือนการเมืองจำได้ไหม
2: ตุลาใช่ไหม
0: ถูกต้องนะฮะมันจะถูกไปจับเรื่องเชื่อมโยงตรงนั้นด้วยการแถลงว่าจะลงถนนในวันที่7กันยายนจะมีการแถลงเนี่ยผมเชื่อว่าจะนำไปสู่เดือนแห่งการเมืองคือเดือนตุลาคม
2: ค
0: นะฮะดูแล้วเนี่ยกันยายนเป็นการปลุกกระแสปลุกกระแสในการโหมโรงต่างๆในการที่จะการเมืองในสภาและนอกสภาและตุลาคมเนี่ยแหละถ
2: ึ
0: งวันจริงแห่งการที่จะขย่มรัฐบาล
2: บ
0: นะฮะอันนี้เท่าที่ดูมิติทางการเมืองในตอนนี้นะ ความเป็นไปได้ออกมาประมาณนี้นะครั
2: รบ
0: ตัดภาพมาที่พ
2: ร
0: ร
2: ค
0: ประชาชนกันบ้างฮะเรื่องหลักการนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะเป็นยังไงคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนฮะกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตรวจโทรุตพลนวรัตน์ฮะสัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ครับว่ามีการออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนคุณสมชาติเตชะถาวรเจริญในคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตว่าตนอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดข้อมูลในพรรคที่สุดแต่จากที่เห็นและรับรู้เข้าใจว่าทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าสถานะตอนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานหรือผู้เกี่ยวข้อง
2: ครับ
0: ยังไงก็ตามแม้มีเรื่องที่โยงไปถึงนะครับ พราะมีการตั้งคำถามในฐานะส.ส.ตนคิดว่ามีหน้าที่ชี้แจงให้สังคมสิ้นข้อสงสัยสิ่งที่ตนเห็นคือเจ้าตัวได้แสดงความประสงค์และคาดว่าเดินทางมายังหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วดังนั้นเป็นหน้าที่ส.ส.พรรคประชาชนทุกคนว่าเมื่อถูกตั้งคำถาม2เรื่องที่ต้องทำก็คือหมั่นสื่อสารชี้แจงกับสังคมให้สิ้นข้อสงสัยให้ความร่วมมือทุกประการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบถามว่าทำไมไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ก่อนหน้านี้คุณพฤทธิ์กล่าวว่าเข้าใจเรื่องนี้ตัวแทนของพรรคที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและถามข้อเท็จจริงอยู่แต่ตอนนี้มีเรื่องที่หน่วยงานแล้วนะฮะตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือและเปิดให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบได้เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเคยตรวจสอบพรรคอื่นว่าปกปิดบัญชีเท็จกังวลหรือไม่ที่ถูกโจมตีเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆไปกล่าวหาเขาแล้วตนเองเนี่ยเป็นซะเอง
3: ครับ
0: นะว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ผมก็พูดให้เข้าใจง่ายๆฮะคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าตามหลักการของพรรคเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเราต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสเพราะฉะนั้นหากมีความไม่โปร่งใสที่กระทำโดยใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคไหนแม้กระทั่งพรรคเราเองเราก็ต้องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแสดงความโปร่งใสนะฮะ
3: ก็
0: สำคัญคือจะไปซักฟอกเขาเนี่ยตัวเองต้องบริสุทธิ์โปร่งใสซะก่อนนะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันฮะเมื่อก่อนอะไรนะมีเราไม่มีเทาใช่ไหมสรุปแล้วมีเทาซะเองก็มีนะ
3: ครับ
0: ก็มีคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีในทางการเมืองไง
3: ค
0: ือพรรคสีส้มเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่ามีเราไม่มีเทาแต่พรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามสแกนพรรคส้มเหมือนกันว่าพรรคคุณเนี่ยมีเทาหรือเปล่าม
3: ีเทาอยู่ใน
0: น
3: ั้นไหม
0: พรรคคุณมีอะไรข้างในหรือเปล่านะฮะก็ถูกนั่นแหละถูกดิสเครดิตกันออกมาแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องในทางการเมืองแต่ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รู้รับรู้และรับทราบแล้วก็เข้าใจว่าคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องสุจริตแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับถ้าพบว่าไม่สุจริตแล้วก็มีปัญหาเนี่ยก็จะต้องถูกขับออก
3: ครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจากฝั่งพรรคประชาชนนะครับส่วนฝั่งรัฐบาลนะครับก็หลังจากมีข่าวออกมาว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมีการประชุมกันแล้วในการเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งนะสำหรับการซักฟอกรัฐบาลในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
0: ครับ
3: รัฐบาลบอกว่ายินดีนะยินดีให้ซักฟอกนะครับแล้วก็สอบถามอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเป็นสิทธิ์และก็อำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านและเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญนั้นรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลาขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะเป็นเดือนไหนแต่ก็คาดว่านะพอมีการประชุมฝ่ายค้านแล้วเตรียมความพร้อมแล้วก็ไม่น่าจะนานไปกว่านี
0: ้
3: นะครับน่าจะเร็วๆนี้เมื่อถามถึงว่าทางฝั่งรัฐบาลมีเกณฑ์ข้อสอบไว้ไหมฝ่ายค้านจะมาโจมตีเรื่องอะไรนะครับคุณพระดอนบอกว่าก็ไม่ได้เกณฑ์ข้อสอบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ารอดูยติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นก็จะรู้โจทย์ว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบโจทย์เนี่ยคืออะไรแต่สิ่งที่มั่นใจอย่างนึงนะครับก็คือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่ผ่านมารัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบแต่อย่างใดนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลได้ตรงนี้เนี่ยคุณพราดรคิดเห็นอย่างไร
0: ครับ
3: นะครับคุณพราดรบอกว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและก็การตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหากว่าหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ตนคิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็ควรที่จะตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งโดยธรรมเนียมการอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมานะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและสภาก็จะตัดสินด้วยพื้นฐานของข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับประเด็นหัวสวฝ่ายค้านที่จะมีการนำมาเป็นการตั้งธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นักข่าวถามว่ากังวลไหมสำหรับรัฐบาลชุดนี
0: ้
3: นะครับคุณพระดอนบอกว่าตนคิดว่าคงพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็คงบอกเหมือนทุกครั้งว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคชี้แจงไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะว่าขัดต่อกฎหมายแล้วก็พรรคภูมิใจไทยยืนยันด้วยหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์ให้เลือกสว.เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอีกหนึ่งคำถามถามว่าเมื่อวันที่14กันยายนนี้ในส่วนประเด็นของทางกกต.จะมีการลงมติหัวสว.แล้วก็จะไปส่งฟ้องที่ศาลฎีกาพรรคทางภูมิใจไทยเนี่ยมองยังไงนะครับคุณพาดอนบอกว่าภูมิใจไทยก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับกระบวนการยุติธรรมของทางกกต.ที่มีการวินิจฉัยนะครับแนวโน้มจะเป็นแบบไหนเราก็พร้อมปฏิบัติตามนะแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ได้มีการหารือแล้วก็ออกหนังสือทางพรรคชี้แจงนะครับว่าไม่ให้มีไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีใดๆที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความผิดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือว่าการกระทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนยืนยันนะว่ามีการส่งหนังสือชี้แจงไปยังสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนแล้วนะครับก็คือจริงๆยื่นไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องออกมาอีกตั้งแต่ช่วงการรณรงค์ให้เลือกสว.
0: ครับ
3: 2-3 ปีที่แล้วน่ะ
0: ครับคือมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากไงเพราะว่าอย่างเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกกต.ก็จะต้องส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาหรือไม่เนี่ย14กันยายนเนี่ยเราถึงจะรู
3: ้
0: พอมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยศาลเนี่ยแหละจะเป็นผู้ตัดสินชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่ยื่นร้องเข้ามา
3: ครับ
0: มันมีน้ำหนักหรือไม่มันมีน้ำหนักหรือไม่ศาลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ในสภาใช่ไหมฮะคือสมมติว่านำเรื่องหัวสว.เนี่ยเข้าสู่สภาคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วมันต้องรอศาลไหม
3: ครับ
0: ถ้าศาลตัดสินคือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดเนี่ยในการที่จะไขคำตอบเรื่องนี้คือรอทางกกต.เนี่ย14กันยายนส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานะครับและต้องตั้งคำถามตัวโตๆว่ากกต.เนี่ยจะส่งเนี่ยอย่างไ
3: ร
0: และในสำนวนคือส่งฟ้องกี่คนเรื่องอะไรนะถ้าไม่ส่งฟ้องปึ้งปุ๊บเนี่ยสังคมก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมและถ้าส่งฟ้องบางกลุ่มบางคนเอ๊ะทำไมนะฮะต้องติดตามกันดูกันต่อไปนะครับส่วนในสภาเนี่ยแน่นอนแล้วครับฝ่ายค้านไม่ได้หวังผลพุ่งเป้าว่าคะแนนเสียงเนี่ยจะต้องเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นเวทีที่จะติติงผลงานของรัฐบาล
3: คร
0: ับว่าสว.สอบท้องถิ่นไทย AI Passport และล่าสุดน่าจะมีเรื่องของ Data Center ด้วย
3: ครับ
0: คือ Data Center สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการลงทุนด้วย BOI
3: ครับ
0: นะครับซึ่งมาจากทางด้านหน่วยงานทางเศรษฐกิจคำถามฝ่ายค้านก็อาจจะถามว่าอันนี้ผมเก่งข้อสอบให้เลยนะครับ
3: ครับ
0: เขาอาจจะถามว่าการตั้ง Data Center แล้วมันเกิดผลเสียหายเนี่ยกฎหมายมันมีช่องโหว่และเพิ่มความเสี่ยงในชุมชนเรื่องของการกักตุนน้ำมันเป็นแสนลิตรในพื้นที
3: ่ครับ
0: แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากจริงหรือจากการลงทุน Data Center ถ้าเทียบกับผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขามองว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าเยอะถูกไหมฮะพอใช้ระบบไฟฟ้าเยอะความเสถียรก็คือการจ่ายไฟเนี่ยสม่ำเสมอหรือไม
3: ่
0: เมื่อใช้ไฟเยอะปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เยอะตาม โอกาสที่ค่าไฟจะขึ้นราคามีไหม
3: ครับ
0: นี่คือคำถาม นึกออกไหมฮะใช้เยอะผลิตน้อย
3: ครับ
0: ก็จะต้องมีราคาแพงขึ้นไปแสดงว่าโอกาสที่คนไทยจะใช้ไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยลงหรือไม่ถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะถามแบบนี
3: ้ครับ
0: นะฮะนะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหม่นี่อาจจะเป็นประเด็นใหม
3: ่
0: ที่ถูกจุดติดขึ้นมาในสังคมนะฮะ
3: ครับ
0: สักครู่ฮะ
4: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์พูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไ ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
7: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
10: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
15: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
0: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงการประชุมดังกล่าวครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
16: ค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าจัดเป็นครั้งที่9จัดที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่14สิงหาคมกรอบการประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบการประชุมที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นกรอบการประชุมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาที่เป็นข้ออุปสรรคระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะก็ประเด็นสำคัญแน่นอนค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าตอนนี้การค้าระหว่างเรากับรัสเซียเนี่ยอยู่แค่ 1.7 พันล้านUSดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูทั้งจำนวนประชากรของทั้งสองประเทศแล้วก็รวมถึงศักยภาพต่างๆเนี่ยก็มีมากมายแต่ด้วยที่เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงตลาดของสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหาร ประเด็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นข้อประสานนะคะก็เราก็พยายามที่จะลดช่องว่างแล้วก็เปิดช่องทางการค้าใหม่ๆแล้วก็รวมถึงหาโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนใหม่ๆด้วยกันนะคะก็ในเรื่องของการหาโอกาสใหม่ๆดิฉันก็อยากจะมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็มีสเต็ปสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการ fast track ในการทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรัสเซียเป็นแกนนำนะคะหรือแม้กระทั่งการเร่งรัดการจัดทำความตกลงเพื่อคุ้มครองการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหากว่ามีความตกลงชิ้นนี้แล้วก็จะสามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจในการลงทุนระหว่างกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางขนส่งทางโลจิสติกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสำคัญอีกอันนึงเพื่อที่เราจะได้หาโอกาสนะคะแล้วก็ลดบัตรแต่เราก็ยังมีโอกาสใหม่ๆนะคะที่ประเด็นใหม่ๆที่เรากับรัสเซียได้พูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียก็อย่างเช่นเรื่องประเด็นใหม่ๆเช่นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นะคะวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรของสองฝ่ายรัสเซียเองก็เป็นในประเทศหนึ่งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะปีนึงก็เกือบ2ล้านคนเพราะฉะนั้นในมิติด้านประชาชนกับประชาชนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษากีฬาอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในส่วนของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยรัสเซียแน่นอนค่ะถ้าหากว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสนะคะให้เราได้เสริมขยายความสัมพันธ์ซึ่งปีหน้าเราก็จะครบรอบความสัมพันธ์130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียค่ะ
17: ครับเห็นว่าไทยมุ่งที่จะขยายความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียโดยเฉพาะการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยยูเรเซียครับมีรายละเอียดยังไงครับท่าน
16: ค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยทางไทยเราเคยได้รับการเชื้อเชิญจากรัสเซียให้สมัครเป็นให้ขอโทษค่ะให้เริ่มมีความสนใจที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับกลุ่มองค์การระหว่างประเทศที่ชื่อว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะก็เป็นเวลาตั้งแต่หลายปีมาละแต่ว่าก็เวลาก็ล่วงเลยมาแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก็มีสมาชิกเช่นรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียคาซัคสถานแล้วก็คีร์กีสถานนะคะถ้ารวมขนาด GDP ก็กว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีประชากรก็180ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แต่ในขณะที่ตอนนี้การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าอย่างรัสเซียซึ่งเป็นพี่หลักในส่วนของกลุ่มนี้ก็เราก็มีการค้าแค่ 1.7 พันล้านเท่านั้นเองรวมตอนนี้ก็ยังไม่เยอะประมาณ 2,000 กว่าล้านนะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดEAEU หรือตลาดกลุ่มเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยสภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนี่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับสินค้าส่งออกของไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์เครื่องจักรยางอาหารสินค้าเกษตรอัญมณีแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ถือเป็นโอกาสนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันไทยเองค่ะก็มีจุดแข็งนะคะที่เราสามารถออฟเฟอร์หรือว่านำเสนอให้กับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียได้นะคะซึ่งในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญตอนนี้เราก็ถือว่าครั้งนี้ที่เราไปนะคะเราก็ไปแสดงเจตจำนงที่อยากจะเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยกับยูเรเซียในโอกาสแรกนะคะจริงๆมันยังมีขั้นตอนหลายอย่างแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านเลขาธิการของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะว่าเราอยากจะขอให้มีความกระชับขั้นตอนให้เร็วขึ้นเพราะเราก็เห็นถึงความสำคัญนะคะไม่ว่าอย่างเช่นรัสเซียกับเบลารุสเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียแล้วก็มีความสัมพันธ์กับไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวการมีเที่ยวบินตรงนะคะ แล้วก็อย่างประเทศอาร์เมเนียคาซัคแล้วก็คีร์กีสสถานเนี่ยก็เป็นประเทศที่บริโภคสื่อจากตลาดรัสเซียกับเบลารุสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าหากเราสามารถขยายตลาดของเราเข้าไปอยู่ในภูมิภาคใหม่ๆเขตเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการขยายโอกาสให้กับภาคธุรกิจไทยเปิดตลาดใหม่แล้วก็ลดประสักการค้าแล้วก็ทำให้เราก็มีความมั่นใจในการขยายโอกาสต่างๆได้มากขึ้นค่ะ
17: ครับอุตสาหกรรมสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเกษตรกรรมพลังงานสุขภาพและเวลเนสนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะกระทรวงมีแนวทางในการขยายความร่วมมือในประเด็นนี้ยังไงฮะในการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียครับ
16: ค่ะเราอันนี้เป็นความภูมิใจนะของประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเรามีจุดแข็งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเกษตรนะคะเรามีจุดแข็งในเรื่องของภาคสุขภาพแล้วก็เวลเนสนะคะก็ในภาพรวมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีผู้ประกอบการไทยหลายรายนะคะที่ขยายการลงทุนไปยังในต่างประเทศนะคะไม่เพียงแต่รัสเซียแต่ว่าก็มีหลากหลายในยุโรปแล้วก็ครอบคลุมหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเครือ BDMS นะคะที่มีความร่วมมือกับรัสเซียทางด้านการแพทย์แล้วก็บริการเชิงสุขภาพเรามีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมอากรีฟู้ดนะคะโดยมีกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CPF เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ได้มีจุดแข็งในการขยายตลาดอยู่ในรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอากรีฟู้ดเป็นอาหารสัตว์เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรนะคะแล้วก็เราก็ยังมีบริษัทล่าสุดนะคะแล้วก็มีบริษัทวอริกสปอร์ตนะคะซึ่งก็ไปขยายโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของสินค้าเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาในรัสเซียเช่นกันอันนี้ก็เป็นโอกาสนะคะแต่แน่นอนในโอกาสเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีอุปสรรคที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทางภาครัฐนะคะหรือกระทรวงการต่างประเทศอาจจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้นะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะคะแต่อย่างเช่นในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งสินค้าคือต้องเรียนว่าสินค้าอาร์ตี้ฟู้ดเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าที่โดนแซงชั่นนะคะแต่โดยที่ระบบโลจิสติกกับการขนส่งของรัสเซียโดนแซงชั่นเนี่ยมันก็มีผลกับการนำเข้าส่งออกหรือแม้กระทั่งเรื่องของประเด็นเรื่องการทำประกันภัยก็ตามนะคะเพราะว่าการขนส่งสินค้าไปรัสเซียหรือจากรัสเซียมาเนี่ยมาไทยเนี่ยเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของการประกันภัยอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกันได้หรือประเด็นในเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยพืชนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งไทยกับรัสเซียก็อาจจะมีความแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลทำให้มีการระงับสินค้าเกษตรของระหว่างกันได้ตรงนี้บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องนะคะทางกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมาพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าครั้งนี้ที่เราเดินทางไปการประชุมคณะกรรมการร่วมเนี่ยเราก็มีหน่วยงานไทยผู้แทนหน่วยงานไทยระดับสูงนะคะจากกระทรวงต่างเข้าร่วมด้วยตรงนี้ก็ถือเป็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่เราจะเพิ่มโอกาสนะคะเปิดตลาดสร้างธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น FTA แล้วก็รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงนะคะระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบมาคุยกันแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้เจอกับทางหอการค้าแล้วก็สภาธุรกิจของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือโอกาสดีให้ทั้งสองฝ่ายได้พบหารือคุยกันค่ะ
17: ครับปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS และตั้งใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับ BRICS หรือกรอบความร่วมมือภาคีอื่นๆร่วมกันไหมครับ
16: ค่ะในส่วนของ BRICS เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนานะคะให้ความสำคัญก็เป็นการทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการ diversify ตลาดด้วยแล้วก็เป็นการผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิภาคีการค้าที่อิงกับระบบภูมิภาคีนะคะให้มีความสมดุลจริงๆไทยเราเองเนี่ยเราก็ได้เป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมปีที่แล้วนะคะ
17: ครับ
16: ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่รัสเซียเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่ม BRICS นะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ ประเทศไทยในเรื่องของการค้าการลงการท่องเที่ยวการเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้แน่นอนค่ะเรื่องบริกส์นี่ก็เป็นประเด็นที่เราได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะระหว่างท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศของไทยกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทที่บริกส์สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยมเรื่องของบริกส์ที่จะสามารถเสริมขยายเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงการรับมือต่อความท้าทายของสถานการณ์ต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ food security เรื่องของ energy security แล้วก็เราก็อยากจะเห็นภูมิภาคของบริกส์แล้วก็ทุกภูมิภาคนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนอกเหนือจากในเรื่องของบริกส์แล้วจริงๆเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกรอบความร่วมมืออาเซียนด้วยนะคะก็จะมีอาเซียนรัสเซียซึ่งก็มีความสัมพันธ์ยาวนานนะคะทางอาเซียนรัสเซียเองก็มีสถานะปัจจุบันก็เป็นหุ้นส่วนศาสตร์มาตั้งแต่ปี2561ปีนี้เองก็เพิ่งมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้เข้าร่วมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็การหารือทวิภาคีกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในช่วงการประชุมด้วยก็ถือว่าในอาเซียนรัสเซียเนี่ยก็มีความหลากหลายในเรื่องความร่วมมือนะคะก็เศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิทยาศาสตร์พลังงานนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ๆที่พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันนะคะ
17: ครับถ้าพูดถึงประเทศรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ครองอันดับหนึ่งในยุโรปนะครับเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีแนวทางในการเรียกความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวรัสเซียยังไงบ้างครับให้เขามาท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้นครับ
16: ค่ะในส่วนของรัสเซียนะคะก็จริงๆแล้วเราเองก็เป็นประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เราเองเราก็มีคล้ายๆกับว่ามีมาตรการนะคะก็เสริมสร้างความมั่นใจก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ได้มีกรณีที่มีความสูญเสียของชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองไทยตรงนี้ทางกระทรวงประเทศเราก็ได้เชิญทางท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะมาอธิบายมาเล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็เล่าถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะก็เข้าใจว่าประเทศไทยเราเองก็ยังเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจมีความน่าดึงดูดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวรัสเซียนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวในยุโรปในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับต้นๆ นะคะก็แต่แน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้อนรับนะคะโดยประชาชนไทยแล้วก็สถานที่ต่างๆนะถ้าหากว่าเราเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมถึงมีความปลอดภัยนะคะแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศก็สนใจแล้วก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ
17: ครับนี่คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
16: ค่ะขอบคุณคุณทรงพลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
17: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูสถานการณ์พลังงานกันบ้างนะครับเมื่อวานน้ำมันขึ้นราคา
3: ครับช่วงเช้าน
17: ะครับช่วงเช้านะครับ
3: ทั้งดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินเลย
17: นะครับเพราะว่าเรื่องของความตึงเครียดรอบใหม่นะครับสหรัฐกับอิหร่านนะครับข่าวนี้เราไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นมานานนะครับแต่ความคุกรุ่นบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของภูมิภาคนะครับก็ยังคงอยู
3: ่
17: นะฮะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีกองทุนน้ำมันในการที่จะไปอุดหนุนตรงนี้ไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะรับไหวนะครับล่าสุดเนี่ยกองทุนพลังงานเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับและติดลบเยอะด้วยนะฮะหลังจากที่มีบางช่วงเนี่ยที่บอกว่ามันดีขึ้นเพราะราคาน้ำมันตลาดโลกลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ย
0: ก็มีปัญหากันอีกแล้วนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนะฮะตอนนี้ก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมีผลบังคับใช้15กันยายนนี้นะฮะใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลยังบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนะฮะเชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือกนะครับสำหรับเบนซินเนี่ยให้ไปใช้ E20 นะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91และ95นะครับถึง5บาทต่อลิตรนะฮะแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยปลูกพืชพลังงานอีกด้วยนะครับไปเปิดฝาถังดูก่อนนะครับฝาถังเนี่ยจะเขียนว่ารถของท่านเนี่ยสามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะฮะถ้าเกิดฝาของท่านเนี่ยเขียนว่ายัง9591นี่เติมไม่ได้นะ
2: ครับเพราะบางที
0: รถเก่าๆเติมไม่ได
2: ้กลายเป็นว่าเติมไปต้องไปล้างเครื่องไปอะไรอีกนะ
0: เติมไปมันจะทำให้ยางซีลยางหรือว่าท่อน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันรั่วเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู
2: ่
0: นะครับทำให้การเดินเครื่องไม่เสถียรแล้วก็ซีลแล้วก็ยางเนี่ยน้ำมันเนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาสำหรับเครื่องที่ไม่รองรับ แต่ถ้าเกิดรถใหม่ๆเนี่ยรองรับ E20 หรือ E85 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นรถหลังปี2007น่าจะเป็นหลังจากช่วงปี2007ถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่รองรับ E20 นะฮะ
2: ก็ไปติดตามนะครับสำหรับใครที่เติมได
0: ้
2: ก็หันไปเติมในส่วนของน้ำมันที่ทางรัฐบาลสนับสนุนได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าในส่วนของมีการประกาศบังคับใช้ไปแล้วนะครับสำหรับการทำใบขับขี่สาธารณะนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปทำมาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Bolt
0: คุ
2: ณเคยใช้ไหมคุณ
0: ไม่เคยใช้ฮะเคยใช้แต่ Grab
2: Grab เนี่ยก็จะBolt กับ Grab เนี่ยคล้ายๆกัน Bolt เนี่ยผมใช้บ่อยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะราคาถูกหน่อยแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่มีต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Bolt เนี่ยเขาบังคับนะครับว่าให้ดำเนินการโดยการที่ผู้ที่จะมาขับโบลต์หรือว่าทำการขนส่งผ่านทางโบลต์เนี่ยต้องไปทำใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะ
0: ครับ
2: นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมีหลายๆคนนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยก็มีการไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อที่จะได้ทำในส่วนของใบขับขี่ต่างๆให้ถูกต้องตามที่บริษัทเนี่ยมีการกำหนดนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับทางโบเนี่ยเขาก็จะมีการเริ่มตัดบัญชีนะครับการจ่ายงานสำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้รายงานกรณีแอปพลิเคชันโบได้ดำเนินการตามกฎหมายประกาศปิดระบบและแจ้งให้ผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนกับบริษัทนะครับต้องมีใบขับขี่สาธารณะจึงจะสามารถรับผู้โดยสารได้นะครับส่งผลให้เมื่อวานนี้นะครับก็วันที่2กันยาเนี่ยมีหลายท่านเลยที่เดินทางไปนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เรียกว่าไรเดอร์นี่แหละนะครับไรเดอร์เนี่ยเดินทางไปติดต่อทำใบอนุญาตนะครับสำหรับรถสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากจนท้ายแถวของผู้ติดต่อเนี่ยมาติดต่อกันยาวเหยียดมากถึงบริเวณโรงตรวจสภาพรถเลยตั้งแต่จุดที่เป็นรับลงทะเบียนไกลนะครับ
0: คือคนมันเยอะอ่ะ
2: ที่ฝั่งกรมการขนส่งทางบกฝั่งจตุจักรนะครับทางนี้เนี่ยกรมกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็มีการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดของโบเนี่ยที่มีการเริ่มตัดบัญชีหรือระงับใช้งานสำหรับผู้ที่เป็นผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะอย่างจริงจังเพื่อตอบรับนโยบายและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมที่กำหนดนะครับให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับด้านเจ้าที่ของทางกรมการขนส่งและก็กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเร่งบริหารจัดการพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งหวังว่าผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นการจัดระเบียบยานพาหนะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยของประชาชนที่จะได้ใช้บริการในภาพรวมด้วยนะครับ
0: ครับอ้าวมาเมื่อวานนี้นะฮะใครไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะฮะผิดหวังนะครับ เพราะว่าไม่ได้แสดง
2: เกิดเหตุนี่ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าพื้นที่นั่งโซน VIP บัตร 7,000 บาทเกิดการสุดตัวนะครับ
2: ครับ
0: ตอนแรกๆเนี่ยก็เลื่
2: อ
0: นจากเดิมทุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ้า2ทุ่มก็แล้วกันขอซ่อมตรงนี้ก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยยกเลิกการแสดง รอบเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะจัดการชดเชยใหม่ในวันที่9กันยายนนี้นะครับคำถามทำไมสุดตัวนะฮะก็บอกว่าอ๋อสุดตัวเนี่ยมันเป็นที่นั่งยกระดับชั่วคราวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมในทีหลังเป็นโซน VIP บัตร 7,000 บาทนะครับสุดตัวเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยก็ยกเลิกไปก่อนแล้วก็มีการจัดการแสดงครั้งใหม่ชดเชยเมื่อวานนี้เป็นวันที่9กันยายนนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตอัศนีวสันนะครับ
2: Impact ใช่ไหมครับ
0: Impact เมืองทองธานีนะครับแหมน่าเสียดาย คนบอกไปเมื่อวานอุ้ยจองบัตรก็ยากแถม
2: คนนี้โดนด้วยคุณ
0: แพงทองทานชินวัตรนะฮะแล้วก็คุณพินทองทาด้วยใช่ไหม
2: ครับ
0: คุณเอมด้วยนะฮะไปเมื่อวานนี้นะครับอ้าวส่วนกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวานนี้ฮะส่ง USS อับราฮัมลินคอนนะฮะเรือรบสหรัฐนะฮะเข้าเทียบที่ท่าแหลมฉบังสัตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าเป็น100คนไม่ใช่ฮะ 4,830 นายครับ
2: โอ้โหเกือบ 5,000 เลย
0: เกือบ 5,000 นายนะครับ
2: ครับ
0: ครึ่งมือนะเยือนไทย 2-6 กันยายน5วันนะครับ หลังจากอยู่กลางอยู่ในทะเลเนี่ย250วันโอ้เกือบปีอ่ะคุณ
2: ครับ
0: เก็บกดไหมเนี่ย
2: น่าจะคึกคักนะพัทยานะคร
0: ับ แล้วโอ้พอได้ขึ้นเทียบท่าประเทศไทยได้นะครับโอ้โหคราวนี้กินดื่มกันเต็มที่เลยนะครับ
2: ครับ
0: คาดว่าจะมีเงินสะพัดนะครับพัทยาศรีราชาชลบุรีเป็นจำนวนมากนะครับก็คุมเข้มความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีข้อห้ามด้วยนะครับกฎเหล็กของเขาห้ามเล่นกีฬาทางน้ำฝรั่งห้ามเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยาทานเองนะแล้วก็ตะวันตกดินห้ามไปพัทยาซอย6ซอย7
2: ทำไมอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้ทำไม
2: พัทยาซอย6ซอย7
0: แหมรู้ก็ดีแหมสถานบันเทิงนะฮะผับบาร์อะไรต่างๆอยู่นั่นซอย6ซอย7ตะวันตกดินห้ามไปเดินอยู่แถวนั้น
2: ครับ
0: นะแสดงว่าไม่ตกดินก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ก็ยังสามารถเที่ยวได
0: ้อ้าวก็เขาไม่เปิดไง
2: อ้
0: าวแต่ผับบาร์ไม่เปิดส่วน Walking Street ไม่ได้ห้ามนะครับ
2: ครับก็เป็นช่วงที่มีการมาเยี่ยมเยือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับบันทึกสถานการณ์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
18: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อน

0: ผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยกำชับนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนเบื้องต้นกำหนดนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและให้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวาระกระทู้ถามรัฐบาล
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องครั้งพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนทวิสาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่านะครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนพบกับเราสองคนเช่นเคยครับวันนี้เอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
0: ครับก็กลับมาพบกันแล้ววันพระหัสบดีที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะครับ FM 92.5 AM 891สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFacebook เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่าครับหลากหลายเรื่องราวครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบสาวไทยแชมป์เอเชียนะครับชุดประวัติศาสตร์ก็ว่าได้คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกแล้วก็กดปุ่มโอนเงินรางวัลให้ด้วยนะคุณแก้วครับบรรยากาศดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราติดตามทีมนี้มานานแล้วนะครับทีมของนักตบสาวไทยนั่นแหละนะครับ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะก็นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านบอกว่าวันนี้ค่ะ3กันยายนท่านอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนั่นเองค่ะเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จค่ะพร้อมกันนี้จะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
0: ดีใจนะฮะกับน้องๆนักกีฬาทีมนักตบสาวไทยแล้วเราคงจะได้เชียร์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาแล้วก็ใครก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีชื่อเสียงกับประเทศไทยเราก็ยินดีด้วยนะครับมีข่าวของกบขใช่ไหมครับกบขมาเขาเตรียมเงิน 2.49 หมื่นล้านบาทจ่ายเงินผู้เกษียณนะครับมีทางเลือกการรับเงินหลังเกษียณอะไรด้วยนะครับแล้วก็กบขเองเขาก็พบสมาชิกอะไรพวกนี้แล้วก็มันมีเรื่องราวอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของเรื่องของบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วก็เรื่องของการออมเงินด้วยค่ะในเรื่องนี้ดร.สรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขค่ะบอกว่า30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะสมาชิกกบขจะเกษียณอายุราชการจำนวนประมาณ 16,000 กว่าคนนะคะจากรายสมาชิกทั้งหมดกว่าล้านรายซึ่งกบขก็ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกค่ะรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกเองแล้วก็รวมกับเงินสมทบจากภาครัฐแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนค่ะโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละประมาณ 1,500,000 บาทโดยมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,800,000 บาททั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายค่ะแตกต่างกันตามระยะเวลาของการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับค่ะซึ่งการที่สมาชิกเลือกอัตราการออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมก็เป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้ยอดสะสมได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าค่ะให้ฝากให้กองทุนบริหารเงินต่อหรือว่าออมต่อค่ะก็มีสัดส่วนประมาณ 9% ของผู้ที่แจ้งความประสงค์แล้วค่ะ ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.แล้วก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีค่ะทั้งนี้นะคะรายการออมต่อสมาชิกก็สามารถเลือก4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวน2ทยอยรับเงินเป็นงวดอาทิรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือเป็นรายปีค่ะหรือ3ค่ะรูปแบบที่3ก็คือขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและ4ค่ะขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเป็นงวดโดยสมาชิกที่สนใจออมต่อก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางด้วยกันค่ะคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือ2ค่ะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมกรอกแบบกบข.นะคะก็เลือกบริการออมต่อซึ่งผู้ออมต่อก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบการออมทั้ง2ครั้งต่อปีแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook กบข.หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก1179ค่ะ
0: ครับส่วนเรื่องของกรณีที่เขาไปซื้อเครื่องสำอางจากร้านเรื่องครุงเรื่องครีมเรื่องของกสคบอันนี้เขาก็ไม่ปล่อยผ่านแน่เพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็ส่งในส่วนของสคบช่วยผู้บริโภคครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 8.5 หมื่นนะฮะคุณผู้ฟังครับน่าสนใจมาก 80,000 กว่าบาทเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสคบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีโฆษณาชวนเชื่อเยอะถ้าเกิดว่าหลายคนฟังแล้วมันเคลิ้มก็สามารถโดนหลอกได้ง่ายๆแต่ว่าสคบเขาไม่ปล่อยแน่ๆนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับ 85,800 บาทเลยโดยสคบเนี่ยเขาเข้าช่วยเหลือทันทีนะครับแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ก็ตามแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถไกล่เกลี่ยจนร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวครับกรณีดังกล่าวเริ่มจากบุตรสาวเขาโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะโดยระบุว่าเนี่ยคุณพ่อเขาและคุณแม่เขาเนี่ยถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านแล้วก็แจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีนะก่อนเสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตไปแล้วก็กล่าวอ้างว่าตอนนี้การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านบอกว่าทันทีที่ทราบเรื่องก็มอบให้กับทางด้านของที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับติดตามการช่วยเหลือแล้วก็กำชับทางเลขาสคบให้สำนักงานสคบที่เชียงใหม่เนี่ยเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ผลการตรวจสอบนะครับก็พบเลยว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลแต่อย่างใดพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อหรอกนะครับแล้วก็ไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่ด้วยโดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังเขาก็ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดงเนี่ย5รายการสินค้าตามใบเสร็จเนี่ย6รายการมีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งแล้วก็ข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้แล้วก็ยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามสคบก็ติดต่อประสานไกล่เกลี่ยจนได้รับยุติข้อคือไกล่เกลี่ยแล้วก็ยุติทั้งหมดแล้วก็คืนเงินมาถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยก็คือทางรัฐมนตรีสุภมาศทางผู้ที่เกี่ยวข้องทางสคบเองแค่เห็นโพสต์เขาก็ส่งหน่วยงานลงไปในพื้นที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็เหมือนว่าเป็นกรณีที่สมัยนี้นะคะยุคนี้เราก็ให้ความสนใจกันเพราะว่าหลายคนก็สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของความสวยความงาม
0: ใ
1: ค่ะการที่จะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะก็ถ้าเกิดว่ามีข้อขัดแย้งก็สามารถติดต่อทางสคบเพื่อที่จะเขาจะได้ประสานไกลเกี่ยนะคะเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันค่ะ
0: ครับก่อนที่เราจะพักนะครับอีกเรื่องนึงตอนนี้ดูแล้วมันโอ้ยน่าตกใจนะใครที่ใช้รถนะครับทางกระทรวงพลังงานก็ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเห็นว่า
1: น้ำมัน
0: เพ
1: ิ่
0: มขึ้นเลยหล
1: ัง
0: จากมีระลอกใหม่อีกแล้วนะแก้วนะ
1: ค่ะ
0: ต้องรณรงค์เขาบอกว่ารณรงค์ให้ประชาชนใช้ E20 อันนี้เรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะพักกันครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกค่ะของหลังจากที่กระทรวงพลังงานค่ะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังจากที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านมีการประทะรอบใหม่ค่ะรณรงค์ให้ประชาชนใช้ E20 เป็นทางเลือกสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยน้ำมันดิบแบรนด์WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 นะคะก็คาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะมีความผันผวนในระดับสูงค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงพลังงานก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้นะคะถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ของกองทุนเองก็จะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่ว่ารัฐบาลก็ยังคงบริหารจัดการไม่ให้กระทบกับค่าของชีพของประชาชนค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้เชิญชวนให้หันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ถึง5บาทต่อลิตรแล้วก็มีค่าออกเทนสูงถึง95ก็ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีค่ะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยผู้ที่ใช้รถค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานค่ะ www.doeb.go.th ค่ะ
0: ครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะครับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นดีเฟรชชั่นนะครับขอให้ใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวเดินทางก่อนเดินทางก็ตรวจสอบสภาวะอากาศด้วยนะครับพายุนี้ไม่เคลื่อนฝั่งในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศที่นำมาฝากกันก็อย่างที่บอกก็คือมันยังมีฝน อยู่นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญก็คือติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับจริงๆมีข่าวเรื่องที่พัทยาคึกคักแต่ว่าถ้าจะเสนอช่วงนี้น่าจะยังทันไหมไม่ทันมั้งเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็ค่อยมาคุยกันในช่วงหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีข่าวออกมาว่าบ้านเราอ
1: ะ
0: พร้อมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายมีป้ายต้อนรับที่ Walking Street ด้วยนะครับท่องเที่ยวพัทยาเนี่ยเห็นบอกว่าคึกคักมากมากเขาคิดว่าคาดว่าเงินสะพัดเยอะ
1: จะกว่าแตะถึง100ล้านบาท
0: นั่นน่ะสิเพราะว่าคือประเทศไทยเราเป็นทางผ่านแล้วเขาเลือกที่จะมา จอดเรือลำขนาดใหญ่แล้วพักที่บ้านเราเพราะคนคือทหารเหล่านี้อยู่บนเรือมาเป็นเวลาแรมเดือนนานมากเขาก็ต้องใช้เวลาในการที่จะพักผ่อนให้เต็มที่พัทยาก็ถือว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของคนที่เขามีหมุดหมายที่จะมาเที่ยวบ้านเราเนาะ
1: ค่ะซึ่งกองทัพเรือสหรัฐค่ะกว่า 5,000 นายก็กำหนดนะคะเข้าพื้นที่ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนก็คือมาแล้วล่ะในช่วงนี้ค่ะเมืองพัทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของความปลอดภัยการจราจรแล้วก็บริเวณหน้า Walking Street พัทยาเนี่ยได้มีการติดป้ายต้อนรับนะคะก็สร้างบรรยากาศคึกคักแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรับผู้มาเยือนจากที่ผู้สื่อข่าว
0: เขาลงพื้นที่แล้วเป็นยังไงเขาเจอบรรยากาศก่อนที่กำลังพลเดินทางเข้ามานะโอ้โหที่พัทยาคือคักนะแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหม
1: ค่ะก็เขาพบว่าจากการที่ลงพื้นที่นะคะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆของเมืองพัทยาก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติเดินเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะย่าน Walking Street พัทยาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพัทยาค่ะบริเวณทางเข้า Walking Street เองก็มีการขึ้นป้ายข้อความต้อนรับอย่างเป็นทางการขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจบริการในพื้นที่ค่ะก็เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะที่เดินทางเข้ามานะคะซึ่งการเดินทางนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของภาคการท่องเที่ยวของพัทยาค่ะเนื่องจากว่าระยะเวลาที่พักผ่อนเนี่ย2 ถึง 6 กันยายนนะคะก็4วันเนี่ยคาดว่าทำให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายในธุรกิจหลายประเภททั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็มีการประเมินว่าน่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่แตะระดับ100 ล้านบาทขณะเดียวกันจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็เตรียมความมั่นคงเตรียมแผนรองรับอย่างเต็มที่หลังจากที่เขามีการประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันค่ะเพื่อวางมาตรการความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาที่กำลังพลอยู่ในพื้นที
0: ่ใช่คร
1: ับแล้วก็ดูในเรื่องของจุดสำคัญเส้นทางเข้าออกด้วยค่ะ
0: แล้วก็มาตรการสำคัญครอบคลุมเพิ่มในเรื่องของกำลังของเจ้าหน้าที่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับจุดสำคัญแล้วก็เส้นทางเข้าออกของเมืองรวมถึงการดูแลการจราจรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็การประสานผู้ประกอบการโรงแรมสถานบันเทิงแล้วก็ธุรกิจบริการให้ช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับก็มีการกำชับผู้ประกอบการด้วยให้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการหรือว่าเอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนรวมถึงให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็อากาศตามสถานบันเทิงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยสุภาพนะครับถ้าพบเหตุผิดปกติก็ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้นะครับเมืองพัทยาถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการดูแลกำลังพลตำรวจก็วางแนวทางหรือว่าให้พื้นที่ของเมืองพัทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็มีกำลังจากสถานีตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสนับสนุนนะครับวางกำลังโดยรอบเลยทีเดียวเขาถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็มีการบรีฟนะครับทหารทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะลงมาเนี่ยว่ากฎหมายไทยเป็นอย่างไรถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะผิดนะคุณไม่ควรทำยังไงคือเขาก็จะมีคนคอยดูแลให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับค้นหามาเล่าครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้รอเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพ ในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวันสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อบุคคลสองฝ่ายมีนิติสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นสัญญาแล้วแต่ละฝ่ายย่อมจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญานั้นให้เสร็จไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์ตามอำเภอใจที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่สัญญาอาจเลิกกันได้โดย3กรณีนี้กรณีแรกต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่2คือระบุไว้ในสัญญานั้นกรณีที่3คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายสมัครใจตกลงเลิกสัญญากันเพื่อให้เห็นภาพขอยกตัวอย่างตามสัญญาเช่าดังนี้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำสัญญาเช่าบ้านกันเป็นระยะเวลา3ปีโดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนโดยมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วต่อมาเมื่อสัญญาเช่าดำเนินไปถึง2ปีฝ่ายผู้เช่าเองจะเลิกสัญญาเช่าหรือฝ่ายผู้ให้เช่าจะไม่ให้ผู้เช่าทำการเช่าต่อไปก็ไม่สามารถทำได้เพราะทั้งสองฝ่ายยังต้องผูกพันกันตามสัญญาเช่าอยู่แต่ถ้ามีเหตุตามกฎหมายเช่นผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้ให้เช่าก็อาจเลิกสัญญาเช่าไม่ให้ผู้เช่านั้นทำการเช่าต่อไปได้โดยต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า15วันซึ่งกรณีนี้เป็นการเลิกสัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือกรณีสัญญาระบุว่าห้ามผู้เช่านำบ้านเช่าไปทำเป็นร้านค้าหากฝ่าฝืนสัญญาเช่าเป็นอันระงับกรณีดังกล่าวก็ถือว่าสัญญาเลิกกันแล้วตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหากแม้ไม่เข้าเหตุตามที่กฎหมายจะให้อีกฝ่ายเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่มีฝ่ายใดทำผิดตามข้อกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หากผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตกลงเลิกสัญญากันก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับ

0: ช่วงที่2ของค้นหามาเล่านะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์วุฒิสภาพบประชาชนใช่ไหมครับ
1: ค่ะวุฒิสภาโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาการกันกรองกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วค่ะตลอดจนสะท้อนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาโดยการลงพื้นที่จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนค่ะระหว่างวันที่3ถึงวันที่4กันยายนณจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐมค่ะ
0: นี่คือข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงที่2นี้นะครับข่าวอีกเรื่องนึงที่เราจะมาคุยกันต่อไปคืออันเอาไหนดี
1: เป็นเรื่องที่ทางตำรวจไซเบอร์ค่ะออกมาเตือนภัย
0: เขาเตือนภัยมิจฉาชีพช่วงนี้เขาจะเจาะจงไปที่กลุ่มใกล้เกษียณนะ
1: ค่ะวัยเกษียณ
0: วัยเกษียณนั่นแหละ
1: ค่ะเขาพบว่ามีความเสียหายพุ่งสูงประมาณ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทะลุ 3,000 ล้านบาทถึงแม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ได้สูงเทียบกับว่ายอดความเสียหายจำนวนมากแต่ว่าการหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความฮิตที่สุดค่ะเพราะว่าทยอยกันหลอกให้ลงทุนเป็นจำนวนสูงนะคะพลตำรวจเอกเกียงไกรพุทธไทยสงฆ์ท่านบอกว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์ค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะ1มกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา8เดือนเนี่ยมีการได้รับการแจ้งความจากระบบออนไลน์นะคะถึงประมาณ 200,000 กว่ารายมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 10,000 ล้านบาทเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบว่ามีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ 17,000 รายการหรือคิดเป็นประมาณ 8% ของรายการรับแจ้งความทั้งหมดค่ะโดยผู้สูงอายุนะคะมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 3,000 กว่าล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 28ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดค่ะก็สะท้อนว่าแม้ว่าคดีของผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพียงประมาณ8ใน100รายการแต่เงินที่สูญเสียค่ะกับเป็นยอดความเสียหายที่คิดเป็นเกือบ3ใน10ของความเสียหายทั้งหมดค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการทำความเข้าใจภัยออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าคำถามอาจจะไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุถูกหลอกง่ายกว่าคนอื่นหรือไม่แต่ควรจะถามว่าทำไมผู้สูงอายุถึงถูกหลอกคนร้ายสามารถพาเหยื่อไปถึงจุดที่ยอมโอนเงินหลักแสนหลักล้านหรือกระทั่งนำเงินเก็บทั้งชีวิตออกมาได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าจัดลำดับคดีตามมูลค่าความเสียหายนะคะที่พบว่าเกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาถูกหลอกกันมากที่สุดก็คือ1ค่ะหลอกในเรื่องของการลงทุนผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาไม่ได้มีลักษณะของการเริ่มขอเงินก้อนใหญ่ทันทีแต่เริ่มด้วยการชักชวนให้ทดลองเปิดบัญชีลงทุนมีโค้ดมีอาจารย์ผู้ช่วยมีห้องไลน์สมาชิกคนอื่นที่โชว์ผลกำไรแล้วก็มีเว็บไซต์ที่แสดงยอดเงินลงทุนเป็นแรงจูงใจที่มาหลอกผู้สูงอายุ2ค่ะวิธีการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วก็หลอกให้โอนเงินซึ่งอันเนี้ยเขาใช้กลไกความกลัวมากกว่าความโลภเพราะว่าคนร้ายอาจจะอ้างตัวเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าหน่วยงานรัฐต่างๆค่ะใช้เรื่องที่คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีเช่นพัสดุผิดกฎหมายมีบัญชีเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือมีบุคคลใช้ชื่อของเหยื่อเปิดซิมโทรศัพท์แล้วก็มีหมายจับมีเงินผิดกฎหมายไหลผ่านบัญชีก็จะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้ค่ะที่จะทำให้เหยื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็จะดึงไม่ให้วางสายไม่ให้เล่าให้ลูกหลานฟังก็เข้าสู่การพาไปตรวจสอบยอดเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่างๆนานาแล้วก็หลอกเอาเงินไปแล้วก็รูปแบบที่3ค่ะคือหลอกให้ทำงานหารายได้พิเศษรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากการกดไลค์รีวิวสินค้าทำภารกิจหรือว่าช่วงแรกๆรับออเดอร์นะคะอาจจะได้เงินคืนจริงสร้างแรงจูงใจให้รู้สึกว่าเป็นงานที่ทำแล้วได้เงินจากนั้นค่ะก็จะเริ่ม งานของเขาก็จะเริ่มมีมูลค่าสูงขึ้นต้องมีการวางเงินมีการสำรองเงินหรือมีการทำงานภารกิจต่อเนื่องถึงจะถอนเงินออกมาได้เหยื่อจึงไม่รู้สึกว่ากำลังถูกหลอกโดยมิจฉาชีพแต่รู้สึกว่ากำลังทำงานของตนเองเพื่อที่จะได้เงินแล้วก็รูปแบบที่4ค่ะก็คือหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลโดยมีหลากหลายเลยค่ะตั้งแต่เงินช่วยเหลือเงินคืนมิเตอร์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเงินประกันเงินรางวัลสิทธิประโยชน์ต่างๆไปจนถึงเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็การแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยค่ะก็ท่านก็ได้ฝากเตือนมาถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่จะเกษียณจากที่ทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมในช่วงของการทำงานให้เพิ่มความระมัดระวังจากมิจฉาชีพค่ะหากว่ามีบุคคลที่ไม่รู้จักติดต่อมาอ้างตัวเป็นตำรวจเป็นพนักงานไปรษณีย์เป็นธนาคารหรือว่าเป็นเครือข่ายมือถือหรือหน่วยงานอะไรต่างๆนะคะกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าการฟอกเงินหรือว่าหลอกลวงในเรื่องใดๆก็ขอให้อย่าหลงเชื่อแล้วก็ติดตามจากทางต้นสังกัดค่ะ
0: ครับ อีกเรื่องนึงที่เราจะมาคุยกันในช่วงหน้าหลังจากพักนะครับก็คือเรื่องของ3 มาตรการบังคับใช้หลังปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือที่เราเรียกว่านกกรงหัวจุกนะครับหลังพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายควบคู่ปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบนะครับจับไปนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่รอคุณอยู่ในช่วงหน้าด้วยนะครับพักสักครู่ครับ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: มาสักครู่นี้มงคล38ประการนะครับคุณผู้ฟังครับก็ติดตามได้ทุกรายการของเราก็ในช่วงท้ายหรือว่าช่วงขั้นคุณฟังก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับในทุกๆรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยครับมาดูเรื่องของนกกรงหัวจุกครับที่เราเกริ่นกันไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนพักนะครับ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็หลังจากที่มีการประกาศกฎกระทรวงนะคะกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1กันยายนนี้นะคะก็ทำให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกค่ะพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองก็สามารถเลี้ยงขยายพันธุ์ซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการปลดล็อกนี้นะคะก็เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะทางภาคใต้นะคะที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเนี่ยสามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างเป็นอาชีพสร้างรายได้แล้วก็นำไปสู่สัตว์เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะขณะเดียวกันทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาตินะคะถึงได้กำหนด3มาตรการสำคัญสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกนะคะในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพยากรค่ะและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนทั้งการตรวจสกัดการลักลอบดักจับแล้วก็การขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะคะรวมถึงสร้างเครือข่ายร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ส่วนมาตรการที่2ค่ะจะมีการกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบนะคะร่วมกับสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะพร้อมยกระดับสวัสดิการสวัสดิภาพนกนะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยแล้วก็มาตรการที่3ค่ะยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยก็จะมีการส่งเสริมฟาร์มแล้วก็กรงเลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์จัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกให้สามารถมีมาตรฐานเดียวกันนะคะก็จะสามารถจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์นะคะให้มีมาตรฐานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ค่ะก็ย้ำว่าการปลดล็อกนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแต่ขณะเดียวกันค่ะต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาตินะคะโดยจะมีการติดตามสถานการณ์ประชากรนกอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับเรื่องของนกกรงหัวจุกเนี่ยก็ต้องนึกถึงแถวภาคใต้ตอนล่างนะเขาแถวยะลาปัตตานีนราธิวาสนั่นน่ะเวลาแต่ละปีเนี่ยเขามีการจัดแข่งประชันเสียงนกกรงหัวจุกด้วยนะครับเวลาเขามีงานเช่นงานกาชาดอะไรอย่างเงี้ยก็เสียงเพราะดีอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับคุณผู้ฟังอย่าทำผิดกฎหมายล่ะนะวันนี้เวลาของค้นหามาเล่าหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามสาระเรื่องราวดีๆที่เราไปค้นหามาเล่าให้ฟังรวมไปถึงเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้เราสองคนครับเอกพงศ์นพสกุลครับ
2: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data

0: ได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
1: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสีเกาจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอแม่นางอำเภอละงูอำเภอกวนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูล

และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันที่3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: 10นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับก็อยู่ด้วยกัน10โมงถึง11โมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะสำหรับวันนี้นะสองช่วงรายการช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวจะคุยเรื่องของรถยนต์สักนิดหนึ่งนะทางด้านของส่งออกรถยนต์เนี่ยเขาลุ้นนะว่าจะถึงหรือเปล่านะ 900,000 คันสำหรับการส่งออกรถยนต์ปีนี้นะครับส่วนช่วงที่2นะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินอันนี้มีทุกวันพฤหัสบดีนะครับจะคุยกับทางคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะจะถามเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะโดยเฉพาะพันธบัตร10ปีเนี่ยตอนนี้มันสูงขึ้นนะปรับตัวสูงขึ้นอันนี้จะส่งผลอย่างไรกับตลาดหุ้นนะทั่วโลกหรือไม่หรือว่าตลาดหุ้นในบ้านเราอย่างไรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับเม็ดเงินมันอาจจะมีการยักย้ายถ่ายเทถูกไหมเขาก็ต้องไปดูที่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับส่วนวันเนี้ยประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะมันมีอยู่2เรื่องนะที่ผมเห็นว่าน่าติดตามนะฮะอย่างเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ Data Center คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เห็นทางกรุงเทพมหานครเขามีการแถลงข่าวใช่ไหมฮะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงนะแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยนะเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับแล้วนะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการขอทำ data center ใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้มข้นนะเรื่องของการดูแลเรื่องของการตรวจสอบเพราะว่าไอ้ data center เนี่ยถามว่ามันมีมานานหรือยังมันมีมานานแล้วครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราได้ยินเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับ data center เนี่ยค่อนข้างมากแล้วขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่มันซ้อนขึ้นมาก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยนะอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าบางเมืองเนี่ยเขาไม่ยินดีที่จะให้มีการสร้างหรือว่าลงทุนเพิ่มนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขากังวลนะเรื่องของการใช้น้ำการใช้ไฟนะฮะและขณะเดียวกันมันอาจจะมีเรื่องของการสำรองใช่ไหมฮะกรณีถ้าสมมุติไฟดับอย่างเงี้ยมันจะต้องไปสำรองน้ำมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการปั่นไฟเพื่อหล่อเลี้ยงให้ตัวคอมพิวเตอร์ data center เนี่ยนะมันสามารถที่จะประมวลผลตอบให้ได้เนี่ยไอเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่เราได้ยินกันนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยผมไม่แปลกใจนะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าผมเนี่ยไม่แปลกใจนะว่าจะมีไอ data center เนี่ยนะอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครก็มีนะนี่เห็นล่าสุดนี่เขามีเปิดเผยออกมาใช่ไหมพิกัดเนี่ยนะ45แห่งที่เปิดใช้งานนะและรวมไปถึงมีการสำรองเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่ผมบอกนั่นแหละนะว่าถ้าสมมุติว่าไฟมันตกไฟมันดับเนี่ยเขาก็ต้องปั่นไฟใช่ไหมเขาก็ต้องสำรองน้ำมันไว้นะเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องปั่นไฟที่มัน ช้น้ำมันเนี่ยนะมีเยอะเนี่ยในเขตบางรักเนี่ยเห็นไหมเนี่ย NT เนี่ยฮะ NT เนี่ยนะอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติบางรักเนี่ยนะนี่ก็เป็น data center นะครับนะที่บางกระสออย่างเงี้ยนะของ NT เหมือนกันนะก็เป็นศูนย์ที่เขาตั้งเพื่อรวบรวมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลนะทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแล้วก็รวมไปถึงระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้เยอะแยะนะมีเนี่ยก็เปิดเผยมา45แห่งก็ลองไล่ดูแล้วกันนะแล้วก็ที่ห่วงกันคือที่ห่วงจริงๆตอนนี้ก็คือเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ทันสมัยนะบางที่เขาไปขอเป็นแบบโรงงานบางที่เขาขอเป็นแบบคลังสินค้าบางที่เขาไปขอเปลี่ยนรูปแบบของอาคารพาณิชย์ไปจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะใช้สำหรับรองรับการทำประกอบdata center อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยผมใช้คำนี้ดีกว่านะมันน่าจะครอบคลุมที่สุดละเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ฮะ4กันยายน2569ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานบอร์ด Data Center นะจะให้กับทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะไปเป็นประธานแทนนะฮะในการกำหนดทิศทางต่างๆหรือว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ data center นะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะช่วงที่ผ่านมาเราก็โหมเรื่องนี้เยอะแล้วก็ต่างชาติเขาก็มีการขอส่งเสริมการลงทุน BOI เนี่ยนะที่จะมาทำ data center ในบ้านเราเยอะด้วยเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆเยอะเยอะๆนะอันนี้ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ใครที่สนใจแวดวงนี้ผมว่าน่าสนใจน่าติดตามนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะนอกเหนือจากวันที่8กันยายนนะร่าง PDP 2026จะออกมาแล้วนะแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะจะมาจากอันไหนอย่างไรบ้างจะไปเพิ่มสัดส่วนอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจอีกเรื่องนะวันนี้พอดีอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจตอนเช้าจริงๆผมก็อ่านทุกวันแหละนะแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์นะของทาง SHBC เนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเฟเดริกนอยมันนะหรือว่านอยมันเนี่ยนะเขาไปทำบทวิเคราะห์บทวิจัยบอกว่าไอ้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยสภาพแวดล้อมทางการเงินของเอเชียเนี่ยช่วงเนี้ยเขาไปเปรียบเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540แล้วไปเปรียบเทียบไปดูก่อนที่จะเกิดวิกฤตว่าค่าเงินเป็นยังไงนะว่าเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงนะปรับตัวสูงขึ้นลดลงอะไรยังไงนะแล้วก็กระแสความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือช่วงนั้นเนี่ยมันมีการบูมเรื่องอินเทอร์เน็ต2540แถวๆนั้นก่อนหน้านั้นใช่ไหมปีอะไร2000จำได้ใช่ไหม .com อะไรเยอะๆนะช่วงนั้นแล้วเขาก็มาเทียบกับช่วงนี้บอกช่วงนี้ก็บูมเหมือนกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะบูมเรื่อง AI พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐผลตอบแทนเป็นยังไงเขาเทียบเขาบอกมันมีลักษณะที่มันใกล้เคียงกันหรือว่ามันคล้ายคลึงกันแต่ที่มันต่างชัดบอกแต่ที่มันต่างชัดตอนแรกเนี่ยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยตอนนั้นมันจะมีเรื่องของทางฝั่งเอเชียเนี่ยจะเป็นกลุ่มประเทศที่เงินทุนเนี่ยมันไหลเข้านะมันจะมีหนี้อะไรที่เราได้ยินกันเยอะๆนะหนี้ต่างประเทศอะไรของบ้านเราที่เราเจอเนี่ยนะเนี่ยมันมีส่วนเนี้ยแล้วเขาก็กำหนดคำขึ้นมานะเป็น capital importer นะส่วนช่วงนี้ต่างกันบอกมันเป็น capital exporter ช่วงนี้มันมีการส่งออกมันมีเรื่องของการส่งออกซึ่งตรงนี้มันต่างกันแต่เขาไม่ได้สรุปนะครับว่าที่เหมือนและต่างมันจะนำไปสู่อะไรแต่อย่างน้อยก็ต้องมาฉุกคิดเหมือนกันถูกไหมฮะอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจผมก็อ่านเพลินๆนะใครที่สนใจเผื่อจะไปหาอ่านเพิ่มเติมนะและช่วงที่2นี่จะคุยเรื่องนี้พอดีบอลยิวสหรัฐพอดีนะอาจจะได้คุยอะไรเพิ่มเติมซะหน่อยนะครับส่วนเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.ภาค1ครับ โดยสำนักงานกสทช.เขต15ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ครับประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดสระบุรีติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยนะฮะตามที่เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับโดยสำนักงานกสทช.เขต15เนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณพื้นที่ประสบภัยพบว่ายังสามารถใช้บริการได้ตามปกตินะครับสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็ได้กำชับผู้ประกอบกิจการให้ตรวจสอบสถานีฐานให้มันคงแข็งแรงด้วยนะตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมกับประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมนะในการสนับสนุนความถี่สำรองในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐนะฮะแล้วก็ตรวจสอบการรบกวนคลื่นความถี่แล้วก็เฝ้าระวังการใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะแต่ถ้าเพิ่มกับกสทช.จะไปบอกผู้ประกอบการสักนิดนึงแถวชาวอมอ่ะคือเขาบอกว่าสัญญามันดีอยู่เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นก็ไปเร่งๆอีกเจ้านึงให้ทำสัญญาให้มันดีขึ้นอ่ะช่วงนี้ครับอะไรก็เซฟได้ก็ต้องเซฟครับทางธนาคารออมสินครับก็ขอเสนอตัวช่วยให้คุณนะครับได้ทั้งเซฟพลังงานได้ทั้งเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทนะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ยเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทส่วนกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะครับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีนะสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570อนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ว่าอะไรจะถึงก่อนนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือว่า www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้คำถามง่ายๆฮะธนาคารออมสินเนี่ยที่เขานำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะฮะไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัล นะครับเมื่อวานนี้คุณสุมิตราจากชลบุรีนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวคุยกับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะที่ปรึกษาของประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับ
8: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
7: ครับคุณสุรพงษ์ก่อนที่จะไปคุยเรื่องส่งออกรถยนต์นะผมถามนิดหนึ่ง
8: ครับ
7: งานรถอ่ะเพิ่งจบไปอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ค่ายรถคือโดยเฉพาะค่ายที่เขาใช้น้ำมันนะเขาไม่เปิดเผยตัวเลขกันหรอเดี๋ยวนี
8: ้ครับก็หลายแห่ง
7: เพราะอะไรแต่เรามียอดคุณสุรพงษ์มียอดไหมผมถามว่าคุณสุรพงษ์มียอดไหม
8: ไม่มีก็มียอด 11,000 กว่าคันนั่นแหละ
7: อ๋อก็มีของที่รถไฟฟ้าที่เขาเปิดเผยมานะโอมาด้าเจคู่ 5,000 กว่าคันอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามลำดับเนี่ยนะอ๋อ
8: ครับครับเพราะมันเป็นยุคที่รถไฟฟ้ากำลังเฟื่องฟูจากราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยโอ้แพงขึ้นเยอะเลยนะ
7: เอานี่จะ40แล้วเนี่ยดีเซลเนี่ย39บาท
8: ครับก็ขึ้นอีกใช่ไหมทั้งเบนซินด้วย
7: ครับ
8: ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวเร่งยังจำได้เลยในเดือนมีนาคมสงครามเกิดขึ้น28กุมภาพันธ์นะสงครามตะวันออกกลางนะแต่เดือนมีนาน้ำมันมันขึ้นละโอ้โหยอดจอง 100,000 กว่าคันยอดจองในงานแบงคอกมอเตอร์โชว์เนี่ยก็เลยทำให้ทำลายสถิติและการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าตอนแรกกันนึกว่าจะเป็นตัวเลขเฉยๆนะก็คือจะผ่านไฟแนนซ์มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าการส่งมอบดีมากๆโอ้โหและดูจากการจดทะเบียนของ กรมการขนส่งทางบกก็เป็นตัวเลขจริงนะส่งออกโอ้โหหมื่นกว่าคัน 20,000 กว่าคันต่อเดือนอย่างเงี้ยทำให้แค่ครึ่งปีก็มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีที่ 120,000 กว่าคันดูสิครับอันนี้ก็เพราะว่าราคาน้ำมันแล้วก็ราคารถยนต์ไฟฟ้ามันถูกด้วย
7: ครับ
8: แต่ที่น่าอะไรน่ากังวลก็คือมันเป็นรถยนต์นำเข้าเป็นส่วนใหญ
7: ่
8: ไอ้นำเข้าครับ 37% จะเป็นตัวเลขในการผลิตหมายว่าผลิตในประเทศแต่60กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นการนำเข้ามาขายเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดว่าโอ้รัฐบาลเนี่ยเขามีการดึงดูดให้มีการมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย
7: คร
8: ับ ครับจากโครงการให้คนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตั้งแต่65 66ตอนนั้นรถคันละ 150,000 บาทแต่มีข้อตกลงว่าเมื่อนำเข้ามาแล้วต้องผลิตชดเชยในปี67กับ68นะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเราเมื่อปีที่แล้วก็เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่งทั้งรถกระบะไฟฟ้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะตั้งแต่ปีที่แล้วต
7: ั้
8: งแต่เมษายน660คันไปบราซิลนะแล้วรถกระบะก็ส่งออกไปในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็ทำให้เราก็เป็นฐานในการผลิตรถรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งออกด้วยนะครับ
7: ครับ
8: ปีนี้ก็ส่งออกได้มากขึ้นก็อะไร7เดือนที่ผ่านมาก็ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว 10,000 กว่าคันก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกัน
7: ครับ
8: นะเอ๊ะแต่เราก็จะเป็นฐานผลิตทั้งรถยนต์สันดาปภายในส่งออกซึ่งเราก็ส่งออกรถกระบะเนี่ยกว่า 62%
7: ครับ
8: แต่การส่งออกของเรารวมแล้วมันก็ประมาณโอ้ 80-90% นะรถยนต์ไฟฟ้ายังน้อยอยู
7: ่
8: นะครับ
7: ครับเอ๊ะคุณจุลพงษ
8: ์พร้อม
7: ครับ
8: เชิญครับ
7: ผมถามนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นความคืบหน้าเห็นล่าสุดเนี่ยทางสมาคมของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะไปคุยกับทางไหนละแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางกระทรวงการคลังอ่ะนะแล้วจะมีข้อเสนอไปว่าถ้าเป็นรถยนต์นำเข้าเนี่ยนะสำหรับไฟฟ้าเนี่ยอยากจะให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิต30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้จริงเท็จประการใดฮะ
8: ก็ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอน
7: ครับ
8: นะเพราะมันเป็นเรื่องที่กำลังหารือกันอยู
7: ่
8: หลายฝ่ายก็จะต้องมาร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยทั้งสองทั้งสันดาปภายในก็ยัง
7: เดินหน้าได
8: ้เดินหน้าเติบโตได
7: ้
8: รวมทั้งการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อจะต้อนรับในอนาคตซึ่งหลายประเทศเขาเคยประกาศแล้วว่าปี2030หรือ2035ห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเน
7: ี่
8: ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไอ้ตรงนี
7: ้
8: นะควบคู่กันไปว่าทำอย่างไรให
7: ้การคือทำยังไงให้มันผลิตในบ้านเรามากขึ้นไม่ใช่ว่านำเข้ามาถูกไหม
8: ใช่
7: โอเคอันนี้คุยกันอยู่
8: 60กว่าเปอร์เซ็นต์นำเข้ามาเงี้ยโอ้โหแล้วที่แผนของบอร์ด EVที่กำลังไปสวยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดี
7: อันนี้เข้าใจว่ากำลังคุยอยู่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะชัดเจนก็คือปลายเดือนกันยายนนะสิ้นเดือนนี้น่าจะชัดถูกไหมฮะเห็นท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติท่านพูดมานะอ่ะผมกลับมาเรื่องของเราสักนิดที่ประเด็นที่จะคุยเนี่ยนะส่งออกรถยนต์ปีนี้เป็นยังไงเห็นบอกว่าโอ้โหมันจะถึงไหมเนี่ย900,000คันเนี่ย
8: ก็กำลังวิตกอยู่เพราะว่า5เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสงครามวันที่28กุมภาพันธ์
7: ครับ
8: เราส่งออกไปตะวันออกกลางลดลงไป 36,000 กว่าคันแล้วนะแล้วก็ยังมาเจอเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน มาแย่งส่วนแบ่งตลาดในตลาดเอเชียด้วยนะก็ขายส่งออกลดลงไปประมาณ10,000กว่าคันนะ2แห่งนี้ก็ปาเข้าไปร่วม 50,000 กว่าคันแล้วครับอันนี้ก็เลยทำให้เราต้องลดเป้าที่จะส่งออกจาก 950,000 คันมาเหลือ 900,000 คันก็ยังดูว่าแล้วจะได้ไหม 900,000 ก็ต้องดูว่าสงครามที่ทางตะวันออกกลางเนี่ยจะยุติลงเมื่อไหร่ครับ ตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าความต้องการมีแต่ว่าส่งไปไม่ได้นะก็บางแห่งก็ต้องยอมที่จะเสียค่าขนส่งไปอ้อมแหลมกุดโฮกไปก็
7: ม
8: ีนะเรื่องอันนั้นก็ต้องใช้เวลา
7: โอ้แต่จริงๆถ้าเรามองอย่างนี้ทางตะวันออกกลางนี่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่เหมือนกันนะสำหรับรถยนต์ไอซ์นะเพราะว่าเขาต้นทุนเรื่องน้ำมันต้นทุนน้ำมันมันต่ำอ่ะ
8: ใช่อันดับ3นะที่เราส่งออกเมื่อปีที่แล้ว 200,000 คันนะมันก็ส่งไปลดลงไปในเดือนเมษายนลดลงไป91คันส่งออกไปไม่ถึง 1,000 คันคิดดูสิฮะมันก็สาหัสสาการแค่ไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ 200,000 คันที่ส่งไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ย 51% กว่าก็เป็นการส่งออกรถกระบะเนี่ยฉะนั้นรถกระบะภายในประเทศโดนเรื่องสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพราะเศรษฐกิจเราเติบโตในอัตราต่ำแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มาโดนเรื่องการส่งออกไปตะวันออกกลางอีกเพราะฉะนั้นต้องขอพึ่งรัฐบาลทำอย่างไรช่วยส่งเสริมให้มีการซื้อรถให้พวกไฟแนนซ์ปล่อยให้กู้เพิ่มขึ้นหน่อยนะจะได้ทำให้การผลิตรถยนต์กระบะซึ่งใช้ชิ้นส่วนในไปได้ถึง 90% มันเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งผู้ผลิตซัพพลายเชนทั้งหลายยางล้อพวกหม้ออะไรพวกเครื่องปรับอากาศเครื่องหนังเหล็กอะไรโอลดลงไปจากช่วงก่อนโควิด19
7: ครับ
8: จนถึงเมื่อปีที่แล้วหายไป 300,000 คันคิดดูสิว่าสาหัสแค่ไหนครับ
7: แต่ว่าร
8: ัฐบาลด้วยครับ
7: ครับแต่ว่าทิศทางของเราเนี่ยคืออันนี้เราชัดเจนแหละว่าเราจะส่งออกทั้งน้ำมันก็คือไอซ์นะแล้วก็ทั้งไฟฟ้าด้วยในอนาคตถูกไหมอุตสาหกรรมยานยนต์เราต้องเอาทั้งสองทางถูกไหมฮะ
8: ถูกต้อง
7: คำถาม
8: โลกมันไปทางอย่างนั้นไง
7: ครับ
8: ไม่รู้ประเทศไหนเขาจะเข้มงวดแค่ไหนยังไง
7: เอ๊ะคำถามผมคืออย่างนี้คุณจุลพงศ์คือถ้าเราเทียบนะผมไม่รู้ว่าต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะอย่างจีนนะกับที่เขามาผลิตในบ้านเราเนี่ยนะเพื่อจะส่งออกด้วยเนี่ยนะต้นทุนไหนมันต่ำกว่ากัน
8: แน่นอนอยู่แล้วของจีนเนี่ยเขาผลิตทีไม่รู้กี่ล้านคัน
7: แล้วมันจะขายได้เหรอถ้าไปเทียบรุ่นเทียบอะไรหรือว่าเขาตัดรุ่นมาว่าจะเอารุ่นนี้มาผลิตที่ไทย
8: เคยอ่านเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยส่งเสริมให้บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกไปตั้งในต่างประเทศ
7: ครับ
8: เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงจากการถูกบางประเทศในกิจการทางด้านการค้
7: า
8: เพราะฉะนั้นถ้าไปตั้งอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยส่งออกไป EU ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับทางจีนส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนไปยุโรปซึ่งเขาก็มีตั้งกำแพงภาษีว่าถ้าเป็นยี่ห้อนี้ต้องเสียกี่เปอร์เซ็นต์ยี่ห้อนั้นกี่เปอร์เซ็นต
7: ์
8: อันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงนะอันนี้เป็นนโยบายของภาครัฐอยู่แล้วที่จะส่งเสริ
7: ม
8: นะครับ
7: ก็เลยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าของค่ายของเครือของจีนเราถึงเห็นแล้วแตกเป็นยี่ห้ออะไรต่างๆเยอะด้วย
8: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาผลิตนี่สมมติเราผลิตในเมืองไทย1ล้านคันของเขาผลิตในประเทศจีน5ล้านคันเนี่ยโอ้โหใช่ไห
7: ม
8: เพราะต้นทุนต่อคันมัน
7: ต่างกันแล้วผมก็เลยยังงงว่าถ้าต้นทุนต่อคันเขาผลิตในจีนมันต่ำอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจะไปส่งออกไปแล้วจะไปแข่งกับใครวะเราคิดไม่ออกไงเราก็คือเราแพงตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะก็เลยมันจะไปทางไหนอ๋อแต่ว่าที่คุณสุรพงศ์บอกว่าเขากังวลเรื่องของการกีดกันทางการค้าก็เลยต้องมาให้ตั้งเป็นหน่วยในประเทศอื่นๆเนี่ยเพื่อจะมีช่องทางในการขายของถ้าหากถูกกีดกันนี่ก็ยังโอเค
8: เพราะฉันจะเห็นได้ว่าบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนออกไปตั้งในยุโรปนะตอนแรกก็เห็นว่าจะไปตั้งที่เม็กซิโกแต่คุณทรัมป์ก็หมดถึงแม้ไปตั้งที่นอนก็ไม่ให้นำเข้าอะไรอย่างใช่ไห
7: ม
8: ครับก็เลิกกันไป
7: คร
8: ับ นะมาตั้งในเอเชียไปตั้งในโอ้หลายแห่งในอินโดนีเซียก็มี
7: ครับ
8: นะในเวียดนามก็มีนะ ในประเทศญี่ปุ่นก็
7: ม
8: ีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกระจายความเสี่ยงของเขาเนี่ยแหละ
7: ครับผมถามคำถามสุดท้ายคุณสุรพงษ์อันนี้อยากให้คุณสุรพงษ์ลองมองซะหน่อยว่าในอนาคตเนี่ยนะอัตราส่วนของการส่งออกรถยนต์เนี่ยนะไอซ์กับไอ้ BEV เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสัดส่วนมันจะเป็นเท่าไหร
8: ่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ย 80-90% ยังเป็นของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันครับแต่ในอนาคตเราไม่ทราบว่าความเข้มข้นของการใช้กฎหมายที่จะไม่ให้ขายรถยนต์ใช้น้ำมันนี้ของประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหน
7: ครับ
8: อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วมาเนี่ยประเทศออสเตรเลียที่เราส่งทั้งรถยนต์นั่งรถกระบะไปที่เขาเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มใช้แล้วก็จะมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างนี้นะหรือว่ารวมทางด้านยุโรปเหมือนกันเขาก็มีความเข้มงวดในการเรื่องควบคุมการปล่อยคาร์บอนไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องเตรียมพร้
7: อม
8: แล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันซึ่งจะแพงขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ย มันก็เป็นความเสี่ยงถ้ามีน้ำมันแพงก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าไม่มีนี่เสี่ยงมันก็จะเดือดร้
7: อ
8: นใช่ไหมไม่ซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแต่ไม่มีน้ำมันมันก็ใช้ไม่ได้ครับ
7: ทางสภาอุดเขามองกันไหมว่าสัดส่วนมันจะเป็นยังไง
8: มันยังคาดการยาก
7: ยังคาดการยาก
8: เรายังพึ่งการส่งออกมาก
7: ถ้าเราเทียบกับคนที่ใช้น้ำมันกับยอดจดทะเบียนที่มันเพิ่มขึ้น 30-70 อย่างเงี้ยมันโอเคไหมได้ไหมสัดส่วนในอนาคต3-5 ปีอย่างเงี้ย
8: ครับก็ยังคิดว่าอีกสัก 4-5 ปีก็มีโอกาสเพราะว่าถ้าถึง2030ที่เขาในบางประเทศเขาก็เริ่มมีการควบคุมแล้วที่จะห้ามขายรถยนต์ใช้น้ำมันนะก็มีโอกาสหรือถ้าเป็น2035เนี่ยไอ้ตรงนั้นก็รถยนต์ไฟฟ้าอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับสัดส่วนพูดถึงสัดส่วนนะครับ
7: ครับ
8: ต้องดูความเข้มงวดเรื่องของราคาน้ำมันด้วย
7: ครับได้ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสุรพงษ์ครับ
8: ยินดีมากครับ
7: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็โฆษกอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะมาดูเรื่องบอลยูสหรัฐซะหน่อยนะครับ
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: การทางพิเศษ
11: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ช่วงที่2นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเลขพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีที่ถอนก่อนครบ3ปีอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตคณะผู้แทนสำนักงานกสทช.นะที่เขาไปประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7หน่วยงานสำคัญที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าการประชุมนะกับทางศูนย์ข้อมูลหรือว่า DCI ก็คือ Data Center เนี่ยนะฮะเพื่อรับทราบแนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีนะในการออกแบบก่อสร้างแล้วก็การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลใหม่ขนาด15เมกะวัตต์เนี่ยซึ่งถูกออกแบบด้วยโครงสร้างโมดูล่ายืดหยุ่นสูงนะแล้วก็ปลูกสร้างภายใต้กรอบนโยบายอธิปไตยทางข้อมูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของนิวซีแลนด์นะโดยมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการรองรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบนิเวศเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศแล้วก็การประชุมร่วมกับศูนย์ข้อมูลคือ CDC Data Center เนี่ยนะครับเพื่อรับทราบรูปแบบแล้วก็การพัฒนาโครงการนะหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสูงในระดับเทียร์4นะครับที่รองรับกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ยกระดับสู่60บวกนะ60 plus เมกะวัตต์นะเน้นการเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลสำคัญระดับชาตินะที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยสูงสุดเพื่อคุ้มครองอธิปไตยทางข้อมูลของภาครัฐพร้อมกับศึกษาระบบนิเวศข้อมูลที่เชื่อมโยงตรงกับสถานีขึ้นบกสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศนะครับส่งเสริมให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นศูนย์กลางข่าวแล้วก็เคเบิลใต้น้ำหลักของภูมิภาคนะส่วนการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับเขามีการเปิดเผยผลการดำเนินงานในช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะฮะก็คือตุลาคม2568ถึงมิถุนายน2569นะครับมีเรือเทียบท่ารวม 11,591 เที่ยวนะเพิ่มขึ้น 2.76% ปริมาณสินค้าผ่านท่าครับ 97.61 ล้านตันเพิ่มขึ้น 4.44% แล้วก็ตู้สินค้าผ่านท่าเนี่ย 9.06 ล้าน TEU นะเพิ่มขึ้น 6.63%สำหรับท่าเรือแหลมฉบังครับมีเรือเทียบท่าเนี่ย 8,190 เที่ยวปริมาณสินค้าผ่านท่า 83.62 ล้านตันนะครับแล้วก็ตู้สินค้าผ่านท่าเนี่ย 8.10 ล้าน TEU นะขณะที่ท่าเรือกรุงเทพมีสินค้าผ่านท่าเนี่ย 3,401 เที่ยวนะมีตู้สินค้าผ่านท่าเนี่ย 969,173 TEU นะครับส่วนปริมาณสินค้าผ่านท่าเนี่ยอยู่ที่ 13.99 ล้านตันท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนครับมีตู้สินค้าผ่านท่าอยู่ที่7,058 TEU นะแล้วก็มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 1.95 แสนตันเรือผ่านท่านะมีเท่าไหร่ล่ะ 2,750 เที่ยวนะสำหรับท่าเรือเชียงแสนขณะที่ท่าเรือระนองครับมีเรือผ่านท่าเพิ่มขึ้น 49% มีตู้สินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้นเนี่ย 81.08% นะท่าเรือเชียงของ มีเรือผ่านท่าเพิ่มขึ้น 86.21% นะครับแล้วก็มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้น 79.76% ทั้งนี้ครับผลประกอบการโดยรวมของการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับมีรายได้รวม 12,649 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.38% ส่งผลให้มีกำไรสุทธินะครับ 5,397 ล้านบาทนะครับส่วนเมื่อเร็วนี้ครับทางสำนักงานกสทช.โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองนะฮะได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนในการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับภายใต้หัวข้อ The Touch Ethics นะ Balancing Advertising Advertising นะครับ and Consumer Rights นะเพื่อเสริมสร้างความรู้นะความเข้าใจด้านกฎหมายแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาในรายการโทรทัศน์นะมีวิทยากรที่มีความรู้นะมีความเชี่ยวชาญนะมีประสบการณ์นะเช่นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนนะผู้แทนจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะผู้แทนจากทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนจากชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้แทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโฆษณาในรายการโทรทัศน์นะครับเขามาทำอะไรเขาก็มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เชิญผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์เนี่ยผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแล้วก็พิจารณารายการของสถานีโทรทัศน์นะฝ่ายเซ็นเซอร์นะผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคลากรนะของสำนักงานกสทช.จำนวน80คนเนี่ยเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะแล้วก็วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ยากต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเพื่อหามาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะในการทำงานของสถานีโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาประชุมที่ห้องประชุมน่าจะใช้ชื่อว่าบ้านนะ BARN เนี่ยหรือว่าบ้านเนี่ยนะชั้น1นะโรงแรมเบสเวสเทิร์นนะที่จตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะก็เป็นข่าวนะที่เพิ่มเติมให้นะครับจริงๆมีเรื่องทองนะผมดูสักนิดนึงดีกว่าทองเป็นยังไงนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะวันนี้ตอนเช้าประกาศขึ้นมาตั้ง 1,150 บาทต่อบาททองคำอ่ะล่าสุดครับทองคำแท่งครับรับซื้อ 69,000 บาทนะขายออกที่ 69,200 บาทรูปพรรณขายออกที่ 70,000 บาทนะครับคำถามวันนี้นะธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อซอฟต์โลน GSB Solar for Life ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับมอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลตอบคำถามใน Facebook Live นะครับรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะวันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับคุณอภิชาติอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
14: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับแฟนรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับผม
7: โอ้บอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีนี่ 4.79 เนาะเห็นวันนี้ลงมานิดนึงนะเหลือเท่าไหร่เนี่ย 4. เดี๋ยวผมดูล่าสุดเลย 4.77 นะโดยประมาณไอ้นี่มันเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นน้อยแล้วมันทิศทางมันเป็นยังไงครับ
14: เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยครับผมก็ถือว่า 4.7% เนี่ยถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ปีกว่าๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูบอนด์ยิลด์30ปีของสหรัฐเนี่ยสูงสุดในรอบเกือบ2ทศวรรษนะครับ19ปีนะครับอันนี้ก็ทะลุระดับประมาณสัก 5.2 5.3 ก็เวียงอยู่แถวนี้นะครับจริงๆบอนด์ยิลด์ที่สูงเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยลบกับการลงทุนนะครับเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์ก็ถือว่าเป็นต้นทุนเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็รวมถึงเป็นเรื่องของตัวการประเมินมูลค่าเพราะว่าเราจะใช้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยในการที่จะประเมินมูลค่าตามโมเดลในแง่ของพวก discount cash flow อะไรเงี้ยนะครับซึ่งการที่บอนด์ยิลด์สูงเนี่ยมันก็มีสาเหตุนะครับก็มันมาจากเรื่องของตัวความตึงเครียดในแง่ของเชิงภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมันส่งผ่านในแง่ของราคาน้ำมันพอราคาน้ำมันที่มันสูงเนี่ยมันก็มีผลกับเรื่องของตัวเงินเฟ
7: ้อ
14: ซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยมันก็สูงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ราคาน้ำมันมันปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็เพราะว่าทางสหรัฐเขามีการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งนึงนะครับก็มีข่าว2วันติดละนะครับแล้วก็ทางอิหร่านก็โต้กลับด้วยในฐานที่มั่นของทางสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวราคาน้ำมันยืนสูงนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเฟดเนี่ยก็ยัง ีท่าทีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีท่าทีที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโดวิชแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางประธานเฟดก็เริ่มส่งสัญญาณที่ฮอกกิสมากขึ้นก็ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์เริ่มขยับนะครับแต่อีกปัจจัยนึงที่สำคัญมากแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีความกังวลก็คือการก่อหนี้ของสหรัฐครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะขาดดุลงบประมาณก็ทำให้ตัวภาระหนี้ของเขาเนี่ยถ้าตามข่าวล่าสุดเนี่ยถ้าคนตามข่าวนะครับก็อาจจะเห็นว่ามีรายงานข่าวว่าภาระหนี้ของสหรัฐเนี่ยขึ้นไปแตะถึง40 ล้านล้านสหรัฐ
7: อ
14: ันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้คนก็เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้ต่างๆดอกเบี้ยมันควรจะปรับขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดหุ้นโลกเนี่ยก็มีความผันผวนจากที่บอนด์ยิลด์สูงขึ้นครับ
7: คือยังไงคือหมายความว่านักลงทุนบอนด์ยิลด์สูงขึ้นเนี่ยมันก็มี2ปัจจัยนะอันนึงก็คือคนที่ถืออยู่เขาเทขายอันอีกอันนึงก็คือคนที่แบบอยากได้ผลตอบแทนดีๆเขาเข้าไปซื้อนะ
14: ก็จริงๆถ้าเราดูดักบอนด์ยิลด์ที่มันสูงเนี่ยก็หมายความว่าราคามันปรับตัวลงใช่ไหมครับปกติเนี่ยราคาตรงเนี้ยบอนด์ยิลด์ที่มันสูงขนาดเนี้ยปกติคนเนี่ยควรจะเข้าไป
7: ซื้อ
14: แต่แปลกก็คือครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการสลับไปสลับมานะครับแต่ว่าครั้งนี้มันบอนด์ยิลด์ค่อนข้างสูงเลยแต่ว่ากลับไม่จูงใจให้คนเนี่ยเอาเงินไปซื้อตัวบอนด
7: ์
14: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก
7: ็ยังสูงไม่พ
14: อยังอาจจะยังสูงไม่พอใช่เพราะว่าต้องมีเรียกค่าชดเชยความเสี่ยงที่มันเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ของภาระการก่อหนี้ของสหรัฐก็อาจจะต้องเรียกเทอมพรีเมียมให้มันสูงขึ้นถึงแม้ว่าตัวกระทรวงการคลังเนี่ยมีการที่จะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวแต่ว่าตราบใดที่ปัญหาระยะยาวยังไม่ถูกแก้ไขเนี่ยยังขาดดุลงบประมาณเยอะเนี่ยผมคิดว่าบอนด์ยิลด์มันก็มีส่วนที่ทำให้
7: ม
14: ันปรับตัวสูงขึ้นแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของประเทศสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าทางจีนเนี้ยเขาอาจจะมีการลดสัดส่วนการถือครองของพันธบัตรสหรัฐเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าสหรัฐเนี่ยจะมาใช้มาตรการอะไรที่ในการที่จะกีดกันการค้าหรือว่าทำให้โลกเนี่ยมีความไม่สงบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็เป็นตัวอย่างอย่างรัสเซียยูเครนก็ทำให้สหรัฐก็มีการแบบฟรีซเงินของทาง
7: รัสเซีย
14: ทางรัสเซียก็ทำให้มันเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ดูต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากจะลดสัดส่วนการถือครองของดอลลาร์อาจจะดิวปลอดภัยกว่าแล้วก็อาจจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องของสินทรัพย์อื่น
7: ๆ
14: ที่อาจจะมีท่าทีหรือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าครับ
7: ครับแล้วถ้าอย่างนี้ผลของมันเนี่ยที่บอนด์ยิลด์ที่มันขยับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะที่มันยังทรงตัวระดับสูงเนี่ยกับตลาดหุ้นนะ
14: ครับ
7: อันนี้ก็คือมันก็คือเป็นช่องทางที่เขาจะไปหาทางเลือกในการลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือมันจะกระทบยังไงกับตลาดหุ้น
14: อ๋อคือเราก็มีการศึกษานะครับว่าตัวบอนด์ยิลด์ที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยปกติเนี่ยบอนด์ยิลด์ที่เราใช้มาตรฐานกันเนี่ยจะเป็นบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐนะครับ คือเราก็มีการศึกษาว่าถ้าเกิดมันมีการปรับตัวขึ้นมากกว่า50 เบสิสพอยต์ต่อเดือนก็คือ 0.5% เนี่ยมันจะมักจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีโอกาสปรับฐานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะปรับฐานลงในประมาณสัก 7-9% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบอนด์ยิลด์ที่มันขึ้นผมคิดว่าระดับที่ไปแตะทัก 5% เนี่ยบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการพักฐานลงมาได้ก็ต้องระมัดระวังประกอบกับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีสถิติในแง่ลบผมขออนุญาตเรียกว่าเดือนกันยาอาถรรพ์นะครับเพราะว่าปกติในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่ผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงตลาดหุ้นโลกเนี่ยมักจะเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะให้ผลตอบแทนติดลบประมาณสัก 1% ถ้าเป็นหุ้นโลกเนี่ยจะประมาณ 1.2% ครับถ้าเทียบกับเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่เดือนกันยายนนะอยู่ประมาณบวก 0.7%เพราะฉะนั้นเนี่ย เดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่ในแง่ของการลงทุนเนี่ยบรรยากาศการลงทุนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดผมมองเนี่ยผมว่าในเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับโดยเฉพาะของตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่จะเป็นการตั้งรับนะครับเพราะเรายังคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของตัว earning ของบริษัทจดทะเบียนที่น่าจะดีเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เราถ้าตามกันนะครับก็ไตรมาส2ของเราก็ถือว่าทำกำไรเป็นสถิติสูงสุดใหม่อันนี้ก็น่าจะยังสับสนให้เม็ดเงินต่างชาติเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไหลเข้าอยู
7: ่
14: ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าอัฟโฟลอาจจะไหลออกบ้างเป็นเพราะว่าบอนด์ยิลด์มันสูงนะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะมีเรื่องปัจจัยการเมืองด้วยที่ตอนนี้ก็ตอนนี้สภาเปิดแล้ว ก็มีเรื่องของหัวสวเรื่องของบาร์โค้ดเรื่องของบัตรเลือกตั้งซึ่งวันที่28กันยายนก็จะศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำตัดสินเกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ดส่วนเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยก็ต้องจับตากตนะครับในวันที่14กันยายนว่าจะมีคำสั่งยังไงจะส่งฟ้องศาลฎีกาไหมเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวซึ่งมันจะมีน้ำหนักกับเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่วางใจถ้ามันมีการเชื่อมโยงกับคนในรัฐบาลปัจจุบันครับ
7: ครับแนวรับแนวต้านเดือนนี้ละกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคุณอภิชาติเนี่ยพูดถึงว่าเดือนนี้มันผลตอบแทนมันลดลงใช่ไหมแล้วก็มันน่าจะไอ้ตลาดหุ้นดัชนีมันจะลดลงเนี่ยนะมันเราควรจะซื้อรอซื้อที่เท่าไหร่ดี
14: ครับก็ในแง่ของแนวรับนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ย1570 1580เนี่ยเป็นโซนที่ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อมีค่อนข้างสูงในเชิงของปัจจัยเทคนิคเนี่ยจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1540ถึง1550ครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเซตลงมาที่โซนนี้ถือว่าเป็นจังหวะดีมากเลยถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนที่อาจจะพลาดการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยขึ้นมา4เดือนติดต่อกันนะครับเพิ่งมาพักฐานตอนเดือนสิงหาคมแล้วก็มีโอกาสที่จะพักฐานต่อเนื่องในเดือนนี
7: ้
14: ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่จะเข้าไปสะสมได้นะครับเพราะว่าระดับ1540กับ1550เนี่ยนอกจากจะเป็นระดับในแง่ของปัจจัยเทคนิคแล้วเนี่ยในแง่ของต้นทุนการซื้อของต่างชาติเนี่ยเท่าที่ผมคำนวณเนี่ยก็อยู่แถวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาซื้อมาเกือบ50,000 ล้านบาทนะครับประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทก็ผมลองดูต้นทุนการซื้อของเขารอบล่าสุดเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 1540-1550 ในรวมค่าเงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจังหวะที่ตลาดลงมาแถวระดับนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจส่วนแนวต้านเนี่ยผมคิดว่าภาพรวมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือตอนเดือนสิงหาคมเนี่ยภาพเป็นแบบไซด์เวย์นะครับแต่ว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยเริ่มเป็นแบบไซด์เวย์ดาวละ
7: อ
14: ันนี้เนี่ยอาจจะเห็นการพักฐานนะครับแต่ว่าตลาดใดที่เซตเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,610 จุดนะครับตลาดใดที่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปทะลุระดับ 1,610 จุดเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็ยังเป็นภาพแบบไซด์เวย์ดาวอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องรีบร้อนถ้าเล่นเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับก็แนวรับก็1570 1580แนวต้านก็1,600 1,610 จุดแต่ว่าก็ต้องระวังที่อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาลงต่อยกเว้นถ้ามีการเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาที่สามารถที่จะขึ้นทะลุระดับ1610ได้ก็อาจจะเป็นแบบกลับมาเป็นแบบไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสามารถที่จะขึ้นระดับไปที่1660ได้อันนี้จะเริ่มเปลี่ยนภาพเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งนึงแต่ผมยังให้น้ำหนักน้อยนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ตอนนี้ให้น้ำหนักกับเรื่องของการแกว่งไซด์เวย์ดาวมากกว่า
7: ครับสุดท้ายผมเหลือ1นาที14กันยายนคือบ้านเรามันจะต้องถามเรื่องนี้นะเรื่องการเมืองว่ามันจะเกี่ยวข้องว่าสวเนี่ยถ้าออกหวยออก229หรือว่าน้อยกว่า229นะมันมีแค่2ทางนะศูนย์นี่ไม่มีทางเลยละ
14: ครับ
7: มันจะเป็นยังไง
14: ก็ของเรามีการวิเคราะห์อยู่3กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกกต.เนี่ยส่งเรื่องทั้งหมดเลย200กว่าคนเนี่ยส่งไปทั้งหมดเลยให้ศาลฎีกาเป็นคนพิจารณาหรือกรณีที่2คือไม่ส่งเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยกับคุณ
7: ไม่ออกหรอกไม่มีทางหน้านี
14: ้ไม่มีทางใช่ก็อาจผมในกรณีที่เราคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือส่งให้บางส่วนครับผ
7: ม
14: แต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือรายชื่อที่ส่งไปเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลหรือคนในพรรคการเมืองปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เพราะมันจะส่งผ่านกับเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่วางใจมีการเชื่อมโยงแต่ถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยปัจจัยรบกวนในการเมืองที่รบกวนในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นแค่ปัจจัยรบกวนนะครับผมคิดว่าเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยคงมีอยู่สูงอยู่คงจะไม่ถึงขั้นแบบทำให้รัฐบาลแบบล้มไปได้นะครับก็ยังคิดว่าเป็นปัจจัยรบกวนแล้วก็เดี๋ยวพอมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมันเริ่มฟื้นตัวได้ในระยะถัดไปครับ
7: โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณอภิชาติครับ
14: ครับได้ครับผมสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะฮะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับเราเจอกันอย่างนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
15: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
6: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 นาทีกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลบอหมู่ที่5ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือสอเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวิรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรี

0: ยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้นเที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอกันตังอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 59%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงา 32.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 59%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณ

ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเอาไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนผู้บริหารเมืองพัทยาเดินหน้าสานต่อภารกิจ Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารเมืองพัทยาเป็นสมัยที่2นายประเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาประกาศเดินหน้าตามแนวคิด Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อผลักดัน3เป้าหมาย33นโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอด4ปีข้างหน้าโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจรายได้และการจ้างงานผ่านการยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันเมืองเป็น Festival City ส่งเสริมผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อกระจายรายได้ไปสู่คนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายโดยมีการปรับปรุงสวนสาธารณะเมืองพัทยา35ไร่ซึ่งการดำเนินการกำลังใกล้แล้วเสร็จนอกจากนี้ยังมีโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและสนามฟุตบอลขนาด 20,000 ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยาในการรองรับการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมระดับนานาชาติได้สามารถที่จะเชื่อมโยงกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองในลำดับถัดไปในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะได้มีการเตรียมพัฒนาระบบกำจัดขยะของเมืองให้รองรับการเติบโตในอนาคตมีการพัฒนาระบบจัดการขยะบนเกาะล้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารบ้านเมืองทั้งระบบข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนกล้องวงจรปิดและบริการดิจิทัลเพื่อก้าวสู่สมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ต่อไปการดำเนินการต่างๆล้วนมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เมืองพัทยาก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพัทยาเอง
1: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ว่าจะฟังให้จบให้พอเขามองหน้าเลยต้องรีบเข้ารายการสวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำครับเราต้อนรับวันดีๆวันพฤหัสบดีนะคะวันที่ดิฉันดีใจมากเลยเพราะว่าแสงแดดสีสวยมากแต่ตอนสายๆแล้วนะคะโอ้โหดีใจจริงๆดิฉันเอาผ้าที่เหม็นอับซักใหม่แล้วตากเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันยังไม่แห้งดีนะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าบ่ายเนี้ยจะลงไหมแต่อย่างน้อยเช้านี้ก็ทำให้ดิฉันมีความสุขแหละนะคะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนค่ะในประเมินงานพิเศษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเมืองพัทยาเนื้อที่กว่า35ไร่ซึ่งปิดปรับปรุงมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจดูความเรียบร้อยในหลายด้านทั้งงานภูมิทัศน์ความสะอาดความเป็นระเบียบสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงความปลอดภัยเพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมปลอดก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนกลับมาใช้งานอย่างเต็มที่นายกเมืองพัทยาในประเมศงามพิเศษกล่าวว่าเมืองพัทยาตั้งใจจะให้สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนไม่ว่าจะมาเดินเล่นออกกำลังกายพักผ่อนหรือพาครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันจึงจำต้องดูแลพื้นที่ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและใช้งานอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งอยากให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ดีๆของเมืองพัทยาที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์และพักผ่อนได้อย่างสบายใจเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนตอนนี้เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะที่เขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจอ่ะนะคะแล้วก็หลายเคสทีเดียวที่อายุยังไม่เยอะเลยอายุยังน้อยอยู่เลยก็กลายเป็นว่าหลับแล้วก็ไปเลยอ่ะเพราะว่าเรื่องราวของหัวใจนะคะเรื่องราวของหัวใจดังนั้นฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเป็นอะไรยังไงเพราะเราไม่รู้จริงๆอ่ะการที่อยู่ดีๆแล้วเกิดแน่นหน้าอกเกิดดิฉันมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะคะเป็นนักกอล์ฟเป็นนักกอล์ฟก็ไปออกรอบนี่แหละไปออกรอบตามปกติแล้วอยู่ดีๆก็สุดลงไปเลยกลางสนามกอล์ฟส่งโรงพยาบาลกันแทบไม่ทันนะคะไปคุยกับอาจารย์หมอค่ะแพทย์หญิงณหทัยฉัตรสิงห์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำศูนย์โรคหัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลนวเวศไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ผู้ชมด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: คุณมาขอบคุณค่ะ
0: ค่ะอาจารย์กำลังเล่าให้แฟนรายการฟังว่าอาจารย์มีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นนักกอล์ฟนะคะนักกอล์ฟเนี่ยต้องเดินเก่งอยู่แล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าต้องตี18หลุมใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ออกรอบออกรอบเดินเดินเดินเดินไปสุดกลางสนามเลยโอ้โหตกใจกันทั้งสนามเลยเรียกรถมาแทบไม่ทันเลยอ่ะนะคะก็ส่งโรงพยาบาลกันปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ค
0: ่ะเห็นไหมนี่นักกีฬานะนี่นักกีฬานะแล้วตอนที่เขาสุดลงไปตอนนั้นน่ะแต่อายุก็ถึงแล้วอ่ะนะก็คือเลข6แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ6ต้นๆน่ะแต่เขาแข็งแรงมากแล้วหนุ่มมากอ่ะคือถ้าไม่บอกว่านี่เลข6เนี่ยทุกคนจะนึกว่าเลข4ไปปลายหรือเลข5เพราะสมาร์ทมากอ่ะแต่เส้นเลือดหัวใจบอกไม่จริงอ่ะฉันสุดดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างนี้ค่ะเรามาคุยกันเรื่องสัญญาณเตือนดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเตือนก่อนไหมว่า มันคงไม่ตะโกนออกมาหรอกนี่ฉันจะตีบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันมีสัญญาณเตือนอะไรกันมาก่อนอาจารย์หมอช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยเถอะค่ะ
1: ค่ะคืออย่างนี้นะคะเส้นเลือดหัวใจตีบอะค่ะจริงๆมันแบ่งเป็น2แบบคือเส้นเลือดหัวใจตีบเรื้อรังกับเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะคะคราวนี้สัญญาณเตือนที่เราเหมือนอาจจะเคยเห็นในละครหรือว่าเท่าที่เคยได้ยินมาว่าเหมือนกับเวลาเราออกแรงแล้วเราจะมีอาการแบบเหมือนเริ่มเหนื่อยง่ายนะคะซึ่งเหนื่อยง่ายที่ว่าค่ะของเส้นเลือดหัวใจเรื้อรังอะค่ะม
0: ัน
1: จะเป็นเหนื่อยง่ายที่แบบบางทีไม่ได้มากคือเวลาเริ่มเป็นเยอะเนี่ยมันจะแค่เหมือนเหนื่อยกว่าเดิมเราก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นจากอายุที่มากขึ้นไม่ได้ออกกำลังหรือเปล่านะคะก็คือเหนื่อยง่ายอันที่สองก็คืออาจจะมีแบบอาการแบบนอกจากเหนื่อยแล้วมันเหมือนมีอะไรทับที่หน้าอกนะคะแบบระบุตำแหน่งไม่ได้นะคะอันนี้เราก็อาจจะเริ่มมีแบบเออเวลาเหนื่อยเหนื่อยก็เริ่มมีใจสั่นนะคะมีหน้ามืดก็นี่เป็นสัญญาณเตือนนะคะแต่ว่าสำคัญคือมันจะมีบางคนจริงๆนะคะที่ไม่มีอาการเลยนะคะของเส้นเลือดหัวใจตีบเรื้อรังนะคะแต่ว่าอย่างที่ฟังอย่างที่แบบเพื่อนนักกอล์ฟที่แข็งแรงดีของอาจารย์นะคะบอกว่าถ้าแข็งแรงดีเลยแล้วอยู่ดีๆเป็นนะคะแบบเนี้ยทางหัวใจเราเรียกว่าเป็นเส้นเลือดตีบเฉียบพลันนะคะเฉียบพลันเนี่ยก็คือว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเรื้อรังมาอยู่แล้วแบบที่เป็นไม่เยอะอย
0: ู่ใช่ใช่
1: ใช่แล้วก็พอวันดีคืนดีไขมันที่จริงๆมันก็มีอยู่แล้วเกาะในเส้นเลือดเนี่ยเขาเรียกว่ามันแตกออกมาแล้วก็อุดมากขึ้นมาเฉียบพลันนะคะและทำให้แบบมีอาการขึ้นมาทันทีซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่อันตรายมากแล้วก็คนบางทีจะแบบเหมือนกับไม่มาโรงพยาบาลทันทีถ้าเกิดเป็นไม่เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเฉียบพลันต้องบอกก่อนว่าอาการเตือนก่อนหน้านั้นบางทีอาจจะแทบไม่มีเลยแล้วอยู่ดีๆเราเป็นขึ้นมาทันทีเลยนะคะซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายมาก
0: ค่ะอันตรายจริงๆนะเพราะว่ามีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งอันนี้อายุน้อยเลยคือเลข4กว่าเขารู้ตัวขับรถไปถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะอาจารย์หมอหน้าโรงพยาบาลเลยแล้วตรงนั้นเลยจบตรงนั้นเลย
1: โอ้เสียดายเลยนะคะ
0: ใช่ๆขึ้นไปข้างในก็ไม่ทันแล้วอ่ะขับรถไปเองด้วย
1: ค่ะจริงค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบชนิดเฉียบพลันนะคะมันมีชนิดที่เรียกว่าตันอุดเส้นเลือดสนิทเลยคือเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ได้เลยนะคะ
0: ซึ่ง
1: ถ้าเป็นแล้วยิ่งถ้าเราปล่อยไว้ช้าค่ะมันเสียชีวิตได้ทันทีเลยหรือบางทีแบบมันเกิดปุ๊บก็คือเสียชีวิตได้เลยนะ
0: คะ
1: ดังนั้นเนี่ยเวลามันมีอาการหรืออะไรที่สงสัยอะค่ะโดยเฉพาะในคนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยหมอเราจะบอกคนไข้ว่าต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีนะคะมาให้เร็วที่สุด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เคยเจอด้วยตัวเองนะอาจารย์หมออาจารย์เคยมาเล่าให้แฟนรายการฟังเนี่ยเจอนี่ไม่ใช่ตัวเองเป็นนะคืออย่างนี้ขับรถแล้วติดไฟแดงนะคะข้างหน้าเนี่ยเป็นรถยุโรปราคาแพงพอไฟเขียวเขาก็ไม่ไปเราก็งงเอ๊ะทำไมไม่ไปเราก็ปั้นเล็กๆอะนะคะเผื่อพี่กำลังดูมือถืออยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็นิ่งจนกระทั่งไฟเขียวเปลี่ยนมาเป็นไฟแดงเราก็เลยลงจากรถไปดูว่าทำไมพี่ถึงไม่ไปปรากฏว่าเขาฟุบอยู่ที่รถแล้วอ่ะ
1: โอ
0: ้เราก็กวักไม้กวักมือใหญ่เลยเรียกใครต่อใครแบบวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะนะคะทีนี้รถยุโรปมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นอ่ะมันเปิดยากมันไม่ได้เปิดง่ายๆค่ะกว่าจะตามช่างกุญแจมาได้กว่าตำรวจจะมาต้องเรียกตำรวจก่อนใช่ไหมคะให้ตำรวจมาเป็นสักขีพยานนะมันก็ไม่ทันแล้วไงไม่ทันแล้วคือเขาเสียไปแล้วอะเขาเสียไปแล้วตั้งแต่ตอนเขาฟุบนั่นแหละนั่นเป็นครั้งแรกที่อาจารย์เห็นน่ะถามว่าคนขับรถอายุเยอะไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยดูจากหน้าแล้วไม่ได้เยอะเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นึกจะไปก็ไปเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะโอ้ยช่วงนี้ค่ะอาจารย์จะบอกว่าคนที่อายุหลัก40เนี่ยค่ะเจอเยอะมากที่เป็นเส้นเลือดตีบแล้วเดี๋ยวนี้ตีบ3เส้นในหลัก40ปีเยอะมาก
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตีบ3เส้นอาจารย์ผู้ชายที่เสียไปเนี่ย3เส้นเหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำสเตนต์ได้ไม่บอลลูนอะไรก็ไม่ได้เลยบายพาสอย่างเดียวอาจารย์หมออาจารย์ชุมพลนะฮะอดีตท่านเจ้ากรมการแพทย์ทหารบกอ่ะท่านบอกแอดมิดเลยครับแอดมิดเลยครับ ทำอะไรไม่ได้แล้วบายพาสอย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบายพาสอย่างเดียวเลยเพราะว่าอันนั้นปัจจัยเสี่ยงมันเยอะไงทั้งความดันทั้งไขมันแล้วก็สูบบุหรี
1: ่โอ้บุหรี่ตัวร้ายเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่นะคะเกือบไม่ทัน
1: ยังหนีที่ทัน
0: ใช่ค่ะใช่ใช่นะคะทีนี้อาจารย์เรียนถามอย่างนี้อาจารย์หมออาจารย์อ่านมาจากในข้อความในไลน์ที่เขาเขียนนะนะเขาบอกว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเส้นเลือดสมองแล้วมันจะมีอาการเตือนก่อนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยมันอาจจะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ชัดจริงหรือไม่จริง
1: คือเส้นเลือดอะค่ะปกติเราถือว่าเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมอง
0: มันคือเส้นเดียวกัน
1: มันคือเส้นเลือดเดียวกันดังนั้นเนี่ยคนที่มีเส้นเลือดหัวใจก็มักจะมีเส้นเลือดสมองอยู่แล้วนะคะม
0: ัน
1: ไปด้วยกันนะคะ
0: ครา
1: วเนี้ยก็จะมีตั้งแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเส้นเลือดหัวใจก็อาจจะมีเส้นเลือดสมองซ่อนอยู่หรือว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยที่เกิดเรื่องเนี่ยทำให้หัวใจมีปัญหาแล้วส่งผลให้เส้นเลือดสมองมันเกิดขึ้นตามมาทันทีได้หมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการที่แบบพูดไม่ชัดพูดอันเนี้ยเราอาจจะไปโฟกัสเส้นเลือดสมองแต่ว่าก็ต้องย้อนดูเส้นเลือดหัวใจเหมือนกันว่ามีอะไรผิดปกติด้วยไหมนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าผอมๆก็ไม่ได้หมายความว่าไขมันในเลือดจะไม่สูงจริงหรือไม่จริงคะ
1: โอ้ยจริงเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่ผอมๆเนี่ยมาตรวจเนี่ยไขมันสูงเยอะเลยนะคะดังนั้นการผอมเนี่ยโอ้บอกไม่ได้เลยนะคะ
0: คือหลายคนมั่นใจไงว่าต้องอ้วนถึงจะมีโรคเยอะถึงจะไขมันเยอะถึงจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วผอมๆเนี่ยไม่เป็นหรอกแต่จริงๆแล้วหมอบอกหมอแต่ละท่านก็บอกว่าจริงๆอ่ะเข้าใจผิดอย่างนั้นแหละ
1: อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเลยนะคะดังนั้นไม่ว่าผอมหรืออ้วนเนี่ยต้องตรวจไขมันอยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยก็คือเข้าช่วงเป็นผู้ใหญ่นะคะประมาณ18-20ปีเนี่ยจริงๆทุกคนควรจะต้องรู้ไขมันตัวเองนะคะว่าไขมันเท่าไหร่
0: ไขมันปกติควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะตัวเลข
1: ตัวเลขถ้าเกิดสมัยนี้ค่ะเราจะโฟกัสตัวไขถ้าไขมันเลวเราจะใช้ชื่อว่า LDL
0: คอเลสเตอรอล
1: นะคะเอาเป็นว่าแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ความเสี่ยงของคนไข้นะคะถ้าเป็นคนทั่วไปเลยที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะคะแบบไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติครอบครัวไม่สูบบุหรี่อะไรเลยอะค่ะเกณฑ์สมัยก่อนมันอาจจะใช้ LDL ที่ประมาณสัก130สมัยก่อนนะคะสมัยนี้เนี่ยถ้ามาตามเกณฑ์ไทยเราก็จะเริ่มลดต่ำลงเพราะเราเจอว่าถ้าต่ำลงกว่า100ได้เนี่ยจะลดโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดได้ดีมากนะ
0: คะ
1: เกณฑ์ก็เลยปัจจุบัน LDL อาจจะใช้ที่ประมาณ100นะคะแล้วก็จะต้องมีเกณฑ์แบบพวกตัวไม่ดีตัวอื่นเช่นไตรกลีเซอไรด์ก็ควรจะน้อยกว่า150นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ไขมันดีก็คือผู้ชายควรเกิน40ผู้หญิงควรเกิน50นะคะ
0: HDL ใช่ไหมคะ
1: HDL ใช่ค่ะไขมันดี
0: แล้วน้ำตาลควรจะอยู่เท่าไหร่ต่ำกว่า100หรือ100พอดี
1: อะไรก็คือถ้าน้ำตาลเนี่ยในคนทั่วไปเลยเนี่ยอยากได้น้อยกว่า100ก็แปลว่าเป็นเลข99เนี่ยลงไปนะ
0: คะ
1: ถ้าเราอดอาหารมาครบหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการตรวจพวกน้ำตาลสะสมก็ได้นะคะน้ำตาลสะสมก็ปกติก็เอาต่ำกว่า 5.7 อย่างเงี้ยก็คือถือว่าปกตินะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอนี่แหละชุมพลนี่แหละชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์เนี่ยท่านจะกรมแพทย์นี่แหละดูให้ท่านก็ดูอายุ43เองเหรอบอกหมอนั่นน้ำหนักไม่ท่านแกล้งไงท่านแกล้งท่านก็ดูไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำน้ำตาลต่ำความดันต่ำเฮ้ยรุ่นนี้จะมีอะไรต่ำขนาดนี้ไม่ได้หรอกต้องมีอะไรสูงมั้งแหละท่านก็ดูใหญ่เลยอ๋อเจอแล้วสูงริ้วเลยถามอะไรนึกในใจนะ LDL แน่นอนเลย LDL ใช่ไหมคะไม่ใช่อะไรอายุ
1: โอ
0: ้แล้วท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็เดินไป
1: อ
0: ายุแล้วท่านก็หันมาถามจริงกินอะไรก็กินต้นไม้ใบหญ้ากินผักกินอะไรโอ้มีหน้าอะไรไม่ขึ้นสักตวงท่านก็เดินไปเลยแล้วท่านก็หันกลับมาอีกอย่างเงี้ย150ยังอยู่ไหวเลยโอ้ไม่ไหวลูกหมอไม่ไหวลูกใครจะไปอยู่คืออย่างนี้ค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือตัวเองเป็นคนทานยากตัวเองเป็นคนทานยากมันก็เลยเท่ากับโชคดีอะ เท่าเป็นการโชคดีนี่ไม่ทานนั่นไม่ทานไข่แดงไม่ทาน
1: อ
0: ันนี้พูดจริงนะ
1: ค่ะ
0: ไข่ต้มก็ควักไข่แดงทิ้งไข่พะโล้ควักไข่แดงทิ้งไข่ดาวควักไข่แดงทิ้งยกเว้นว่าไข่เจียวเนี่ยมันตีปนกันมาแล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ชอบเป็ดไม่ชอบไม่เคยทานข้าวขาหมูไม่เคยทานข้าวมันไก่อันนี้ไม่ทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นโชคดีไงหม
1: อ
0: ว่าเราไม่ได้คล้องแวะกับสิ่งพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นโชคดีไปอ่ะไม่ใช่ว่ามาดูแลตัวเองตอนอายุเยอะนะฮะไม่ใช่แต่ว่าคือไม่รับประทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไงก็เลยกลายเป็นโชคดีไปใช่ไหมคะเพราะอย่างที่อาจารย์ชุมพลบอกวัยรุ่นนี้มันต้องมีสูงมั้งนะ
1: ส่วนใหญ่จะสูงกันส่วนใหญ่นะคะ
0: ใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ใช่อาจารย์ก็พยายามเล่าให้แฟนรายการฟังนะว่าที่อาจารย์ยังคงคอนโทรลไว้ได้เนี่ยน้ำหนักเท่านี้แล้วก็ระดับไขมันระดับน้ำตาลขนาดนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่รับประทานยากนะคะแฟนรายการก็บอกแล้วใครจะไปทานยากเหมือนอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดมันอร่อยทั้งนั้นนะบอกก็นี่ไงคุณหมอนิธิมหาวงศ์อ่
1: ะ
0: เคยบอกอาจารย์บอกว่าทานอะไรก็ได้ที่มันแม่อร่อยอ่ะบอกอาจารย์หมอโหจริงจะได้ทานไม่ได้ไงแล้วท่านก็พูดถึงตัวท่านเองแล้วผมเนี่ยก็เสียคนเพราะขนมท่านชอบขนม
1: อ๋อใช่
0: ท่านชอบขนม
1: ขนมหวานใช่ค่ะ
0: ท่านบอกเนี่ยผมเนี่ยชนะหมดทุกเรื่องเนี่ยมาแพ้ขนมเนี่ยแต่ว่าอาจารย์นิธิท่านผอมนะท่านดูแลรูปร่างดีมากๆเลยนะคะอาจารย์นิธิเนี่ยเราย้อนกลับมาเรื่องนี้อีกนิดนึงการรับประทานอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยดีกว่า
0: ปัจจัยหลักเลยเหรอคะ
1: ปัจจัยหลักเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการทำให้ไขมันสูง
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือนอกจากอาหารมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆแต่ว่าอย่างตัว LDL อะค่ะจริงๆอาหารหลักเลยที่ทำให้ตัว LDL สูงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มีทรานส์แฟตอยู่นะคะซึ่งก็จะอยู
0: ่ในพวกทราน
1: ส์ใช่ไขมันทรานส์ซึ่งจริงๆก็คือเป็นแบบพวกอาหารทอดอาหารผัดอย่างเงี้ยค่ะที่เราชอบทานกันนะคะอาหารตามสั่งใครอย่างเงี้ยใครเปรี้ยวใครด้าวกระเพราอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็จะมีไขมันทรานส์อยู่นะคะแล้วก็พวกไขมันอิ่มตัวพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงอย่างนี้นะคะพวกครีมอย่างนี้ค่ะก็จะเพิ่มไขมันทรานส์ได้เหมือนกันถ้าทานเยอะๆนะคะไขมันอิ่มตัวนะคะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพวกของหวานเนี่ย
1: ของหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเพิ่มพวกไตรกลีเซอไรด์นะคะเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มให้เส้นเลือดมันอักเสบแล้วเกิดการตีบได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์หมออยากมีอะไรบอกคุณผู้ฟังไหมที่กำลังฟังอยู่เรื่องของการไปเช็คหัวใจการไปเช็คเลือดกันอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกไหมคะเชิญเลยค่ะ
1: คืออยากบอกว่าโรคหัวใจอะค่ะมันไม่ได้มีอาการทุกคนถ้ามีอาการเนี่ยมันจะต้องเป็นระดับรุนแรงแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคนทุกคนเลยนะคะควรจะต้องเช็คสุขภาพก่อนนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ย18ปีเนี่ยเราจะควรจะต้องวัดความดันเจาะเลือดดูไขมันนะคะถ้ามีความเสี่ยงของพวกเบาหวานก็จะต้องเจาะดูเบาหวานตั้งแต่อายุแบบต้นประมาณ 18-20 ปีนะ
0: คะ
1: รู้ก่อนว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะ
0: คะ
1: แล้วก็พยายามปรับพฤติกรรมอื่นๆนะคะเช่นอาหารอย่างที่คุยอะค่ะว่าจะต้องทานอาหารที่ดีแบบอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็จะต้องพยายามถ้าใครสูบบุหรี่ก็ต้องลดบุหรี่นะคะ
0: หรือเลิกได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลย
1: โอ้ถ้าเลิกได้นี่สุดยอดเลยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอนะคะแล้วก็เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยคุณหมอแต่ละท่านเขาจะเช็คให้ว่าเรามีความเสี่ยงของหัวใจอะไรซึ่งมันอาจจะต้องเช็คโรคหัวใจบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นแล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนอีกทีนึงแต่ไม่อยากให้รอจนมีอาการแล้วค่อยมาเช็คนะคะซึ่งอันนั้นบางทีมันจะช้าเกินไป
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยได้ความรู้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไปตรวจก่อนที่จะมีอาการเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากไปตรวจก่อนที่จะมีอาการเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกมันซ่อนอยู่อะใช่ไหมคะมันแอบอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวคำถามส่งไปให้ที่คุณผู้ฟังฝากมา นะคะแล้วเรียนเชิญมาคุยกันอีกมาให้ความรู้แฟนรายการอีกนะคะขอบพระคุณ
1: มากเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แพทย์หญิงนหทัยชัดสิงห์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำศูนย์โรคหัวใจและสวงอกจากนวเวศมาคุยให้ฟังถึงเส้นเลือดหัวใจตีบสัญญาณเตือนเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจมันเส้นเดียวกันบางทีอาจจะนำมาก่อนด้วยกันพูดไม่ชัดพูดติดขัดขัดหรือไม่บางคนก็เริ่มมีอาการหนักที่อกเหมือนมีอะไรมาทับเจ็บที่หน้าอกสัญญาณพวกนี้มันบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีอาการแล้วนะดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำไปพบแพทย์เฉพาะทางแพทย์โรคหัวใจแล้วก็ไปตรวจเลือดตรวจเธอดิฉันยังตรวจเลยเดี๋ยวเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ไปตรวจใหม่ตรวจแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าหมอว่างไงมั่งไปตรวจนะคะเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักพักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน

0: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
1: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz เรื่องไปตรวจเลือดเนี่ยดิฉันจำได้ว่าดิฉันเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอะนะคะมันคือเรื่องจริงนะดังนั้นเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยมันสำคัญจริงๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยดิฉันเคยเล่าให้คุณฟังว่าดิฉันดื่มน้ำอัดลมวันละ5ขวดโดยที่ไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยดิฉันตัวอ้วนกลมมากจริงใครๆเรียกดิฉันอ้วนมีข้างหน้าด้วยนะยายอ้วนยายดำยายคือสารพัดที่จะบูลลี่เราอะแล้วมันคือปมด้อยมันคือปมด้อยจริงๆนะวันหนึ่งดิฉันบอกกับตัวเองว่าดิฉันต้องผอมแล้วดิฉันก็เลิกดื่มน้ำอัดลมก็ผอมเลยจริงๆผอมจริงๆแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะวันนี้ร้อยหนึ่งแล้วจำไม่ได้แล้วก็ดิฉันก็ไม่เคยแตกเลยโอเคเดี๋ยวมาคุยต่อนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารตอนนี้ไปคุยกับตำรวจก่อนค่ะตำรวจมาตามแล้วพันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับสายตรวจปฏิบัติการพิเศษคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปทักทายกันสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: Congratulations กับรางวัลที่ได้รับนะคะ
2: โอ้ขอบพระคุณครับอาจารย
1: ์เห็นน่ะอาจารย์ Congrats ไปใน Facebook แล้วอ่ะ
2: ครับผม
1: ไม่ทราบว่าท่านเห็นหรือเปล่าว่าอาจารย์ Congratulations ไปแล้ว
2: เดี๋ยวต้องไปดูทีครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เช็คคอมเมนต์เลยครับ
1: เหรอคะเข้าไปดูรอเลยสมาร์ทมาก
2: ครับผม
1: เอาบอกแฟนรายการหน่อยได้รับรางวัลอะไรมาคะ
2: ก็ต้องบอกว่าถ้าล่าสุดที่ได้เป็นรางวัลทำสื่อการเปลี่ยนภัยให้กับเด็กและเยาวชนครับเป
1: ็
2: นรางวัลสสวดสมาคมสื่อและวิทยุสำหรับเด็กครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เป็นบุคคลที่คือต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนที่พยายามทำเพื่อคนอื่นในทุกๆวันเท่านั้นเองครับก็ผมก็ใครอยากเป็นคนหนึ่งที่ใช้ความเป็นตำรวจตัวเองให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย์ที่เคยเล่าให้ท่านรองฟังว่าอาจารย์เป็นคนชอบดูละครนะคะแล้วบางทีเราดูไม่ทันเราก็มานั่งดูคลิปที่เขาตัดมานะในมือถือแล้วอาจารย์ก็เจอที่ส่งไปให้ท่านดู
2: ครับผม
1: ค่ะอันนั้นคือเว็บพนันใช่ไหม
2: ใช่ครับคือมันไม่ได้มีแค่เว็บพนันนะครับอาจารย
1: ์ค
2: ่ะโฆษณามันคือพื้นที่ที่เรียกว่าโฆษณาครับ
1: ค
2: ่ะใครก็สามารถจะโฆษณาอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันออนไลน์
1: ค่ะ
2: เป็นลิงก์ให้กดเพื่อลงทุนรับสินค้าฟรีรับต้นไม้ฟรีอาหารเสริมฟรี
1: ค่ะ
2: มันจะใช้พื้นที่ตรงนี้แหละครับที่เอาไว้ให้คนเนี่ยเข้าไปกดเพราะมันจะผ่านหูผ่านตาบ่อย
1: ๆใช่
2: เผลอกดเมื่อไหร่ก็จะเรียบร้อยแล้วครับ
1: ใช่อาจารย์ถึงส่งให้ท่านดูไงคือความที่เราชอบดูละครเนี่ยแล้วพอกดดูคลิปละครเนี่ยเราก็จะเจอพวกนี้เยอะมากไม่ได้มีเจ้าเดียวนะคะมีหลายเจ้ามากมีหลายเจ้ามากจริงๆขอโทษนะถามด้วยความไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยตำรวจคิดว่าคุณจะต้องทำยังไงกับพวกนี
2: ้ก็จริงๆแล้วเราไล่ปิดห้องแล้วก็คนที่ซื้อโฆษณาซึ่งเราประสานงานกับแพลตฟอร์มเหล่านี้เสมอครับเวลามีเนี่ยเราก็จะคือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาทำตัวเหมือนเป็นตลาดครับคำว่าสมมติเขาเปิดตลาดแล้วก็ใครจะมาเช่าพื้นที่เขาเพื่อขายของ ก็เช่าได
1: ้
2: แต่วันนึงปรากฏวันดีคืนดีมีคนร้องเรียนว่าเอ้ยแผงเนี่ยทำผิดกฎหมายนะเขาก็แค่จะสั่งปิดแผงนั้นไปโดยที่เขาไม่ได้โดนดำเนินคดีอะไรเขาก็จะมองว่าอ่ะผมเป็นเจ้าของตลาดใครก็เช่าได้แต่ว่าถ้ามีคนร้องเรียนว่าแผงนี้ขายของผิดกฎหมายผมก็แค่ยกเลิกสัญญาแผงนี้ไปแล้วก็มีแผงใหม่เข้ามาอยู่ด้วยนี่แหละครับสิ่งที่เราเจอคือแบบนี้ครับคือแพลตฟอร์มเนี่ยทำตัวเป็นแค่แผงตลาดว่าใครอยากเช่าก็เช่าแต่ถ้าผิดกฎตำรวจมาบอกว่าผิดผมก็ยกเลิกเจ้านี้ไปแล้วก็เจ้าใหม่
1: ก็เข้ามาใช่
2: ก็วนอย่างนี้ครับวนอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์แต่ตัวเขาไม่มีความผิด
2: ตัวเขาก็เขาถือว่าเขาได้ทำตามมาตรการของเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นคนขายของผิดกฎหมายเองเขาแค่ปล่อยให้คนเข้ามาใครอยากใครก็ได
1: ้
2: ถ้าผิดกฎหมายคุณก็ไปแจ้งความสิแล้วเดี๋ยวผมก็ยกเลิกแผนนี้ให
1: ้
2: เนี่ยแหละครับคือเขาก็บอกว่าต้อง
1: นี่คือวิธีการทำมาหากิน
2: ใช่เพราะรายได้ของตลาดในเจ้าของโซเชียลต่างๆเนี่ยก็คือการที่มาซื้อพื้นที่ซื้อโฆษณาได้แหละครับที่เป็นรายได้หลักของเขาพบทุกวันนี้เราเล่นฟรีใช่ไหมครับเราเล่นเฟซบุ๊กฟรีทิกตอกฟรีทุกอย่างเราเล่นฟรีหมดเขาก็ปันมาเป็นกำไรด้วยกันที่ให้คนมาซื้อโฆษณาเนี่ยแหละครับก็เลยเป็นช่องทางที่มีอาชีพเข้ามาหาเราได้ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นอาจารย์เนี่ยเปิดเพจขึ้นมาเพจหนึ่งนะคะเปิดเพจขึ้นมาเพจหนึ่งเอาคลิปละครลงเอาคลิปดนตรีลงหรืออะไรเงี้ยแล้วใครจะมาเช่าพื้นที่ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแล้วพอคุณตำรวจบอกอาจารย์นี่มันเว็บพนันนะอาจารย์นี่มันการพนันนะอาจารย์ก็ปิดไปบอกฉันปิดแล้วไง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ก็คือถ้าอาจารย์ไม่ผิดอ่ะอาจารย์ไม่ยอมปิดให้เนี่ยอาจารย์ผิดแต่อาจารย์ยอมปิดให
1: ้ก็ปิดแล้วไง
2: ทำตามมาตรการ
1: ก็ปิดแล้วไง
2: ช่องโหว่ของกฎหมายที่เป็นอย่างนี้อยู่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าคนอื่นก็เข้ามาใหม่ได้
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ยิ่งเป็นโลกออนไลน์ยิ่งเป็นรถออนไลน์มันจับมือใครดมยากมากเข้ามาได้จากทุกมุมโลก
1: ใช่
2: ทุกมุมของโลกไปเนี่ยครับ
1: ใช่คือมันอันนี้ยังธรรมดานะที่อาจารย์เคยเล่าให้ท่านรองฟังอ่ะคือชวนกันแบบดื้อๆเลยนะชวนกันเลยว่าจ่ายจริงบ้านใหญ่จ่ายจริงนะคะแตกจริงนี่วันนี้แตกไปแล้วเท่านั้นเท่านี้แจกทองแจกเงินอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยอ่ะดีนะดิฉันไม่เห็นแก่ทองไม่เห็นแก่เงินนะไม่งั้นดิฉันเข้าไปนี่แย่เลยนะ
2: ใช่ครับคนหลายคนไม่รู้ครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องเงินกู้ก็โดนเงินเยอะครับอาจารย
1: ์อ๋อใช่เงินกู้อยากให้ท่านรองพูดเรื่องเงินกู้นิดนึง
2: ครับคือตอนนี้เงินกู้เถื่อนซื้อโฆษณาแบบนี้แล้วใครเผลอเข้าไปนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนไทยตอนนี้ทุกวันนี้ก็
1: เศรษฐกิจไม่ดี
2: ไม่ทัน
1: ใช่ใช
2: ่หมุนเงินไม่ทันอยากจะมาจ่ายค่าเทอมอยากจะมาจ่ายค่าบ้านค่าอะไรที่ต้องหมุนนะครับเห็นปุ๊บเผลอไปกดยังไม่ทันได้กดยืนยันเลยเขาโอนเงินมาให้ละแต่ยอดที่โอนมาให้เนี่ยไม่ได้เต็มจำนวนนะครับ
1: ค่ะ
2: คือ7 วันต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกที่สูงกว่ายอดเงินที่ได้มาเยอะเกินกว่ากฎหมายกำหนดแน่นอนแต่หลายคนก็เข้าไปวงจรนี้กว่าจะหลุดออกมาได้โอ้โหโดนประจานโดนข่มขู่โดนหลายๆอย่างก
1: ็
2: อันนี้ต้องระวัง
1: ขอโทษนะอันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะอย่างเงี้ยเราสามารถไปแจ้งความได้ไหม
2: แจ้งความได้ครับคือต้องบอกว่าการข่มขู่เนี่ยเราแจ้งความได้แน่นอนเพราะกฎหมายบ้านเราห้ามทวงหนี้แบบข่มขู
1: ่
2: ห้ามทวงหนี้แบบประจานแต่กระบวนการเหล่านี้มันนั่งอยู่ต่างประเทศครับมันนั่งอยู่กัมพูชามันไม่ได้เหมือนแก๊งหมวกกันน็อกที่อยู่ในพื้นที
1: ่
2: พวกเนี้ยคือมันจะขู่ด้วยการประจานโทรก่อกวนคนรอบตัวเราเอาภาพของเราตอนที่เรากู้เงินเนี่ยไปโพสเป็นภาพตัดต่อรวมๆกันว่าคนนี้โกงคนนี้ขี้โกงคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เรารู้สึกอับอายแล้วก็ต้องยอมไปจ่ายมันซึ่งกว่าจะรู้ทันเนี่ยคือหลายคนศึกษาผมครับผมก็บอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับให้เก็บตัว2 เดือนเดี๋ยวมันหายไปเองแล้วมันหายไปจริงๆครับเพราะมันรู้แล้วว่ามันรีดเงินจากคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันหายไปเองแต
1: ่
2: กว่าจะหายเนี่ยโอ้โหมันโทรกระหน่ำมันประจานอะไรครับ
1: ทำทุกวิถีทาง
2: ประจานใช่ครับบางคนต้องออกจากงานเพราะที่ทำงานเรียกไปคุยว่าคุณไปกู้เงินมาเหรอเนี่ยเขามาประจานเขาโทรเขาที่ทำงานอะไรครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยต้องรู้ทันว่ามันมีมิจฉาชีพแบบนี้อยู่นะโดยอ้างว่าเราไปกู้เงินแล้วก็พยายามประจานข่มขู่เราครับ
1: ค่ะอาจารย์เคยได้รับข้อความนะว่ามีคนหนึ่งที่เขามีเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เนี่ยใช่ไหมแล้วเขาบอกคนคนนี้เนี่ยเขามากู้เงินจากที่นี่แล้วเขาไม่ยอมจ่ายเงินคนที่พูดถึงเนี่ยเป็น เป็นครูสอนพิเศษของเด็กที่บ้านนะคะก็เหมือนกับเปิดโรงเรียนสอนพิเศษกวดวิชาอะไรอย่างนั้นนะซึ่งอาจารย์ก็งงว่าไปเอาเบอร์โทรศัพท์อาจารย์มาได้ยังไงแล้วส่งข้อความมาหาอาจารย์มันอย่างเงี้ยเคสแบบเนี้ยท่านรองคงเคยได้ยินถูกไหมคะ
2: ครับคือไม่ใช่ได้ยินอย่างเดียวครับมีคนโทรมาหาผมแบบอาจารย์ก็มีครับ
1: เอาเหรออ๋อโทรมาหาเลยเหรอ
2: ครับคือมันมีสองรูปแบบแบบแรกคือมันจะดูดข้อมูลจากคนที่กู้เงินไปว่าเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องเขามีเบอร์ใครบ้างนะครับแล้วเขาก็จะไล่โทรหาทุกคนแล้วโดยพูดว่าคนเนี้ยเอาชื่อคุณไปค้ำประกันนะ
1: ใช่
2: ผมก็เลยโทรมาทวงคุณคือเป็นการพูดไปเรื่อยของมิจฉาชีพครับพูดไปเรื่อยเพื่อกดดันเราให้เราไปกดดันคนนั้นจริงๆแล้วบางคนเกิดความรำคาญยอมจ่ายเงินให้แทนก็มีอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นกลวิธีนึงที่มิจฉาชีพมันสอนต่อๆกันมาว่าโทรไปเถอะพูดไปเรื่อยเถอะว่าคนนี้ค้ำว่าคนเนี้ยเอาชื่อไปเดี๋ยวต้องมีคนหวั่นไหวยอมจ่ายเงินแทนหรือไม่หวั่นไหวก็ไปกดดันคนนั้นให้จ่ายเงินอะไรเงี้ยครับ
1: คือ
2: มันเป็นอีกรูปแบบนึงของมิจฉาชีพครับ
1: อ๋อแต่อันเนี้ยอยู่ในเมืองไทยใช่ไหม
2: ไม่เสมอไปครับ
1: อ๋อไม่เสมอไป
2: บอกว่ามีแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่ตอนเนี้ยก็มันก็คือแก๊งเดียวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับ
1: อ๋อแก๊งเดียวกัน
2: สิ่งที่เขาต้องการพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาได้เงินจากการหลอกลวงไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เขาต้องการจะฟอกเงินให้เงินดำเป็นเงินขาว
1: ค่ะ
2: เขาก็เอาเงินเหล่านี้มาปล่อยกู
1: ้ค่ะ
2: เพื่อให้คนที่อยากจะกู้เงินเนี่ยเข้าไปซื้อให้เข้าไปขอกู้แล้วก็โอนเงินกลับมาแล้วก็โอนเงินกลับไปเป็นการฟอกเงินอย่างหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ซึ่งหลายคนก็โดนอายัดบัญชีเพราะไปกู้เงินนะครับเนี่ยนะตอนนี้ระบาดหนักมากๆครับ
1: ค่ะค่ะเคยมีโทรศัพท์เข้ามาถึงอาจารย์น่ะนะคะคือตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ได้รับอ่ะเพราะว่าเบอร์หน้าตาแปลกๆเนี่ยมักจะไม่รับอ่ะก็โทรมา2ครั้ง3ครั้งพอเราโทรกลับไปเสียงมันเหมือนโทรย้อนกลับอะตื๊ดยาวๆแบบเนี้ยนะคะนึกในใจเสร็จชั้นแน่งานนี้ตื๊ดยาวๆเนี่ยแสดงว่า call center แน่แล้วก็ใช่จริงๆด้วยนะคะเขาบอกว่ามีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจะให้กู้นะสนใจไหมกู้ได้ตั้งแต่หมื่นหนึ่งจนถึงกี่แสนก็ไม่รู้อาจารย์ก็นิ่งเขาบอกว่าไงสนใจไหมบอกเอางี้ฉันให้เธอกู้ไหมเพราะฉันรวยกว่าเธอแน่นอนโทรผิดคนแล้วฉันเศรษฐีแล้วก็วางสายค่ะแล้วก็ปิดเครื่องค่ะโอ้โหมาทุกรูปแบบเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าแบบพักพวกดีฉันเขาเจอโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกว่าลูกคุณประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็คุณจะต้องมาเพื่อเซ็นชื่อแล้วก็มาจ่ายค่าผ่าตัดด้วยเพื่อนดิฉันเขาไม่ได้มีภรรยาค่ะเขา เอาเป็นว่าเขาไม่มีภรรยานะคะเขาไม่มีภรรยาดิฉันบอกถามจริงนึกได้ยังว่าไปมีไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมิจฉาชีพ
2: ใช่ใช่ครับเป็นจุดแน่นอน
1: จะให้เราโอนเงินไปค่าผ่าตัดนะแต่บอกชื่อถูกด้วยนะจริงจริงท่านลองเคยเจอไหมคะ
2: เจอครับ
1: ท่านลองเจอทุกรูปแบบเลยเหรอ
2: โอ้ผมเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของผู้จัดทีมแน่นอนครับก็ผมเตือนใครทุกวันคือพี่เจชีบอกถ้าหลอกคนนี้ได้อ่ะก็ถือว่าสำเร็จ
1: ก็หลอกได้ทั้งประเทศแหละ
2: ใช่ผมรู้ตัวครับแต่ก็ต้องเราก็คอยต้องมีสติครับยังไงต้องมีสติ
1: ท่านลองรับทุกสายไหมคะที่มีมิจฉาชีพโทรเข้ามา
2: พยายามก็ถ้ามีเวลาครับถ้ามีเวลาก็ต้องบอกเบอร์ผมเนี่ยคนโทรทั่วประเทศทั้งมิจฉาชีพทั้งคนที่บอกความเสี่ยงทั้งคือแล้วก็เรื่องงานอีกผมต้องบอกว่าในแต่ละวันก็ดีแต่ก็ดีครับก็ถือว่าได้ข้อมูลครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับได้ทุกสายจริงๆแต่ก็พยายามที่จะหาข้อมูลตลอดเพราะผมทำเต็มที่ทุกวันอยู่แล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากจะให้ท่านรองบอกกับแฟนรายการเนี่ยว่าถ้าคุณกดเข้าไปดูละครหรือดูหนังดูเพลงเนี่ย แล้วคุณจะเจออย่างเงี้ยแล้วคุณควรจะต้องทำยังไงให้ระวังให้ดีเพราะบางทีอ่ะมันอยู่ตรงกลางบางทีเราแค่เราเอามือเลื่อนอ่ะมือเราไปโดนแล้วอ่ะอยากให้เตือนหน่อยค่ะ
2: ครับก็ให้ต้องทราบเรื่องนี้ก่อนครับว่าปัจจุบันมิจฉาชีพซื้อโฆษณาครับพอมิจฉาชีพซื้อโฆษณาเนี่ยระหว่างที่เราเล่น YouTube ดูละครดูซีรีส
1: ์
2: มันจะเด้งขึ้นมานะครับทั้งเว็บพนันทั้งเว็บหลอกลงทุนทั้งแจกของรวมไปถึงปัจจุบันเรื่องติดไวรัสคนเจอเยอะมากๆถ
1: ้
2: ามือถือท่านติดไวรัสนะให้กดคืออย่าไปคลิกอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเผลอไปกดไปแล้วครับสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือรีบปิดแอปนั้นก่อนแล้วก็เช็คในเครื่องว่ามีการดาวน์โหลดแอปอะไรผิดปกติเข้ามาไหมก
1: ็
2: ให้ลบออกครับจะได้ไม่ต้องมีอะไรพวกนี้หลงเหลืออยู
1: ่
2: ส่วนใครที่ถูกชักชวนไปเล่นเว็บพนันหรือไปกู้เงินเนี่ยอันเนี้ยอย่าเข้าไปยุ่งเป็นอันขาดเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางครับท่านอาจจะกลายเป็นเหยื่อของเขาที่นำท่านกลายเป็นบัญชีม้าแล้วก็ท่านจะถูกอายัดบัญชีซึ่งเดือดร้อนนะครับก็ไม่อยากให้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นครับพยายามตั้งสติแล้วก็ปล่อยให้ห่างทุกครั้งดูได้รอให้คลิปมันจบแล้วก็กดผ่านไปแล้วก็ดูต่อได้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แค่ไม่ต้องไปกดลิงก์หรืออะไรก็ตามครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติแล้วก็มาเตือนภัยในวันนี้หวังว่าเราจะได้คุยกันอีกนะคะแล้วก็ congratulation อีกครั้งนึงค่ะ
2: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีมากๆที่ได้คุยกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พันตำรวจโทวสุเทพใจอินค่ะรองผู้กำกับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษนะคะการทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องราวของเว็บพนันดิฉันเนี่ยเป็นนักดูละครเอาดูไม่ทันก็กดดูคลิปพอกดดูปรากฏขึ้นมาละเว็บพนันชวนดิฉันนู่นนี่นั่นเล่นกดเข้าไปได้จ่ายจริงนี่ซื้อหวยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยอะนะคะระวังให้ดีอย่าตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้เรื่องกู้เงินออนไลน์อีกก็เหมือนกันอย่าเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ยนะหลายคนหมดตัวแล้วเสียคนมาแล้วอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวจริงๆด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story ดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
1: รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสุนีจนะนำทีมฟอยหญิงพราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงคำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิดBuild with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำ

0: ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยผีชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังคนเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างฉลาดและรู้เท่าทันโดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิการทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
1: งั้นบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันและก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ฝ่ายต่อแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับกองนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติทานประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกติกาแก้วใสรายงาน
2: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่าย

0: ไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชนนอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
2: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 บาทต่อ กิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 ถึง 10 บาทต่อ กิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาด เพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
4: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
3: นายอนุกูลปรึกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาผลกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะดาวแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
5: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและก็ด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
3: ขณะที่นายวิชัยสุดสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปศผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
7: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
6: รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ. เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
12: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
11: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุกร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
13: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนซึ่งขอให้ยึด4แนวทางได้แก่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster นฤมลอุดมพรรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน 12:31 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
0: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
11: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมย้อนไปก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นเซลเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กม.ต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันพาราฟันดาบลูกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอร์หญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟรนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0-2เซต4-6และ1-6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคริสโตปูป๊อปมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เหวียวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรลโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซีย ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา 1-0 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพียร์เรียนเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบกิจจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได
15: ้ปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณด้วย
14: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
16: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
17: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
16: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
17: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอเนนการัน คำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
11: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0429701112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
22: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่3กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์โสมนัสนะคะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยค่ะรวมถึงทีมงานนิวมีเดียนะคะที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ในช่วงนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ทาง AM 819 891 kHz ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีทางด้านออนไลน์ด้วยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะคะรวมถึงอาจจะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรไว้ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามี2ประเด็นนะคะที่เราจะมาสัมภาษณ์นะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดงานเกี่ยวกับตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในทุกๆเดือนเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีก็จะมีการจัดงานแบบนี้นะคะแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจัดถี
0: ่เหมือนเป็นเดือนพิเศษจัดไปเองนะ
1: เป็นเดือนพิเศษนะเนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแต่ว่าในวันที่ 5-6 เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะแต่อีกสักครู่เราจะไปพูดคุยกับท่านผอ.ประเสริฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเรื่องของข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะก็เป็นประจำทุกวันนะคะทั่วทิศถิ่นไทยจะต้องพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆวันนี้พาไปเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
1: แค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะ
0: หิวเลย
1: หิวเลยนะเนี่ยถ้าพูดแบบนี้ไงแค่พูดว่าหิวเนี่ยดูหุ่นสิพร้อมกินตลอดเวลา
0: หุ่นของคุณสุกัญญาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะ
1: เดี๋ยวจะเปลี่ยนกว่านี้ค่ะเพราะว่าคุณหมอทักแล้วนะ
0: ต้องลดได้แล้ว
1: ต้องลดได้แล้วนะคะอันตรายค่ะ
0: เพื่อสุขภาพเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะพาไปเนินมะปรางค่ะเนินมะปรางเนี่ยเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามนะคะตระการตาด้วยทิวทัศน์ภูเขาหินปูนผืนป่าอุดมสมบูรณ์เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวเรื่องเล่าแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีอยู่หลากหลายค่ะทั้งหมดนี้นะคะรวมกันอย่างกลมกลืนทำให้เนินมะปรางเป็นพื้นที่พิเศษแห่งพิษณุโลกค่ะการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็มีเสน่ห์ตรงที่ราคาที่พักก็ถูกกว่าช่วงอื่นๆนะคะนักท่องเที่ยวไม่แออัดด้วยแล้วก็ธรรมชาติชุ่มฉ่ำงดงามค่ะบ้านมงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่รายล้อมไปด้วยหินปูนอายุเก่าแก่กว่า300ล้านปีนะคะผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะกิจกรรมไฮไลท์เมื่อมาบ้านมงนะคะก็คือการชมทัศนียภาพเขาหินปูนนั่งรถ

0: นะคะก็สามารถร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ริมถนนสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์อย่างแท้จริงค่ะนอกจากธรรมชาติแล้วนะคะชุมชนบ้านผารังหมีเมื่อสักครู่เป็นชุมชนบ้านมุงนะคะบ้านมุงตอนนี้เป็นที่ไหนดิฉันหาไม่เจอผารังหมีมันมีหลายที่เกิน
1: เนี่ยเห็นไหมใครที่ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเรานะจะหลายคนบอกว่าเวลามาฟังรายการนี้มีความสุขคือเห็นรอยยิ้มเสียง
0: หัวเราะ
1: นะเพราะว่าเราก็จะนำข่าวที่แบบ
0: เราก็จะหลุดขำกัน
1: ใช่ค่ะเจอแล้วใช่ไหม
0: เจอแล้วค่ะชุมชน
1: เป็นอะไรนะคะ
0: บ้านผารังหมีก็บอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรโชคลาภแล้วก็เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสินค้า GI เรื่องชื่อค่ะถึงแม้ว่าจะเดินทางมานอกฤดูกาลไม่ว่าจะมาช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าในเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมก็ยังสามารถเยี่ยมชมสวนลุงบุญสมพื้นที่80ไร่ที่นำมะม่วงผลไม้ที่นำมะม่วงที่ไม่สมบูรณ์นะคะนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนหลากหลายสไตล์ค่ะที่นี่เขาทำเกษตรกรรมทั้งสวนผลไม้ทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางชมงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้ทั้งกลุ่มทอเสือกกที่นำมาต่อยอดเป็นสมุดโน้ตและกล่องไม้จิ้มฟันนะคะกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ลายช่อมะปรางนะคะแล้วก็ลายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกลุ่มทอผ้าขาวม้ากลุ่มผู้สูงอายุทำไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็แวะชิมเครื่องดื่มพร้อมกับอุดหนุนข้าวหอมด้วยนะคะผู้ที่มาเยือนยังสามารถสักการะศาลเจ้าพ่อร่มขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านแล้วก็ปิดท้ายที่วัดผารังหมีวนารามเพื่อขอพรสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิบนหน้าผานะคะรวมไปถึงหลวงพ่อเพชรมณีพระพุทธรูปปางสายญาติภายในถ้ำค่ะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเที่ยวนะคะยังไม่เคยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามแล้วก็เสน่ห์ของผู้คนที่นี่ก็ลองแวะมาปักหมุดพักผ่อนที่เนินมะปรางกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปเนินมะปรางนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนอกจากเราจะได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็ได้ไปเรียกได้ว่าไปช่วยกระจายรายได้ให้กับ
0: ช
1: าวชุมชนด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้ามากมายเลยค่ะที่ที่ฉันสนใจคือมะม่วงกวน
0: ใช่ค่ะมีหลากหลายสไตล์
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาจะกวนเป็นแบบรูปแบบเป็นแบบโอ้โหหลากหลายเลยนะดิฉันเคยเห็นในที่ซื้อมานะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผ่น
0: เป็นแผ่นอย่างเดียว
1: เป็นม้วนๆกับแผ่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
0: มีห
1: ล
0: าก
1: ห
0: ลายเป็นเส้นๆด้วยนะดิฉันก็ไปดูแล้ว
1: นะต้องไปดูนะคะว่าเขามีแบบไหนบ้างนะคะไปไม่ยากเลยพิษณุโลกนะเดี๋ยวนี้ก็เดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.สัญจรสงขลาซึ่งเสร็จสิ้นการประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการประชุมเนี่ยได้มีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เรียกว่าเคาะควิกวิน4ด้านก็จะมีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติแล้วก็เดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เป็นประธานในการประชุมครม.ในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งที่1ของปี2569ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ1กันยายนที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็อาจจะได้ชมทางโซเชียลด้วยนะคะมีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของครม.เองเนี่ยเขาบอกว่าจังหวัดชายแดนเขามีการเสนอจากการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอจากประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนขึ้นมาเรียกว่าควิกวินซึ่งครอบคลุม4ด้านที่ได้บอกไปแล้วนะคะด้านแรกเศรษฐกิจรัฐบาลเองก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะรวมไปถึงสินเชื่อระยะยาว5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีแล้วก็จะพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีค่ะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์One Stop Service ด้านแรงงานด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นและขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีด้วยค่ะส่วนในด้านสังคมค่ะก็มีการเร่งพัฒนา

0: รงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ขึ้นมาค่ะซึ่งใช้วงเงินอยู่ที่250ล้านบาทก็เดินหน้าร่วมมือกับด้านแรงงานไทยมาเลเซียพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Zero Drop Point
1: Drop
0: Out นะคะรวมไปถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมไปถึงเด็กนอกระบบการศึกษาค่ะก็จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือลิงในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลด้วยซึ่งปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นปัญหาที่มีหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการยกระดับขึ้นมาอย่างที่ลพบุรีตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วนะคะหลายๆจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งคือด้านความมั่นคงก็จะสร้างความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนะคะพัฒนาระบบ CCTV จำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบค่ะแล้วก็ยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการนำเทคโนโลยีแล้วก็ AI เนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนในด้านของภัยพิบัตินั้นครม.มีการอนุมัติงบเร่งด่วนออกมาค่ะซึ่งมีกว่า142ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็จะดูระบบระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ควนลังนะคะแล้วก็โครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งให้รัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยค่ะสำหรับระบบใหม่กำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับอุทกภัยนะคะและ 5,000 บาทสำหรับวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะจ่ายภายใน15วันพร้อมกับชดเชยตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็จะครอบคลุมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการเยียวยาคือการรอการเยียวยาเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเปลี่ยนใหม่ค่ะมาเป็นการเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับการคุ้มครองรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขณะที่รัฐบาลเองก็จะมีการบริหารงบประมาณที่มีนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
0: ใช่เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เกิดวาตภัยอุทกภัยอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเข้าสู่การเยียวยาทีนี้ระหว่างการรอการเยียวยาเนี่ยความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้วนะคะรัฐบาลเองก็รับฟังปัญหานี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเคาะใหม่แล้วนะจะมีการนำเงินงบประมาณที่ได้เนี่ยไปซื้อประกันภัยสำหรับครัวเรือนที่ได้รับปัญหานะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีการส่งต่อในรายการต่างๆด้วยข่าวยามเช้าพรุ่งนี้รอฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันจากที่คุณสุกัญญาได้พูดไปนะคะเป็นเรื่องของการเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านอันนี้ก็เพื่อที่จะรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินี่แหละค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะรวมถึงใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่นะคะระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้โดยเน้น2กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแรกบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะกลุ่มที่2ก็คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีผู้พักอาศัยเป็นประจำค่ะโดยข้อมูลที่จัดเก็บมาเนี่ยจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุน ภัยพิบัติแล้วก็ช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเลขที่บ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะที่บอกไว้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเรื่องทั้งหมดนี้นะคะรายการทศที่ถิ่นไทยก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:15 เรามีนัดกับพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โกพี่อ้อครับ
0: ค่ะสวัสดี
2: ท่านผู้ฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะงานจะมีขึ้นในวันที่5นี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับค่ะวันเสาร์นี้ครับ
0: ค่ะการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเรียกได้ว่าเป็นตลาดนัดประจำเดือนก็ได้นะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้สีสันดีลาภูมิปัญญาท้องทุ่ง 5-6 กันยายนค่ะงานนี้ตอนนี้เตรียมความพร้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านผ
2: อ.ครับก็พูดว่าเกือบ 100% แล้วนะครับที่จะรอต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับย
0: ิ
2: ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในวันที่5ที่6เนี่ยนอกจากของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองแล้วครับในงานเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นไฮไลท์อีกนะครับเช่นเราในเดือนเนี้ยเรามีการร่วมงานกับทั้งปศุสัตว์ปทุมธานีด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมของปศุสัตว์ปทุมธานีที่จะมาร่วมกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดไก่ด้วยไก่สวยงามประกวดไก่แจ้สวยงามในงานนี้ก็จะมีร่วมด้วยครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าใครสนใจก็สามารถไปได้นะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ท่านผอ.คะ
2: ครับขออนุญาตกลับเรียนครับก็เป็นที่เป็นประจำทุกครั้งอยู่แล้วทุกเดือนอยู่แล้วนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะจัดงานนะครับครับเรื่องตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ในเดือนกันยายนนะครับเราก็จะจัดงานเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงใช้ทีมงานว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับก็ในงานนี้นะครับก็จะเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรและก็เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเนี่ยนำผลผลิตแล้วก็องค์ความรู้และประสบการณ์จากการลงมือทำจริงเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้สัมผัสเนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็นำแนวคิดเหล่านี้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรียกว่าถ้าพูดกันว่าแบบเรานะครับใครคิดว่าเรื่องเกษตรเนี่ยต้องเป็นแค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือเดินดูแปลงเกษตรเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่นะครับเพราะเนื่องจากในงานเนี่ยในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรเลยนะครับก็นอกจากจะได้ช็อปผลผลิตของดีจากเกษตรกรแล้วยังได้พบปะกับตัวจริงเสียงจริงนะครับแลกเปลี่ยนเคล็ดลับแล้วก็ภูมิปัญญาที่หลากหลายซึ่งหาอ่านจากตำราไม่ได้นะครับอันเนี้ยนะครับเราก็พูดง่ายๆว่าเรางานนี้เราชวนมาดูก็เราไม่ได้มาชวนดูเกษตรอย่างเดียวนะครับแต่ชวนมาคุยกับคนทำจริงคนเรียนกับคนทำจริงและชิมของจากคนปลูกจริงนะครับจากของกินในครัวเรือนสู่ห้องภูมิปัญญานะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเรานะครับสำหรับไฮไลท์นะครับขออนุญาตเรียนนะครับไฮไลท์ก็เราจะมีนิทรรศการจัดนิทรรศการ2ชุดเหมือนกันนะครับในรอบนี้ชุดแรกก็คือใช้คำว่าศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญานะครับอันนี้เราก็ใช้วิธีการก็หยิบเรื่องใกล้ตัวนะครับในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับในการถนอมอาหารเนี่ยในการยืดอายุการเก็บรักษาการลดการเน่าและการสูญเสียผลผลิตเนี่ยรวมถึงสามารถเก็บไว้บริโภคไว้ได้นานนะครับอย่างที่เช่นเลยนะครับเราจะสอนในเรื่องของการตากแห้งการดองนะครับการหมักการเชื่อมการกวนต่างๆนะครับในงานก็จะมีตั้งแต่วิธีการถนอมอาหารอย่างเช่นปลายแห้งกล้วยตากผักดองปลาร้าแหนมกล้วยเชื่อมหรือผลไม้กวนเนี่ยส
0: ิ่
2: งที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนด้วยองค์ความรู้ไว้ไม่น้อยนะครับในการตั้งแต่การใช้พวกยีสต์พวกลาหรือแบคทีเรีย ไปถึงบทบาทของของเกลือน้ำส้มสายชูและน้ำตาลนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเรียกกันกันจริงๆก็คือเป็นเทคโนโลยีอาหารฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่คนรุ่นก่อนเนี่ยคิดค้นแล้วก็ยืดอาหารไว้ลดการสูญเสียนะครับและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ค่ามีอยู่ให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เป็นนิสเราจะได้พบกับนิทรรศการชุดแรกนะครับที่เรียกว่าศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญาส่วนนิทรรศการที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเกลือ นะครับเส้นทางเกลือนะครับเรื่องของเกลือเนี่ยที่เราไม่ได้มีแค่ความเค็มอย่างเดียวนะครับในนิทรรศการนี้จะให้ท่านแวะมาหาแวะมาชมนะครับเป็นนิทรรศการของเส้นทางเกลือนะครับที่จะพาทุกคนไปค้นพบไอ้เกลือเม็ดเล็กๆเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับมันเชื่อมตั้งแต่วิถีชีวิตสุขภาพภูมิปัญญารวมทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็พระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ที่9ของพวกเรานะครับรวมถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพของเรานะครับที่ทรงให้ความสำคัญกับการขาดสารไอโอดีนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับในนิทรรศการที่ผมได้กล่าวไปนะครับเราก็จะเชิญทุกคนมาสัมผัสทั้งเรื่อง5เรื่องนะครับ4เรื่องราวในเกี่ยวกับเกลือนะครับตั้งแต่เกลือคือชีวิตนะครับไอโอดีนพลังเล็กเปลี่ยนโลกอันเนี้ยและเส้นทางเกลือเส้นทางชีวิตแล้วก็เจ้าฟ้านักพัฒนาจากเกลือหยิบหนึ่งหยิบมือเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของนิทรรศการที่เราจะจัดใน2ชุดในงานนี้นะครับ แล้วก็มีอีกนะครับก็เขาบอกว่าในเป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์นะครับในเรื่องของการอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับในงานนี้2วันนี้ก็จะมีให้อบรมทั้งหมด8วิชานะครับ เป็นทั้งอบรมวิชาของแผ่นดินแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็ขอยกตัวอย่างนะครับเช่นหลักสูตรของ IoT Smart Farm Hybrid เนี่ยโดยอาจารย์นิรันดร์สมพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายพิธานเกษตรจังหวัดนครราชสีมานะครับอันเนี้ยจะมาสอนเราในเรื่องของ IoT นะครับเดี๋ยวนี้ระบบน้ำอัจฉริยะต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็หลักสูตรร้องเขาเรียกว่าร้องเล่นเต้นปลูกโดยอาจารย์พรมอาจารย์พันพรมพรเอี่ยมประชานะครับจากสวนปันสุกจังหวัดปทุมเนี่ยนะครับที่ท่านจะมาสอนเรื่องที่จะทำให้เรื่องการปลูกผักเนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นจนจากสนุกแล้วจนไปถึงเรื่องของจริงจังในการที่จะประกอบอาชีพได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราจะมีเรื่องการอบรมพลิกโฉมการเพาะเห็ดในถุงด้วยนวัตกรรมใหม่โดยดร. อานนท์เอี่ยมตระกูลเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนสายกินนะครับพบกับหลักสูตรนักเก็ตธัญพืชโดยอาจารย์น้ำฝนวงคำชัยนะครับอันนี้เลยสายกินต้องมา นะครับนักเก็ตธัญพืชนะครับ ส่วนสายสุขภาพนะครับก็พบกับหลักสูตรสุขภาพดีวิถีล้านนา โดยอาจารย์ศิริรัตน์ทองสิริเนี่ยเจ้าของบ้านจันจามโฮมสปาที่เชียงใหม่นะครับ พระองค์แกท่านลงมาเป็นวิทยากรให้เลยนะครับงานนี้เรียกว่าพบตั้งแต่ปลูกปรุงแล้วก็สุขภาพจนไปถึงสมาร์ทฟาร์มพบจบในงานเดียวกันเลยนะครับก็สามารถที่มาเรียนรู้กับเราได้นะครับใน8วิชานะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่เรื่องของการอบรมองค์ความรู้นะครับอันนี้มาอบรมองค์ความรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาลงทะเบียนหน้างานนะครับได้เลยนะครับถ้าใครไม่สามารถมาได้ก็ไปติดตามทาง YouTube พิธภัณฑ์ได้นะครับเราก็จะมีสอนทางการออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคือเราเปิดครับเปิดพิพิธภัณฑ์ในอาคารนี้ให้ชมฟรีนะครับทุกอาคารเลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลามาเที่ยวงานเนี่ยพ่อแม่บางทีจูงลูกมือลูกมือหลานมาเนี่ยเด็กๆก็น้องๆก็อยากที่จะไปเที่ยวชมด้วยพ่อแม่อาจจะเรื่องของการไปชมนิทรรศการไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆซื้อสินค้าแต่เด็กๆนะครับเนี่ยเด็กๆ ก็จะเปิดเวทีให้เด็กได้มีโอกาสในการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารได้แล้วก็ในพิพิธภัณฑ์ในอาคารก็จะมีหนัง3มิติ7มิติให้น้องๆได้สนุกสนานนะครับได้สนุกสนานนะครับแล้วก็ นอกจากก็ยังมีกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นต่างๆนะครับเกมงานวัดยิงปืนจุกน้ำปลาปลาโป่งอะไรต่างๆอย่างเนี้ยน้องๆเขาก็จะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้องค์ความรู้ได้อะไรไปด้วยอันนี้กิจกรรมเราพยายามให้ครบกับทุกคนนะครับอันนี้ก็เรียนว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเนื่องจากเรามาเรียนเมื่อเราเรียนแล้วนะครับเราต้องมีเวลามาช้อปปิ้งซื้อสินค้าด้วยนะครับพื้นที่ตลาดแห่งนี้นะครับจะมีสินค้าเกษตรนะครับอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นจากเครือข่ายเดียวผ่านเนี่ยทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับที่มากับเราตอนนี้ที่ลงชื่อมาแล้ว132ล้านค้านะครับที่จะมาร่วมกันนะครับนะครับเขาบอกเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของแค่การเดินซื้อของเท่านั้นนะครับแต่คือการได้รู้ว่าของชิ้นนี้มาจากที่ไหนใครเป็นคนทำนะครับแล้วฝ่าจะกลายมาเป็นสินค้าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับบางคนมาเรียนแล้วนะครับบางคนมาซื้อแล้วนะครับได้มาพูดคุยกับเครือข่ายซึ่งมีสินค้ามานะครับได้ส่งกลับบ้านไปด้วยนะครับบางร้านก็อาจจะได้ไอเดียในการไปสร้างอาชีพได้นะครับนะครับบางคนก็อาจจะได้แรงบันดาลใจกลับไปลองปลูกลองทำนะครับและเริ่มพึ่งพาตัวเองจากเรื่องเล็กๆนะครับอันเนี้ยก็จะสามารถพบกับในร้านค้า132ร้านค้าได้นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปรวมทั้งเราก็ยังมีสินค้าต้นไม้นะครับมีสินค้าในเรื่องของตลาดต้นไม้ด้วยนะครับก็มีนำโดยอาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองธรรมดาเนี่ยก็จะมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ปรึกษาด้านการเกษตรกับอาจารย์ทองได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจัดในงานนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่กบพี่อ้ออีกนิดนึงอย่างที่บอกว่าในงานนี้จะมีไฮไลท์ที่เราร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาจะจัดมหากรรมประกวดสัตว์ด้วยนะครับนะครับเอาง่ายๆก็นอกจากประกวดสัตว์แล้วก็จะมีสินค้าแปรรูปด้านปศุสัตว์ก็เอามาจำหน่ายนะครับซึ่งจัดอยู่บริเวณริมทางเข้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีประมาณสัก70ร้านค้ารวมแล้วในเดือนเนี่ยจะมีร้านค้าไม่ต่ำกว่า200ร้านค้านะครับโอ้มาจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างวันที่5กันยายนเนี่ยก็จะมีประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามด้วย
0: โซนไหนคะท่านผอ.
2: ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงทางเข้าตลาดเลย
0: อ๋อส่วนทางเข้านะคะข
2: ้าเลยทางเรามีตลาดเสร็จแล้วข้างๆทางเข้าครับบนถนนนะครับก
0: ็
2: จะมีประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามส่วนวันที่6นะครับก็ประกวดไก่แจ้สวยงามนะครับก็มีในงานนี้เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์นี้จำนวนมากนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกับเรียนกิจกรรมนะครับที่เราจัดในวันที่5ที่6นี้นะครับด้วยนะครับมีกิจกรรมเรียกว่าครบถ้วนต่างๆนะครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในงานนะครับพี่กบพี่อ้อแต่ว่าปกติพิพิธภัณฑ์ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับ
0: ทุกวัน
2: ทุกวันอยู่แล้วยกเว้นวันจันทร์เสาร์อาทิตย์นะครับนอกจากบริเวณงานแล้วพื้นที่ใน374ไร่ของพิพิธภัณฑ์ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาดูโครงการหนึ่งไร่พอเพียงเกษตรเมืองอย่างเงี้ยครับหรือไม่อยากชมบรรยากาศจิบกาแฟริมท้องทุ่งนะครับกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยก็มีบรรยากาศอย่างนี้ด้วยนะครับเรียกว่ายังมีการเรียนรู้ในระดับของนอกจากบริเวณจัดงานแล้วก็ในบริเวณ374ไร่ของพิพิธภัณฑ์ก็ยังต้อนรับกับในเรื่องของการเรียนรู้ด้านการเกษตรทั้งหมดอยู่ด้วยครับ
0: เรียกได้ว่าใครที่ไปงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดให้เราไปเที่ยวไปชมอย่างเดียวแต่ว่าเปิดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้วยสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเกษตรหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบอยากจะใกล้เกษียณแล้วอยากจะทำ
1: ไปหาไอเดีย
0: ที่จะทำเกษตรแบบว่าพอเพียงเล็กๆแค่ปลูกกินเองไม่ต้องไปซื้อเขาก็สามารถไปได้เหมือนกัน
1: เหมือนงานนี้เป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเด็กๆก็ใครที่สนใจคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาไปได้ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนเรื่องการเรียน8วิชาแผ่นดินนะคะอบรม8วิชาแผ่นดินเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะท่านผอ.คะ
2: ครับก็อย่างเรียนนะครับก็งานเราเปิดตั้งแต่เวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะครับ ะครับแต่ว่าเวลาที่ในเรื่องของอบรมนะครับเราจริงๆไปถึงก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับแต่วิชาแรกเราจะเริ่ม10โมงเช้านะครับเราเริ่มอบรมตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าท่านไปหมายถึงมาตั้งแต่8โมง8โมงครึ่งก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็10โมงก็เข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียนได้เลยนะครับก็เรียนว่ากิจกรรมนอกจากที่ผมกล่าวยังมีกิจกรรมอีกจำนวนมากมายอย่างเช่นเนาะเราไปเดินไปซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะครับปวดเมื่อยเราก็จะมีบริการนวดแผนโบราณนะครับหรือก็บริการในเรื่องของการแช่มือแช่เท้านะครับอย่างนี้เรามีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถผ่อนคลายได้นะครับตรงนี้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเพราะแจกแลกเปลี่ยนด้วยส่งต้นกล้าหรือไปให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอย่างเช่นเราพี่กบพี่อ้อไปเนาะเราหิวน้ำเราก็ไปซื้อน้ำแก้วหนึ่งพอทานน้ำเสร็จเราก็เอาแก้วเนี่ยแหละมาจมกที่จุดของเรานะครับใส่ดินแล้วก็เอาต้นกล้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกสมุนไพรหรือไม้ประดับเนี่ยก็เอาไปปลูกเสร็จก็เอากลับไปดูแลต่อที่บ้านได้นะครับบางทีก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจว่าแค่แก้วนิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่ทำให้เกิดเป็นพืชผักที่เราสามารถเอาไปลดต้นทุนได้นะครับอันนี้ไปดูแลเรามีกิจกรรมพวกนี้ให้เพิ่มเติมอีกจำนวนมากครับขอบคุณครับ
1: ค่ะก็ใครที่ว่างๆนะคะอยากจะไปให้ลองไปดูนะคะแล้วจะติดใจวันที่ใกล้ถึงวันที่5วันเสาร์นี้เลยนะคะ5ถึง6กันยายนนี้ค่ะ
0: ให้ท่านผอ.ฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเดินทางยังไงคะ
2: ครับก็อยากเรียนนี้ครับก็สุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าท่านไม่มีที่ไหนยังไม่มีที่ไหนอยู่ในใจนะครับหรือมีแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเชิญทุกคนมาลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาสัมผัสกลิ่นไอวิถีท้องทุ่งนะครับชิมของอร่อยจากเกษตรกรเรียนรู้ใกล้ตัวที่เราไม่เคยรู้มาเลยนะครับแล้วก็พอภูมิปัญญากลับบ้านกันสักวันนะครับในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับเราจัดระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนะครับเวลา 08.00 นถึง 17.00 นนะครับณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีจำเราติดถนนพหลโยธินเลยนะครับเรียกว่าอยู่ที่นวนครนะครับนะครับอยู่ที่นวนครนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรามาจากกรุงเทพเพื่อจะไปเส้นพหลโยธินไปสระบุรีหรืออยุธยาเนี่ยนะครับเราห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณ 7-8 กิโลนะครับก็จะมาอยู่ก็มาตรงที่ลงแล้วอยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับ
0: อ๋อจำง่าย
2: ใช่ครับถ้าใครมาก็ไปกลับรถนิดนึงครับก็กลับรถเสร็จก็เข้าที่พิพิธภัณฑ์เราได้เลยเรามีที่จอดรถไม่ต่ำกว่า300คันอยู่แล้วนะครับครับก็สามารถได้ส่วนท่านใดที่ไม่ได้มารถส่วนตัวนะครับก็จะใช้รถโดยสารก็ได้นะครับอย่างเช่นก็รถสายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะครับรถตู้แล้วก็มาลงที่นวนครนะครับก็ลงตรงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เสร็จแล้วท่านก็เดินข้ามสะพานลอยพอข้ามสะพานลอยมาเสร็จมาที่พิพิธภัณฑ์เรามีรถรางรับส่งตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงบริเวณงานด้วยครับอันนี้ครับก็รถตู้ได้หรือรถสายรถประจำทางก็สาย338จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มาลงที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็ข้ามสะพานลอยมานะครับแล้วก็เราก็จะมีรถรับส่งตลอดนะครับแล้วก็ในทางเข้าของเรามีประมาณ500เมตร2ข้างทางก็จะมีทุ่งนาเป็นทุ่งนาที่ตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับคร
0: ับ
2: ของกรมการใช่ครับจะได้เห็นบรรยากาศรอบ2ข้างทางด้วยนะครับก็เป็นนี้แต่ก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับนะครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนะครับ02-529-2212-13นะครับหรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์หรือ Facebook หรือ YouTube ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติครับงานนี้เข้าฟรีครับได้ทั้งเที่ยวทั้งช็อปทั้งองค์ความรู้แล้วก็อาจจะทำให้ท่านพบกับภูมิปัญญาท้องทุ่มสนุกและได้อะไรมากกว่าที่คิดครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับ
0: ค่ะงานน่าสนใจมากนะงานดีๆแบบนี้อย่าลืมไปกันนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีขอบคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณครับพี่กบพี่อ้อครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดากันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: 13นาฬิกา40นาทีค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลานี้ค่ะทาง FM 92.5 105 MHz และ AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ
1: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้สามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองไว้ก็ได้นะคะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ทำไมวันนี้อาจารย์เสียงสดใสจังเลยฝนน่าจะตกนะ
1: หรือว่าอาจารย์มาที่ปทุมแล้ว
0: อาจารย์อยู่ที่ปทุม
10: ครับมันใกล้กันเลยเสียง
0: แล้วสัญญาณเสียงชัดเจนด้วย
1: ชัดเจน
0: อาจารย์วันศุกร์วันเสาร์สิเนาะงานมีวันเสาร์อาจารย์เตรียมพร้อมปีนครั้งนี้เดือนนี้อาจารย์เอาอะไรมาแจกบ้างคะถามหาของแจกก่อนเลย
10: งานเนี่ยมันจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะ
1: พร
10: ุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีงานประกวดตัดเสียงที่พอ.ประเสริฐบอกไปเมื่อกี้นะ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: ค่ะเขาจะเริ่มจากพรุ่งนี้แต่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะมีวันเสาร์อาทิตย
1: ์
10: ครับ
0: พรุ่งนี้ใครจะไปก็ได้ใช่ไหม
10: พรุ่งนี้มาก็ได้ครับอย่างที่ร้านเนี่ยก็เริ่มถ้าเป็นช่วงบ่ายๆจะสะดวกเพราะช่วงเช้ายังจัดของไม่เสร็จจะยุ่งสักหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายๆนี่โอเคแหละน่าจะทันนะครับก็มาได้ครับแล้วก็มาเที่ยวดูงานประกวดสัตว์ด้วยนะครับมีร้านเข้ามาตั้ง 6-70 ร้านนะครับตอนนี้กำลังจัดกันใหญ่เลยนะครับกำลังสับสนโอลหมานเลยตอนนี
1: ้
10: นะครับก็พรุ่งนี้ถ้าใครว่างก็เชิญนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกก็มาเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาได้เลยนะครับทีนี้ก็อย่างที่ทุกเดือนนะครับที่ร้านอาจารย์ทองพันไม้ก็จะมีต้นไม้มาเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็เอามาแล้วนะครับปลูกคันรถนะครับเยอะแยะนะครับแล้วก็มีผลไม้มากมายนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เราจะมีหม่อนนี่ลูกยาวเป็นคืบเลยนะ
0: โอ้พันอะไรคะอาจารย์
10: ผมส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเน
0: า
10: ะ
0: ไม่ทันขึ้นไม่ทันละขออภัยค่ะ
10: ลองดูเองก็ได้ดูไว้เองก็ได
0: ้โอเคโอเคค่ะ
10: ยาวยาวเป็นคืบจริงๆ
1: จะ
10: เป็นหิมาลายันเนาะตอนที่เรามาขายนี่ก็จะมีผลติดมาด้วยนะครับมีผลติดมาด้วยเลยแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยนะคร
0: ับ รสชาติต่างกันไหมคะอาจารย์
10: หวานอร่อยนะครับหวานอร่อยมีกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็ขายได้แพงเพราะว่าเราทำเองนะครับเราไม่ได้รับเข้ามาคือเราทำเองแต่ถ้าไปรับเข้ามามันจะแพงนะครับเพราะเราทำเองก็จะขายถูกหรืออย่างแสดงมะเดื่อพันธุ์อีลักกี
1: ้
10: นะครับมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ของอเมริกานะครับลูกนี่ประมาณพุทรานะครับพ
1: ุ
10: ทราเราลูกใหญ่น
1: ะ
10: ซึ่งต้นก็มีลูกติดมาด้วยเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ขายไม่แพงก็แวะมาดูนะครับ
0: มะเดื่อฝรั่งใช้เวลาปลูกกว่าจะได้ผลผลิตนานไหมคะ
10: มะเดื่อฝรั่งก็มันเป็นกิ่งตอนเนา
1: ะ
10: ตอนนี้คือมีลูกติดมาบนต้นแล้วนะครับก็คือปลูกได้กินเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วมะเดื่อเนี่ยถ้าเราดูแลดีก็คือเราใส่ปุ๋ยเป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูสลับปลูกเสมอเนี่ยมันก็จะออกลูกบ่อย
1: ๆ
10: ปีนึงหลายครั้งนะครับแล้วมะเดื่อเนี่ยเอาไปทำแปรรูปเป็นอบแห้งนะโลละพันกว่าบาทนะครับ
1: แพง
10: นะครับครับคือว่าเป็นผลไม้สุขภาพนะครับก็แวะมาดูกันนะครับนอกจากนั้นยังมีเขาเรียกผลไม้ทองคำ กบนกอ้อเคยได้ยินไหม
0: ผลไม้ทองคำขอแค่ประโยคหลังได้ไหมอาจารย์ขอทองคำมาก่อนผลไม้ได้ไหมผลไม้ทองคำเดี๋ยวต้องซื้อดูก่อน
10: ก็ส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเนาะลองแวะลองเปิดไลน์ดูกัน
0: อ้าวมีจริงๆด้วยอ่ะเอบิวเหรอคะ
10: ครับ
0: เอบิว
10: นะครับ
0: รสชาติ
10: ไต้หวันเนาะ
0: รสชาติเป็นยังไงคะอาจารย
10: ์หวานหอมเย็น
0: ๆ
10: จะหวานเย็นๆหอมๆนะครับ
0: เป็นสายพันธุ์มาจากไหนคะเอบิว
10: จากไต้หวันฮะจริงๆมาหลายประเทศเนา
0: ะ
10: แต่บ้านเราเนี่ยนิยมพันธุ์ไต้หวันเพราะว่าเอามาปลูกแล้วมันเจริญเติบโตดีนะครับของเราก็จะมีเป็นกิ่งทาบ
0: ครับ
10: ก็คือปลูกปีเดียวออกลูกเลย
0: สักปีเดียวได้กินผล
1: ปีเดียว
10: ต้นสวยงามมาก
0: ก็ดูแลเหมือนกันทั่วๆไปใช่ไหมคะขี้ไก
10: ่ค่อนข้างดูแลง่ายนะไอ้ปีเนี่ยค่อนข้างดูแลง่ายนะครับไม่เคยยุ่งยากนะครับแล้วก็ผลออกมาสวยงามมากนะครับเป็นลูกสีเหลืองทองเลยนะลูกกลมสีเหลืองทองนะครับใครสนใจแวะมาแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับเรื่องกล้วยก็มีนกกล้วยหักมุกกล้วยเล็ดมือนาง
0: ทั่วไป
10: กล้วยหอมกล้วยโอ้เยอะแยะนะครับ
0: แ
10: วะมากันนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะมะม่วงก็มี
0: อาจารย์อาจารย์สิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการหน่อยสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการค่ะ
10: พลาดไม่ได้เลยเนาะถ้ามาถึงแล้วบอกมาจากทั่วทิศถิ่นไทย
0: คอนเซปต์คอนเซปต
10: ์เลยบอกสโลแกนถูกบ้างผิดบ้างแต่พยายามไม่ถูกเยอะไว้แล้วกัน
1: ต้องจำสโลแกนด้วยนะ
0: สโลแกนนะ
10: แจกเมล็ดพันธุ์ให้ก่อนเลยแล้วพอซื้อต้นไม้เราก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับทั้งแจกทั้งแถมว่างั้นเถอะนะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาแต่จริงๆถ้ารายการเรานี่ขยันนะก
0: ็
10: คือวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นเอฟซีจะมากันเยอะนะครับแล้วพอสายๆบ่ายๆเนี่ยก็จะเป็นคนแถวย่านพิพิธภัณฑ์เนี่ยมานะครับแสดงว่าเอฟซีเรามีขยัน
1: มาช่วงเช้าน
10: ะช่วงเช้า
0: ไปเช้าอ่ะดีอากาศไม่ร้อน
10: ดีครับดีอ่ะมาใช่แล้วก็มาเลือกได้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวลาคุยกันเยอ
0: ะ
10: สายๆเนี่ยคนเยอะผมจะไม่ค่อยมีเวลาคุยด้วยเนาะบางคนก็จะน้อยใจโอ้โหมาทักอาจารย์ไม่คุยด้วยเลยมันแบ่งภาคไม่ได้เน
0: า
10: ะ
0: ไปเลยแล้วก็ตะโกนเรียกอาจารย์เลย
10: คนนู้นก็จะเรียกอาจารย์คนนี้ก็เรียกอาจารย
0: ์
10: ผมหันจนงงไปนะครับ
0: เห็นไหมแฟนรายการอาจารย์
1: ไม่รู้จะหันไปทางไหนดีอ
0: าจารย์เรามีเวลาเหลือแค่10กว่านาทีขออนุญาตเปิดสายได้ไหม
10: เอาเลยคร
1: ับ ไ
10: ป
1: สายจะได้ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะ022769718 022769718หรือฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ค่ะหรือฝากคำถามได้นะคะคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าใครฝากถามอาจารย์เรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะได้อ่านให้อาจารย์ฟังด้วยนะคะตอนนี้หลายคนทักทายมานะคะพี่ติ๋มพี่อัชราระหว่างรอสายตอนนี้อาจารย์เราอัปเดตกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
10: ก็จะมีมะม่วงเนาะมะม่วงที่อย่างรอบนี้เขาเรียกมะม่วงอกร่องถวาย
0: อก
10: ร่องถวายเนี่ยปกติอกร่องมันจะออกตามฤดูกาล
0: ค่ะ
10: นะครับแต่รอบนี้เราจะมีอกร่องพันธวายนะครับซึ่งมันออกปีละหลายครั้ง
0: ค
10: ่
0: ะ
10: นะครับแล้วก็อย่างที่ครั้งที่แล้วที่เรามาแล้วมันไม่พอโดนต่อว่ามะม่วงมะพร้าวนะฮะมะม่วงที่ลูกเอามะพร้าวรสชาติดีนะฮะรสชาติดีนะครับแล้วตอนใกล้สุกเนี่ยจะออกมันนะครับแล้วพอสุกเนี่ยจะหวานจัดจ้าน
0: มะม่วงมะพร้าวเหรอคะ
1: มะม่วงลูกเท่ามะพร้าว
10: ลูกเท่ามะพร้าวครับผม
0: อาจารย์แล้วผลผลิตมันถ้าเอาไปปลูกเนี่ยใช้เวลานานไหมคะจะกว่าจะได้กินผลเนี่ย
10: ปีเดียวครับเพราะว่ามันต้องเสียบยอด
0: อ๋อ
10: นะครับคือเขาเอากิ่งที่ออกลูกแล้วมาเสียบนะครับมันจะเร็ว
0: พันนี้จะกินพันนี้นิยมกินสุกหรือว่ากินดิบ
10: ได้หมดเลยครับตอนดิบเลยตอนยังเริ่มกำลังเจริญเติบโตมันจะเปรี้ยวหน่อยแต่พอเข้าคายคือใกล้สุกจะเริ่มมัน นะครับแล้วพอสุกเนี่ยจะหวานแล้วก็รสจัดนะครับ
0: โอ้
10: ถือว่าโอเคเลย
0: ถ้ามะพร้าวจริงถ้ามะพร้าวจริงค่ะ
10: ครับแล้วก็ยังมีมะม่วงกะล่อนนะครับเป็นหายาก
0: หายากมาก
10: รอบนี้มาสวยมากเลยต้นสวยสูงมะม่วงเจ้าคุณทิพย์นะครับมะม่วงใหญ่กล่ำนะครับมะม่วงขายตึกมะม่วงโบราณนะฮะมะม่วงแก้วอะไรเงี้ยแม่มาดูกันนะเยอะแยะนะครับหรือใครมีปัญหาเนาะอย่าลืมเนาะแวะมาเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเปิดเป็นคลินิกเกษตรนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านผอ.ประเสริฐนะครับว่าขอเปิดเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้เข้ามาปรึกษาปัญหาครับสอบถามนะครับเราของเราเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตร
0: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตท่านค่ะเพราะว่ามีสายมาแล้วสายทางบ้านนะคะ
1: ค่ะจากสัตหีบนะคะชลบุรีสวัสดีค่ะคุณบรรณาคะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
11: อาจารย์ว่าปลูกองุ่น15ปีแล้วไม่ยอมออกลูกค่ะ
10: เป็นพันธุ์ใบ
11: ปีนะ
10: เป็นพันธุ์ใบอะครับ
11: ทำอะไรคะ
0: พันธุ์ดูใบ
10: พันธุ์ดูใบ
11: แล้วจะทำยังไงดีคะ
0: อ๋อจะทำยังไงดี
11: 15ปีอะเขาถนอมหน้าดูเลย
10: แล้ว15ปีทำอะไรให้มันบ้างอ่ะ
11: เขาก็รดน้ำประจำมาแน่เขารักมาก
0: อ๋อใส่ปุ๋ยไหม
11: คงไม่ใส่หรอกเขาถนอมเขาละเกินนี
0: ่อันนั้นรักไม่จริงละรักไม่จริง
11: ไม่บ้านญาติบ้านญาติ
0: อ๋อบ้านญาติอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำอาจารย์แนะนำเลยค่ะ
10: ถามเจ้าของเขาว่ากินข้าวไหม
11: ฮะ
10: ถามเจ้าของคนปลูกว่าได้กินข้าวไหมทำไมไม่กินน้ำอย่างเดียว
0: เออ
10: ครับถ้ากินน้ำอย่างเดียวก็อยู่ได้ก็โอเคองุ่นก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเจ้าของกินข้าวก็ต้องใส่ปุ๋ยให้องุ่น
11: อ๋ออง
10: ุ่นเนี่ยฟังเราเล่นเราเล่นองุ่นเป็นอย่างนี้นะองุ่นเป็นพืชที่จะต้องใส่ปุ๋ยสะสมอาหารให้มันหลังจากสะสมอาหารในพอแล้วก็คือใส่ปุ๋ย8/24/24รดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำนะครับหมดน้ำสัก15-20 วันหลังจากนั้นให้ตัดแต่งกิ่งตัดปลายกิ่งอ่อนๆออกให้หมดแล้วรูดใบออกให้หมดทั้งต้นนะครับ
11: รูดหลังจากนั้นรูดใบออกให้หมดทั้งต้นเหรอ
10: ฮะอย่าให้มีใบเหลือแม้แต่ใบเดียว
11: อ๋อ
10: หลังจากนั้นเอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้มันแล้วรดน้ำให้มันใหม่เดี๋ยวมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอก
11: แต่
10: ถ้าไม
11: ่
10: ช่วยมันถ้าไม่ช่วยมัน
11: อาจารย์ค่ะเดี๋ยวก่อนก็ได้ยินเสียงอาจารย์เลยเนี่ย
0: ฟังทางวิทยุสะดวกไหมคุณวรรณา
10: ผมบอกผมพูดดังแล้วนะ
11: กำลังเปิด
10: ครับ
11: ค
0: ่
11: ะ
0: ไม่ถ้าคุณวรรณาฟังทางวิทยุคุณวรรณาต้องวางหูไปค่ะต้องวางโทรศัพท์ไป
1: ฟังทาง
0: โทรศัพท์ทางวิทยุเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ฟังทางวิทยุนะ
10: ครับ
0: ค่ะ
10: โอเคถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งไม่ใส่ปุ๋ยสะสมไม่ตัดแต่งกิ่งมันไม่มีโอกาสออกฮะออกน้อยมากครับนะครับฉะนั้นเนี่ยองุ่นกับม่อนเหมือนกันใบหนาเหมือนกันเลยครับคือต้องใส่ปุ๋ยสะสมอาหารได้มันแล้วตัดใบยอดออกรูดใบออกให้หมดพวกเดียวกันเลยทำอย่างเนี้ยได้ผลกินแน่นอนครับแต่องุ่นโรคเยอะเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำองุ่นออกงานนี้เนี่ยจะลำบากเพราะว่าเชื้อรานะครับแล้วค่อยฉีดยากันเชื้อราถ้าให้ดีเนี่ยคือหลังจากเดือนตุลาแล้วเนาะปีนี้ฝนจะหมดเร็วเดือนตุลาฝนหมดสะสมอาหารให้เลยแล้วหลังจากนั้นมันจะไปออกช่วงประมาณเดือนมกราคมกุมภาช่วงนั้นไม่มีฝนดูแลง่ายจัดการง่ายครับนะครับถ้าฟังไม่ทันโทรมานะครับเดี๋ยวจบรายการแล้วโทรมา
1: ค่ะ
10: คร
1: ับ คร
10: ับผม
1: อาจารย์คะองุ่นกับลำไยเนี่ยวิธีการดูแลก็เหมือนกันไหมคะ
10: คล้ายกันแต่ลำไยเนี่ยมันจะต้องอาศัยอากาศองุ่นไม่จำเป็น
1: ค่ะ
10: นะครับลำไยต้องอาศัยอากาศหนาวยกเว้นถ้าเป็นพันลำไยแดงลำไยปิ่นฟองอันนี้ไม่ต้องอาศัยอากาศนะครับมันเป็นพันธวาย
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้รากสารเขาไม่สนอากาศอ่ะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับเขาลาดสารเมื่อไหร่มันก็ออกครับผมครับแต่ถ้าลาดบ่อยไปตายนะครับ
0: ต้องระวังเหมือนกันนะบางคน
10: ให้
0: น้ำเยอะ
10: เป็นปี
0: อ่ะ บางคนก็รักต้นไม้เหมือนที่เมื่อสักครู่คุณวรรณาบอกว่ารักมากประคับประงมอย่างดีรดน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใส่ปุ๋ยเลย
10: ก็ดูแลอย่างดีเลยนะเดินไปดูทุกวันนะคร
0: ับ
10: อ
0: าบน้ำให้อย่างดี
10: ดูอย่างเดียว
1: ดูอย่างเดียว
0: กลัวต้นไม้จะสมบูรณ์เกินไปก็เลยไม่ได้ให้กินปุ๋ยแต่ว่าไม่ได้นะมันต้องครบถ้วนเนาะสารอาหารต้องมีเหมือนกัน
1: มีคุณปณิศราค่ะถามอาจารย์ว่าจะปลูกมะละกอฮอลแลนด์เป็นเม็ดแห้งจะเพาะปลูกยังไงดีคะ
0: ฮอลแลนด
10: ์ถ้าเป็นเม็ดแห้งเนี่ยโดยเฉพาะเม็ดที่เราซื้อจากตลาดเนา
0: ะ
10: เอามาแช่น้ำ 5-7 วันนะครับหลังจากแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเล็ดขึ้นมาแล้วเอาผ้ากระบางห่อผ้ากระบางเปียกๆนะฮะห่อเสร็จแล้วเอาใส่กระติกที่ไม่มีน้ำแล้วเอาฝาปิดแล้วไปตั้งตากแดดอีก3วันหลังจากนั้นมันจะเริ่มปริขาวๆค่อยเอาไปใส่ถุงทำปลูกถุงละ 3-4 เม็ดเพื่อเอาไว้เลือกเพศครับมันถึงจะงอกนะครับถ้าไม่แช่น้ำ 5-7 วันไม่งอกนะครับ
0: อาจารย์มีคำถามน่าจะเป็นคำถามอีกสักคำถามหนึ่งบอกว่าปลูกมะละกอไว้ออกผลแล้วแต่ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเพี้ยแป้งลงเป็นขาวๆอ่ะเต็มทั้งลูกทั้งใบเลยอย่างนี้
10: จะมีเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเนี่ยเยอะนะครับมะละกอเนี่ยนะครับถ้าพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยถ้ามันใกล้กินใกล้จะเก็บกินแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบิวเวอรี่บวกเมทาไลเซียมก็ได้นะ
0: อ
10: ันนั้นส่วนหนึ่งอันที่สองคือไวออยล์ไวออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์มันเป็นสารน้ำมันนะครับไม่เป็นอันตรายเนาะมันเป็นสารชีวปานซึ่งฉีดแล้วเนี่ยเราสามารถเอาผลผลิตมากินได้ภายใน 1-2 วันก็มากินได้แล้ว
0: อ๋อไว้ออยล์ค่ะ
10: แต่ถ้าผลยังเล็กอยู
0: ่ค่ะ
10: เราสามารถจะใช้สารเคมีสังเคราะห์เนาะ
0: ค่ะ
10: นะครับไม่ว่าจะเป็นซีโปนินนะครับอิมิดาคอปิดซีโปนินพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครเจ็บแล้วอย่าไปใช้เนาะเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ตกค้างอยู่ประมาณ 7-10 วัน
0: ค
10: ่
0: ะ
10: นะครับเราก็ไปสนใจเราก็หันมาใช้พวกไวออยปิโตรเลียมออยบิวเวอรี่บวกเมทาไลเซียมนะครับตรงนี้ก็จะมีอันตรายต่อคนนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนใจดูนะครับครับผม
0: ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาน้อยคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะ
10: ไม่ได้เดือนละครั้งเอง
0: ใช่ค่ะ
10: แล้วก็เดี๋ยววันอื่นเราก็มาคุยกันเต็มๆ
0: ใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยค่ะ
10: ก็เบอร์โทรศัพท์เนาะ0611242859นะครับหรือถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวงานศรีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งก็มาเจอกับผมที่งานเลยนะครับแล้วก็เอาปัญหาติดตัวมาด้วยนะครับเราจะได้คุยกันเต็ม
0: ๆดินน้ำเน
10: า
0: ะ
10: ครับครับผมพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแวะมาเลยเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
1: ค่ะโทรหาอาจารย์ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
10: ขอเป็น8โมงเช้าแล้วไปเจอ5โมงเย็นเนา
0: ะ
10: แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นอย่าโทรนะครับ
0: เสาร์อาทิตย์นะ
10: ถ้ามันจะยุ่งทั้งวันแล้วผมจะไม่มีเวลาคุยด้วยแล้วพอเวลากำลังคุยลูกค้าเรียกหันไปทางนู้นทางนี้จะคุยถึงไหนแล้วลื
0: มเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเฉพาะเสาร์อาทิตย
10: ์นี้นะ
0: เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี
10: ้เสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไร
0: ค่ะถ้าใครอยากคุยกับอาจารย์
10: เนี่ยขอเถอะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ
0: ค่ะใครอยากคุยกับอาจารย์ก็แนะนำไปที่งานเลย
1: นี่คุณพิสมัยบอกคุณพิสมัยบอกว่าจะไปถามอาจารย์ที่งาน
0: โอเคค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี
10: ้
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มาก
10: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทั่วทิศถิ่นไทยเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและร่วมกันกลุ่มกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบถ้าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ

0: กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชปกคลุมจังหวัดตรังเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอเยริ่งอำเภอเยรังอำเภอแม่ลานอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอหลักใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตรายงานตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเท่ากับว่าที่ดินตรงนี้เมื่อของเจ้าของร่วมอีก2ท่านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเรืองแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ก็คือคุณเรืองกับผู้เยาว์คนนี
2: ้ครับ
1: ครับ
2: กับผู้เยาว์ทีนี้ถ้ากรรมสิทธิ์กลายเป็นอ๋อท่านทั้งนั้นในตอนนี้มันสมบูรณ์ในโดยตัวโฉนดมันอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมทันทีที่หลุดปั๊บเนี่ยพี่เรืองกับผู้เยาว์คนนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันถูกต้องนะครับ
1: ถูกต้องครับ
2: พี่เรืองในโฉนดตอนนี้มีชื่อพี่เรืองกับผู้เยาว์คนนี้ร่วมกันอยู่ใช่หรือเปล่าครับ
3: ในโฉนดอันนี้เขาเขียนบอกว่าเรืองได้สองส่วนคือได้แม่กับได้พี่ชายเขาบอกรับเฉพาะสองส่วนของเป็นของเรืองค่ะ
2: นั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของผู้เยาว์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี64เขาอายุ18ปัจจุบันนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้ว23
3: ค่ะ23ปี
2: 23ถ้าเขา23แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าเขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยได้ไหมพี่อนันต์ครับ
1: คือมันสมบูรณ์ตั้งแต่การจดทะเบียนมาครั้งแรกครับ

0: ท่านก
1: ็
0: คือคุณรวงเนี่ยคือรับซื้อฝากแค่2ส่วน2ไม่ใช่
1: 2ส่วนอ๋อโอเคครับก็คือแค่2ส่วน
0: คือของผู้เยาว์อยู่แล้วไม่ได้ทํานิติกรรมใดๆครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องที่มันยุ่งก็คือว่าพี่เรืองบอกว่าขนาดนี้เนี่ยพี่เรืองเนี่ยไม่ต้องการบ้านหลังนี้หรอกก็ต้องการให้เขามาไถ่ถอนออกไปนั่นแหละเอาเงินที่พี่เรืองจ่ายไปพร้อมกับบางส่วนมาจ่ายพี่เรืองก็จบก็บ้านไปเขาก็ไม่มีความสามารถก็ไปขายก็ขายไม่ได้ทีนี้พี่เรืองแต่ว่าคนขายฝากทั้งครอบครัวนี้ก็ยังอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะยังไงพี่เรืองถึงจะได้กรรมสิทธิ์หรือว่าให้เขาออกไปครับพี่เรืองนี่คือคำถามใช่ไหม
2: ค่ะคือต้องพูดยอดเงินไหมคะ
1: ยังไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับทำยังไงให้ได้กรรมสิทธิ์มาสองส่วนนั้นก่อนครับพี่ทั้งนั้นพี่อนันต์ครับ
0: คือตอนนี้กรรมสิทธิ์สมบูรณ์แล้วครับเป็นของคุณเรืองสองส่วน
1: ครับ
0: และของอีกท่านหนึ่งส่วนครับ
1: ครับ
0: ครับทีนี้วิธีการก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับแต่ปัญหาต่อมาก็คือทางคุณเรืองเนี่ยไม่อยากได้ที
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อยากจะให้มาไถ่ถอนไปแต่เมื่อเขาไม่ไถ่นะครับพอเขาไม่ถ่ายแล้วจะทำยังไงต่อก็คุณเรืองก็ต้องหาวิธีการนะครับจะแบ่งแยกหรืออะไรซึ่งในส่วนนี้ผมเข้าใจว่าเจ้าพนักงานที่เนี่ยเขาจะเห็นปัญหาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาก็เลยเตือนว่าอย่างเนี้ยในที่ดินแปลงเนี้ยมีบ้านอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เพราะนั้นบ้านสองส่วนเนี่ยก็คือปัจจุบันเป็นของคุณเรืองอีกส่วนนึงก็คือเป็นของชื่อที่เป็นผู้ยอมมาก่อน
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือปัญหาครับ
1: พี่เรืองอาจจะจ่ายเงินให้กับผู้เยาว์คนนั้นไปไม่ใช่ผู้เยาว์แล้วป่านนี้เขา
3: 23แล้ว
1: เขาจะเอาไหมเขาเอาไหมพี่ถ้าจ่ายเงินให้เขาแล้วเขาออกเขาเอาไหม
2: เขาไม่เอาค่ะ
1: เขาไม่เอาเราให้เขามาไถ่ถอนเอาของเราคืนมาเขาก็ไม่เอา
2: ค่ะ
1: ไม่มีตังค
2: ์ค่ะ
1: จะ
3: ทำอย่างไรแบบนี้
1: ยังไงทีนี้จะฟ้องขับไล่มันยังไงในเมื่อมันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันส่วนหนึ่ง
0: ถูกต้องครับ
1: นี่คือปัญหาเลยนะเนี่ย
0: ปัญหาใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือปัญหาหลักเลยนะครับโดยเฉพาะการที่ว่าเวลาขายฝากชื่อหลายๆคนแล้วขายแค่ไม่ครบอะครับปัญหาอย่างนี้จะเกิดขึ้นเยอะครับ
1: ครับ
0: วิธีการอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมก็บอกว่าณตอนนี้การที่จะใช้สิทธิ์นะครับอาจจะไปเมื่อกรรมสิทธิ์ก็เป็นของเขาจะขายไม่ขายก็เรื่องของเขาถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อยู่ที่ทางคุณเรืองแหละครับทางคุณเรืองถ้าอยากที่จะเอาบ้านเอาทรัพย์ที่แปลงนี้อาจจะบอกขายคนอื่นไปอะไรก็ว่าไปครับต้องไปเป็นอย่างนั้นทางเดียวครับ
1: ไปขายก็ยังไม่มีคนซื้อแล้วที่ดินมันไม่กี่ตารางวาและมีบ้านอยู่แล้วกลายเป็นคนสองคนออกก็ไม่ออกขายก็ไม่ขายขายก็ไม่ได้จะมาซื้อสิทธิ์ของเราเอาเงินมาคืนเราก็ไม่ทำยักตื้นติดกึกยักกึกติดกักนี่แหละเข้านี่แหละคือออกยังไงก็ไม่ได้มันกึกกึกกักกักไปหมดเนี่ยจะไปร้องศาลบังคับไม่ขายทั้งแปลงดีไหมครับถ้างั้นพี่
0: จะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาส่วนหนึ่งครับจะไปบังคับเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ในส่วนบุคคลของเขาถ้าก็ไม่ยินยอมก็บังคับไม่ได้ครับ
1: จะไปฟ้องแบ่งก็ไม่ได้เพราะที่กี่ตารางวาครับพี่ครับ
2: 36ตารางวา
1: 36ตารางวาจะไปฟ้องแบ่งแล้วมีบ้านอยู่มันจะแบ่งยังไงอ่ะ
0: เนี่ยนี่แหละครับก็คือในส่วนนี้ครับคือปัญหาเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ปัญหาตอนแรกมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตือนแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับนั่นเลยครับ
3: ก็คือมีการแจ้งเตือนแล้วแต่ว่าก็ยังซื้อมันก็เลยเป็นปัญหาย
1: ังจะช่วยเขาอยู
3: ่
0: ใช่ยังจะช่วยเขาอยู่
1: ใช่คือที่เขาเลยเอาคอไปพาดเขียงเนาะคือตั้งใจจะช่วยเขาเห็นว่าเขาเดือดร้อนรับซื้อฝากไว้ให้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ที่ดินเขาก็เตือนว่าจะมีปัญหานะก็ถูกขยันขยอด้วยความไม่รู้ว่ารู้เท่าไม่ถึงราชบุรีนะ
3: ไม่ถึงการไปไม่ถึง
1: แค่ราชบุรี
3: นครปฐมก็ได
1: ้โอ้นะพี่เรืองนั้นต้องติดไว้ตามนี้ก่อนแล้วก็เป็นข้อกรณีศึกษานี่คุยกับพี่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเรื่องที่ดินก็ยังเห็นปัญหาว่ามันจะออกยังไงเนี่ย
0: คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าหากว่าตอนนี้ทางคุณเดืองยังไม่มีการถูกโต้แย้งสิทธิ์ใด
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าความต้องการอย่างนี
1: ้
0: จะทำยังไงได
1: ้ครับ
0: นะครับในทางนี้ผมเรียนเลยว่าผมตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านคุณเดืองอาจจะไปปรึกษาอัยการหรือทนายนั้นไปว่ากันในกระบวนการ
1: คร
0: ับแต่ว่าเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องสิทธิ์ของบุคคลเนี่ยครับเขาก็ต้องรับความคุ้มครองนะครับซ
1: ึ่
0: งในวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับเขาก็เตือนแล้ว
1: ครับเอาพี่เรืองผมคุยกับพี่เรืองตามนี้ก่อนนะแล้วถ้าพี่เรืองมีอะไรก็พี่ก็โทรหาผมได้เรื่อยๆนะตามเบอร์ที่พี่โทรมานะ
2: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาคนอื่นเดี๋ยวพี่อนันต์อยู่กับผมอีกนิดนึงนะครับขอบคุณครับพี่เรืองครับ
3: ขอบพระคุณนะคะ
1: เป็นกรณีศึกษาให้กับทุกคนนะเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าเจ้าพนักงานพอเขาเห็นปั๊บเขาจะเตือนทุกรายไหมพี่อนันต์นะ
0: ทุกรายครับโดยเฉพาะการขายฝากเฉพาะส่วนหรือจำนองเฉพาะส่วนอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีชื่อของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เยาว์ก็เถอะครับ
3: ค่ะ
0: ถ้าเขาไม่ยินยอมครับ
1: อย่างพี่อนันต์เป็นเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะข้างหลังในข้างหน้าก็เจ้าหน้าที่เขารับเรื่องนะครับมีคนมาจดทะเบียนขายฝากเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันมีทั้งเอกสารด้านหน้าและข้างหลังที่เป็นคำเตือนเนี่ยไอ้นี้พี่อนันต์ย้ำเตือนยังไงที่จะต้องแจ้งให้ผู้ขายฝากได้รู้ว่าต้องรู้นะทันทีที่คุณมาจดขายฝากนะโอนเปลี่ยนชื่อจากคุณเป็นผู้รับซื้อฝากทันทีนะและถ้าคุณมาไต่ถอนในเวลาที่กำหนดเนี่ยนะคุณก็จะเสียบ้านเสียที่ดินแปลงนั้นไปนะและถ้าคุณไม่อยากเสียเกิดผู้รับซื้อฝากเขาเบี้ยวไม่ยอมรับวันที่จะครบกำหนดแล้วคุณจะทำยังไงให้นโยบายตรงนี้ยังไงครับพี่นัน
0: อันนี้ก็คือโดยหลักเลยนะครับหลักซึ่งกรมที่ดินก็วางระเบียบชัดเจนว่าการจดทะเบียนนะครับเฉพาะเรื่องขายฝากนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องขายให้จำนองต่างๆหัวหน้างานนิติกรรมเนี่ยสามารถจดทะเบียนได
1: ้ครับ
0: แต่เฉพาะเรื่องขายฝากจะต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ระดับสูงขึ้นไปอีกระดับจดทะเบียนเท่านั้นเพราะว่าหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเนี่ยครับที่ว่าดูแลฝ่ายทะเบียนทั้งหมดเนี่ยครับจะต้องอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆว่ากรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะถ้าหากไม่มาไถ่คืนภายในกำหนดเขาไม่ต้องทำเลยนะกรรมสิทธิ์ตกเป็นของเขาเลย
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมการขายฝากครับเหมือนกับการซื้อขายทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับทางบริษัทไปที่สำนักงานที่ดินเขาจะแนะนำอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเรื่องอธิบายแล้วเขาบอกว่าทำจำนองกันได้ไห
1: ม
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่
0: ทำจำนองกันได้ไหมเพราะว่าค่าธรรมเนียมแค่ร้อยละบาท
1: ครับ
0: เวลาถ่ายถอนก็เสียแค่75บาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องขายฝากเวลาถ่ายถอนก็ต้องเสียภาษีเงินได้อีกครับครับคือเขาเลยกรมที่ดินเลยวางระเบียบเอาไว้เลยว่าการจดทะเบียนขายฝากจะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเท่านั้นครับ
1: เป็นข้อสั่งการเลยถือเป็นนโยบายทั้งคุ้มครองผู้ไม่รู้กฎหมายด้วยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: สำคัญมากครับมีคนกิจจารัตจากอ่างทองเนี่ยก็บอกว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อ
3: เปลี่ยนชื่อ
1: ตัวเอง
3: มีการเปลี่ยนชื่อไปแล้ว
1: เปลี่ยนชื่อนะครับพอเปลี่ยนชื่อเสร็จปั๊บเนี่ยในกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นชื่อเก่าอยู่เนี่ยถามว่าเขาต้องไปเปลี่ยนชื่อด้วยไหม
3: แล้วต้องไปเปลี่ยนที่ไหนยังไง
1: พี่นันครับจำเป็นไม่เปลี่ยนชื่อสกุลของตนเองแล้วก็แต่ว่าในหลักฐานโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นชื่อเดิมอยู่เนี่ยจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนชื่อตามเลยไหมหรือยังไงครับ
0: ครับถ้าหากว่ายังไม่ต้องการที่จะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับหลักฐานที่ดินนี้นะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนครับวันที่จะไปทำถึงวันนี้เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวว่าเราหรือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลอย่างนี้ครับต
1: ้
0: องไปที่สำนักงานที่ดินไหมถ้าจะเปลี่ยนเลยก็ได้ครับไปที่สำนักงานที่ดินแต่ปัญหาว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับเพราะว่าวันที่ไปทำนิติกรรมข้างหน้าเจ้าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลนี่ครับไปแก้วันนั้นได้ครับครับผม
3: ค่ะ
1: มันสามารถที่จะทำนิติกรรมตรงนั้นได้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วเอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อไปประกอบนะครับว่าจากสมชายกลายเป็นสมพงษ์แล้วนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ไม่ต้องเปลี่ยนทันที
0: ครับ
1: นะครับไม่มีผลต่อความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับได้ครับพี่นันครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่นันครับ
0: ยินดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: พี่นันหนูปานะคะเจ้าพนักงานที่ดินสาขามัญจคีรีขอนแก่นต้องบอกว่าพี่นันนี่เป็นผู้ช่วยรายการของเรามาก
1: ๆโอ้หนูตามท่านมาชวนมาตั้งแต่ท่านอยู่ลำพูนนู่นน
3: ่ะ
1: จนกระทั่งมาอยู่มัญจคีรีนะครับก็ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็บรรยายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินนี่แหละนะครับให้กับเจ้าพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั่วประเทศเลยแล้วก็พี่เขายังรับประสานให้ทั่วประเทศนะเวลามีปัญหาที่นี่ไปที่นี่แต่แกประสานให้ก็ได้แต่เราก็ไม่อยากรบกวนจนเกินไปเน
3: า
1: ะ
3: พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะ
1: ครับ
3: แต่ว่าคุณกิจจารัตยังจะเข้าสายไหมคะพี่ถนอมเราก็ทราบ
1: น่าจะฟังอยู่แล้วนะเพราะว่าโทรเข้ามาน้องเมโลดี้รับสายมาเมื่อสักครู่นี
3: ้
1: ฟังชัดเจนแล้วนะครับว่า1คุณจะไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดตามชื่อใหม่ก็ได้นะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมเจ้าพนักงานที่ดินบอกแล้วว่าไม่จำเป็นไว้เมื่อคุณต้องการจะขายต้องการจะโอนแล้วค่อยไปเปลี่ยนไปทำนิติกรรมตอนนั้นเลยนะครับเอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อไปก็สามารถจะจดจำนอง
3: จดขายฝาก
1: หรือจดการโอนได้นะครับไม่มีปัญหาครับไม่ต้องไปดำเนินการทันทีก็ได้ครับ
3: ค่ะ
1: ตอบคุณนีนิดนึงก่อนได้ไหมคุณนีไม่ต้องเข้าสายนะพี่นี
3: เรื่องพินัยกรรมใช่ไหมคะ
1: ถามเรื่องพินัยกรรมพี่นีคุณพี่นีถามว่าไงนะ
3: พินัยกรรมฉบับแรกการทำพินัยกรรมฉบับแรกและมีการทำเพิ่มเติมเช่นมีการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้หรือไม
1: ่อันนี้จะเป็นปัญหาครับพี่นีครับถ้าหากว่าทำพินัยกรรมเขียนไว้เสร็จแล้ว
3: ะ
1: นะครับสมบูรณ์แล้วนะสมมติว่าสมบูรณ์แล้วต่อมาก็มาเติมข้อความเข้าไปอีก
3: อ๋อมาแอบเติมทีหลังอย่างนี้
1: ไม่ใช่แอบ
3: ทำเติมทีหลัง
1: ไปเติมทีหลังไปเติมทีหลังนี่นะเกิดมีทรัพย์สินมาอะไรมาเติมทีหลังเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาความไม่สมบูรณ์หรือการโต้แย้งขึ้นมาภายหลังได้ไอเราคนทำตายไปแล้วไม่มีปัญหาเพราะพินัยกรรมมีผลต่อเมื่อ
3: คนทำเสียชีวิต
1: คนทำเสียชีวิตถ้ายังไม่เสียชีวิตก็ยังไม่เป็นมรดกเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าไปเติมข้อความเข้าไปใหม่เนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแต่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำก็คือก็เขียนใหม่เลยครับ
3: ทำใหม่เลยดีกว่า
1: ถ้าเป็นพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือตัวเองทำเองทั้งฉบับเขียนได้ด้วยตัวเองเลยครับเขียนใหม่เลยครับ
3: ค่ะ
1: เออเท่านั้นเอง
3: ถ้าไปเติมบางทีปากกามันไม่เหมือนเดิมนะเราก็รู้นะ
1: เดี๋ยวมีคนไปท้วงติงขึ้นมาทำไง
3: ต้องไปตรวจสอบกันอีก
1: เกิดทายาทมาทะเลาะกันเอ้าแม่ทำไหมยังทำไมเป็นอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ใครมาใส่กันแน่แม่จริงเหรออะไรแบบนี้เนาะมันก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นนะคะ
1: ครับ
3: เอาไปกันที่กาฬสินธุ์ค่ะคุณอุ้ยนะคะคุณอุ้ยเนี่ยบอกว่าอัยการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ส่งฟ้องศาลแล้วศาลยกฟ้องต้องทำอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่กาฬสินธุ์อยู่อำเภอหยางละครับ
4: อำเภอย่างตลาดค่ะ
1: ยางตลาดนะอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาล่ะยางตลาดนะอย่าบอกว่าสิวนะ เขาปลูกกันนั่นน่ะ
3: ยางพารา
1: หอมแดง
3: อ๋อหอมแดงคนไทยชอบทานนะไว้ทำยำ
1: หอมแดงบ่
4: จ้ามีหลายอย่างอยู่จ้ะ
1: เออนี่แหละ
3: มีหลายอย่างนะคะ
1: ถ้าหอมแดงขึ้นชื่อเลยพี่อุ้ยถามว่าไง
4: อ
1: ัน
4: เคยถามอาถนอมเทียนนึงเราหลับไอเลี้ยงน้องไก่ขาเดียวนั่นไหมค่ะ
1: ครับ
4: ไอขาเดียวอันร้านทำงานนั่นโรงงานไก่อยู่แผนกล่วงเคียงในแล้วมือนึงขาอันน้องมันตกมาน้ำเคียงในแล้วก็เลยหยิบมาปิ้งกินตอนเลิกงานตอนเลิกงานเราหยิบมาปิ้งกินแบบมาหอดไอ้ประตูนั่นไอ้รถพ่อเพิ่นตรวจพ่อเพิ่นก็เลยไป
1: แจ้งความ
4: ให้จ้า
1: ก็ไปก็โดนแจ้งความ
4: จ้าไปโดนแจ้งความบัดที่นี่ก็เลยไปสถานีตำรวจ
1: ครับ
4: สถานตำรวจเพิ่นเลยมาไปแล้วกันอยู่ศาลเด้อยายว่าซั่นก็เลยไปศาลไปศาลบ่เราบัดนี้ไปหาอัยการอัยการก็เลยส่งไปศาล
1: ครับ
4: ส่งไปศาลแล้วเพิ่นก็เลยจับขังพ่อรอบบ่ายมันนั่นเพิ่นก็เลยปล่อยเพิ่นก็เลยว่ากลับบ้านได้ไม่มีอะไร
1: ครับ
4: แล้วอยู่มาประมาณน่ะ2เดือนก็เลยมีหมายมาอีกเจ้าหน้าที่มาส่งว่าอัยการฟ้องอุทธรณ
1: ์เดี๋ยวนะผมจำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้หลานใช่ไหมทำงานใช่ไหม
4: จ้า
1: หลานทำงานแล้วก็มันมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วของมันตกแล้วเอาออกมาจากที่ทำงานใช่ไหม
4: ค่ะ
1: ถูกรปภ.จับได้ก็เลยแจ้งความดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ถูกไหมครับ
4: จ้าจ้า
1: ลักทรัพย์นายจ้างอัยการทำตัวไปส่งศาลนะ
4: ค่ะ
1: แล้วศาลตัดสินแล้วหรือยัง
4: อันศาลเพิ่นกัดมือไปศาลเพิ่นกัดจับไปขังเพราะแต่รอบใบเพิ่นกัด
1: ไม่เป็นไรอันนั้นข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามขั้นไปเลยว่าแล้วคดีไปถึงศาลแล้วศาลตัดสินแล้วหรือยัง
4: เพิ่นก็ให้กลับมาบ้านเฉยๆแม่ค่ะว่ามันเพิ่นยกฟ้องบ่หรือจังใดฉันก็บ่รู
1: ้อ๋อแล้วไปขึ้นศาลเมื่อไหร่อ่ะครับ
4: ไปประมาณ2เดือนขึ้นหลังแม่ค่ะ
1: คือตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยก็คือว่าตำรวจก็นำตัวหลานเนี่ยไปพบอัยการและอัยการก็พาตัวไปฟ้องศาลถูกต้องไหม
4: ค่ะ
1: ไอ้ที่เขาขังก่อนนั้นก็ประกันตัวออกมาใช่หรือเปล่า
4: ไม่ได้ประกันเลยค่ะ
1: อ
4: ๋
1: อไม่ได้ประกัน
4: จ้าเพิ่นปล่อยออกมาว่าบ่มีหยังกลับบ้านได้เพิ่นวางสิ
1: แล้วไปหลานได้ไปขึ้นศาลแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
1: ขึ้นศาลแล้วเมื่อสักประมาณ2เดือนตอนนี้หลานก็กลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
4: จ้า
1: แต่ไม่รู้ว่าคดีจบแล้วหรือยังใช่หรือเปล่าครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อ
4: ไม่รู้สันว่ามันจบแล้วเพิ่นว่าบ่มีหยังกลับบ้านได้ว่าซั่นก็เลยพากันกลับ
1: ก็เลยพากันกราบหลานก็กราบเราญาติก็กลับมานะก็เลยไม่รู้ว่าคดีมันจบแล้วหรือยัง
4: ค่ะ
1: ก็ถ้าขึ้นศาลศาลตัดถ้าขึ้นศาลขึ้นไปเจอผู้พิพากษานั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วใช่ไหม
4: ยังค่ะยังไม่เจออ
3: แล้วที่ศาลตัดสินนี่คืออะไรคะ
1: เออ
3: ที่คุณยาย
1: แล้วตกลงได้ขึ้นศาลไหมเนี่ย
4: ขึ้นค่ะ
1: เข้าไปในเข้าไปในห้องพิจารณาคดีไหม
4: ยังค่ะ
1: เราไปเจอใครตรงไหนให้กลับบ้านได้
3: หรือว่าอย่างที่คุณยายบอกว่าอัยการเอาไปฝากที่ห้องขังแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
1: คือฟังแล้วแกเล่างงเอาอย่างนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเนา
4: ะ
1: ก็ไปติดต่ออัยการศาลไหนแล้วฟ้องที่ศาลไหนอ่ะ
4: มหาสารคามค่ะ
1: ก็ไปที่นั่นแหละครับไปพบอัยการนะครับเพื่อถามตำรวจก็ได้ครับไปตำรวจเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าคดีนี้จบแล้วหรือยังจบยังไงนะครับที่กลับมาบ้านได้เนี่ยนะครับศาลตัดสินลงโทษจำคือมันมีทั้งสองกรณีหนึ่งยกฟ้องกับสองก็คือศาลตัดสินลงโทษจำคุกแต่รอลงอาญาให้กลับบ้านได้ก็แปลว่าจบเหมือนกัน
3: จบเหมือนกัน
1: ยกฟ้องแปลว่าผู้ต้องหา
3: ไม่มีความผิด
1: ไม่มีความผิดยกฟ้องโดยความบริสุทธิ์ว่าไม่ผิดกับสองมีเหตุอันควรสงสัยยกฟ้องกับ3ก็คือว่า
3: ไปหาพยานหลักฐานเพิ่ม
1: ไม่ใช่3เมื่อกี้ที่พูดไปคืออะไร
3: ที่ว่า
1: ก็คือลงโทษจำคุกลงโทษจำคุกข้อหาลักทรัพย์นะแต่ว่าให้รอลงอาญาแล้วก็กลับบ้านได้ผมเกรงว่าจะเป็นอย่างหลังเนี่ย
3: ก็คือตัดสินแล้ว
1: จบแล้ว
3: รอลงอาญาอาจจะมีความประพฤติดีอะไรแบบนี
1: ้ไม่ใช่ครับคือโทษจำคุกเนี่ยถ้าไม่เกิน5ปีอะน้องอย่านะถ้ามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเนี่ยศาลสามารถรอลงอาญาได้รอไว้ก่อนว่าอย่าทำผิดคดีเดิมซ้ำนะอย่าทำซ้ำเรื่องนี้น
3: ะ
1: เขารอไว้แต่ทำซ้ำเมื่อไหร่เนี่ยเอาคดีเก่าที่ลงโทษจำคุกไว้2ปีนะมาบวกด้วยเลยนะสมมติเงี้ยนะเพราะงั้นในกรณีดังกล่าวเนี่ยผิดแต่ว่ายังไม่ติดคุกเพราะว่าเขาให้รอลงอาญาก็ดูเหตุผลเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างหลังครับคุณพี่ครับ
3: แม่อุ้ยนะคะแม่อุ้ย
1: นะอาจจะเป็นอย่างหลังเพราะฉะนั้นก็ไปถามอัยการดูก็ได้ครับถามอัยการนะอัยการที่พาตัวเราไปฟ้องนั่นแหละครับ
4: ค่ะ
1: นะจะได้ทราบชัดเจนนะเพราะว่าถ้าผ่านมาแล้ว2เดือนแล้วไม่มีหมายไม่มีอะไรมาอีกถูกต้องไหม
4: ค่ะเพิ่งมาประมาณสัปดาห์หลังนั่นค่ะประมาณ
1: มีหมายมาอีกเหรอมีหมายมาอีกเหรอ
4: จ้ามีหมายมาว่าไอ้อัยการอุทธรณ์ว่าซั่นอ๋อ
1: เขาอุทธรณ์เนี่ยแสดงว่าอาจจะศาลยกฟ้องแล้วแต่ว่าเขาอุทธรณ
3: ์ค่ะก็คืออ
1: ุทธรณ์ก็ไปขึ้นศาลอุทธรณ์ต่ออ
3: ๋อ
1: แต่ว่าไอ้การที่ในศาลชั้นครั้งแรกเนี่ยก็คือก็รอลงอาญาก็กลับบ้านได
3: ้
1: หรือยกฟ้องก็กลับบ้านได้แต่ว่าเมื่อจำเลยติดใจโทษทีโจทย์เขาติดใจอ่ะกรณีดังกล่าวนี้คืออัยการเป็นโจทย
3: ์
1: นะครับซึ่งอาจจะมีโจทย์ร่วมก็คือผู้เสียหายเขาติดใจเขาก็มีสิทธิอุทธรณ์นะเพราะงั้นในระหว่างที่รออุทธรณ์ก็รอไปครับเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ต้องไปขึ้นศาลตามหมายที่ส่งมานะอันเข้าใจละที่ส่งกลับมาว่ามีหมายกลับมาอีกถูกต้องมาจากศาลนะ
4: ค่ะ
1: จะต้องไปขึ้นศาลเมื่อไหร
4: ่วันที่15ค่ะ
1: กันยาเนี่ยนะ
4: จ้า
1: แล้วเราไม่แก้อุทธรณ์เขามันเป็นโจทย
3: ์ค่ะ
1: โจทย์ที่เขาอุทธรณ์เขาไม่
3: ยอมใช่ไหมคะ
1: ไม่ยอมตามคำพิพากษาเขาอุทธรณ
3: ์
1: เพราะทางนี้ไม่รู้อะไรอยู่แล้วเพราะงั้นจะไปอุทธรณ์ก็ไม่อุทธรณ
3: ์
1: โจทย์เป็นคนอุทธรณ์นะ
3: ก็ต้องไปไกลเกลี่ยขึ้นศาลต่อไปนะคะคุณยาย
4: อันนี้จะเตรียมจังใดไปคร
1: ับ ใช่ใช่
3: ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะพี่ถามคุณยาย
1: จริงๆแล้วเรามีทนายไหมเราไม่มีใช่ไหม
4: ใช่ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีทนายถ้าไม่มีทนายก่อนขึ้นศาลเนี่ยเอาหมายศาลเนี่ยนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะไปขอคำแนะนำแล้วก็จะขอทนายอาสานะครับในวันที่ขึ้นศาลด้วยนะครับ
4: ขอทนายอาสาที่ไหนคะ
1: อะไรนะ
4: ขอทนายอาสาที่ไหนคะ
1: ที่ศาลนั่นแหละครับไปขอทนายอาสาที่ศาลแต่ว่าผมอยากให้เอาหมายศาลเนี่ยที่บอกว่าเขาส่งมาเนี่ยนะครับจากศาลอุทธรณ์เนี่ยกลับไปอีกรอบหนึ่งไปให้อัยการช่วยดูเพราะว่าคุณป้าไม่รู้หรอกครับว่ามันมายังไงจะไปยังไงเนี่ยนะครับเวลาเขาแก้อุทธรณ์มายังไงจะให้เราลงโทษรับโทษให้ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องแก้ยังไงตรงนี้ต้องมี ต้องมีทนายมาช่วยนะครับก็ให้ไปพบอัยการเพื่อจะขอทนายอาสาให้ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยนะครับอย่าสู้ตามลำพังเดี๋ยวอาจจะติดคุกได้จริง
3: นะครับ
1: เพราะว่าที่เขาอุทธรณ์เนี่ยเขาต้องการอุทธรณ์ให้ติดคุกหลังจากที่ศาลชั้นต้นเนี่ยเมตตาอาจจะรอลงอาญาหรือยกฟ้องแล้วแต่นะครับ
3: ค่ะคุณยายทำตามคำแนะนำพี่ถนอมนะคะ
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนนะ
4: ค่ะแต่ยายขอถามอีกเนี่ยว่าคักไก่น่องนั่นเขาตีราคา41บาทถ้าติดมันจะนานเท่าไหร่คะนี
1: ่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่านะอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับการพฤติกรรมการกระทำถ้าลักทรัพย์เนี่ยถ้าลักทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน3ปีทีนี้มันก็ต้องดูว่าถ้าลักกลางคืนก็โทษก็หนักขึ้น
3: ค่ะ
1: นะลักกลางวันก็โทษก็เบาลงทีนี้ในขณะเดียวกันนี่ก็โทษก็คงแจ้งข้อหาลักทรัพย์นายจ้างอ่ะโทษก็จะหนักขึ้นนะมันจะบอกไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ละครับถ้าเขาเอาโทษแปลว่าผิดข้อหาลักทรัพย์ลักเข็มเดียวกับลักรถคันเดียวมันก็คือลักนะโทษมันก็3ปีเท่ากันนะครับเอาละรีบไปเอาหมายไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เพิ่นแนะนำซะเด้อเสร็จแล้วก็บอกว่าขออัยการขอทนายอาสา
3: ค่ะ
1: นะครับช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวให้อัยการช่วยเหลือแนะนำต่อนะสวัสดีครับ
3: นะคะคุณยายสวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: สวัสดีค่ะขอบคุณ
1: เพราะที่ถามมานี่ไม่แกไม่รู้อะไรแล้วก็มาเล่าให้ฟัง
3: มาเล่าต่อเรื่อยๆ
1: กว่าจะจับทางได้ว่าถูกศาลตัดสินยกฟ้องหรือว่าลงโทษจำคุกรอลงอาญาหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโจทยื่นอุทธรณ
3: ์แต่เราก็เข้าใจว่าคุณยายอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่ก็ให้ทำตามคำแนะนำของพี่ถนอมนะคะ
1: ครับ
3: อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะพี่ถนอมคือคนเราเนี่ยเวลาที่มีเงินเยอะๆก็อยากจะไปฝากธนาคารนะแต่ทีนี้พอไปฝากเนี่ยปรากฏว่าอยากจะไปเบิกเงินพอไปเบิกแล้วเอ้าอยู่ดีๆไม่สามารถเบิกเงินได้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยคุณประจวบเนี่ยจากสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวกำลังจะเข้าสายนะคะ
1: ครับ
3: ก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปฝากกับธนาคารเยอะมะคุณประจวบมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: คุณประจวบอยู่อำเภออะไรคะ
5: กาญจนดิษฐ์นะ
1: กาญจนดิษฐ์นะครับคุณประจวบเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเองหรือเปล่าครับ
5: เป็นของพ่อตา
1: พ่อตายังมีชีวิตอยู่ไหมครับ
5: ยังมีอยู่ครับ
1: พ่อตาเอาเงินไปฝากไว้ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนครับ
5: 54ตั้งแต่ปี54
3: ค่ะ
1: ตั้งแต่ปี54เป็นเงินเท่าไหร่ครับบัญชี
5: 20,000 กว่าบาทนะ
1: แล้วมีปัญหาอย่างไรครับ
5: คือพ่อแกหลงลืมเก็บบัญชีไว้ตั้งนานแล้วก็ลืมไปว่าเอาเงินไปฝากไว้พอมา 4-5 ปีก็นึกได้ว่าเจอสมุดบัญชีก็เลยไปลองเบิกดูฮะปรากฏว่าธนาคารเขากดอะไรอ่ะเจาะสมุดนะบอกว่าเบิกไม่ได้แล้ว
1: ก็เหมือนกับว่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวเลย
5: ใช่ฮะก็ลืมไปแล้ว
1: บัญชีไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ถอนเงินไม่ได้อย่างนั้นเหรอครับ
5: ใช่ครับถอนไม่ได
1: ้ฮะแล้วธนาคารให้คำตอบยังไงอ่ะครับ
5: ตอบว่าบอกคุณลุงนี่เบิกไม่ได้เลยงั้นเงินเนี้ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะ
1: พูดแค่นั้น
5: เลยนะ
1: มันจะมีประเด็นที่เหมือนกับคุณลุงนี่กรณีหนึ่งน้องยานัท
3: ค่ะ
1: สมมติว่าคุณลุงเนี่ยฝากเงินแล้วลืม
3: เงินเยอะจะล
1: ื
3: ม
1: ไม่ต้องเยอะหรอกแล้วลืมแล้วก็บางทีเขาก็เสียชีวิตไปเน
3: า
1: ะ
3: อันนี้ก็มีภาพยนตร์
1: แล้วก็ทายาทก็ไม่รู
3: ้
1: ทายาทก็ไม่รู้น
3: ะ
1: กว่าจะมารู้อีกทีผ่านไปหลายปีมากแล้วนะครับเงินนั้นก็ยังอยู่กับธนาคารอยู่ถูกไหมทายาทไม่รู้คำถามคือเธอเคยสงสัยไหมว่าเงินนั้นไปไหน
3: คิดว่าอยู่ที่ธนาคารไหมคะอ
1: ยู่ที่ธนาคารนั่นแหละ
3: ถ้าอย่างเราเน
1: ี่
3: ย
1: อยู่ที่ธนาคารแน่นอนแต่ถามว่าเงินนั้นเป็นของใครจะถือเป็นของธนาคารไหม
3: ไม่ใช
1: ่ทายาทก็ไม่รู้ใช่ไหม
3: เออก็ถ้าไม่รู้
1: เจ้าของบัญชีก็ลืมหรือทายาท
3: ก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: ก็ทายาทก็ไม่รู้ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: เขามีความพยายามที่จะออกกฎหมายขึ้นมาเมื่อสักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าถ้าเมื่อผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยให้เงินเหล่านี้ครับที่อยู่ในบัญชีต่างๆของคนตายแล้วญาติไม่รู้ นะครับหรืออยู่ในบัญชีของคนเป็นคนเป็นก็ลืมไปแล้วนะครับมันหลายปีมากเนี่ยแล้วมันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามาหักจนหมดนะนึกออกไหมมีหักค่าธรรมเนียมใช่ไหมแต่มันเงินมันเยอะมันหักไม่หมดแล้วถามว่าเงินเหล่านั้นไปไหนเขาก็เลยบอกว่าให้ธนาคารเนี่ยโอนเงินจำนวนเนี้ยไปอยู่ที่กระทรวงการคลัง
3: ไปให้แผ่นดินแทนหรืออะไรแบบนี้
1: ไปอยู่กับกระทรวงการคลังเลยแต่ไม่ตัดสิทธิ์นะแต่ไม่ตัดสิทธิ์ทายาทถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นทายาทและเป็นเจ้าหรือเป็นเจ้าของเงินหรือเป็นทายาทก็ต้องคืน
3: อ๋อก็คือเอาไปฝากไว้ตรงนั้นก่อนพอรู้ก็ให้ธนาคารคืน
1: ให้ถ้าไปอยู่ไม่ใช่ฝากไม่ใช่ฝาก
3: ค่ะ
1: ไม่ใช่ฝากคือว่าสมมุติอ่ะเขากำหนดว่าถ้า10ปีแล้วนะบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะสมมุตินะว่า10ปีนะให้ธนาคารเอาเงินจำนวนเนี้ยจากธนาคารกอไก่เนี่ยโอนไปที่กระทรวงคลังไปที่คลัง
3: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าต่อมาญาติตัวเขาหรือทายาทมาสืบทราบได้ว่านี่เงินของพ่อเขาแม่เขาพี่น้องเขานะก็ให้ขอคืนได้คลังก็ต้องคืนนึกออกไหม
3: ค่ะ
1: มันจะเป็นแล้วฉันได้แล้วฉันไม่คืนไม่ใช่นะเข้าใจตามนี้นะ
3: ค่ะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าเธอเห็นด้วยไหมเนี่ย
3: ก็เห็นด้วยนะคะ
1: ถ้าไม่มีกฎหมายนี้ออกมาเงินก็จะอยู่กับธนาคาร
3: ค่ะ
1: แล้วมันจะกลายเป็นของธนาคารไหม
3: เห็นด้วยกับข้อที่พี่นิรันดร์บอกว่าพยายามที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนั้น
1: เพราะถ้าไม่งั้นเงินก็จะอยู่กับธนาคารใช่ไหม
3: ใช่
1: พออยู่กับธนาคารจะเป็นของธนาคารหรือไม่เป็นของธนาคารแต่มันก็อยู่กับธนาคารเพราะงั้นธนาคารก็ได้มีเงินตัวนั้นไปใช้ถูกต้องไหม
3: ก็คือมันนอนนิ่งๆอยู่ที่ธนาคารนั่นแหละ
1: ทีนี้พอเขาเสนอจะออกกฎหมายว่าเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งให้เงินนี้โอนให้ธนาคารโอนไปที่กระทรวงการคลังนะครับถ้าเขาไม่มีใครมาเอาก็เข้าคลังไปเลยเอามาใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นรายได้ของแผ่นดินไปแต่ถ้าทายาทเขาติดตามมาได้พิสูจน์ได้ก็คืนทายาทเขาไปเธอคิดว่าดีไหม
3: ดีค่ะ
1: แต่ปรากฏว่ามีคนค้านคือไปด่ากระทรวงการคลังด่าว่านี่คิดจะเอาเงินชาวบ้านเหร
3: อมันก็เข้าใจได้หลายแบบ
1: คิดจะเอาเงินชาวบ้านเหร
3: อ
1: พอคิดจะเอาเงินชาวบ้านก็ไม่เดินต่อก็คลังก็ไม่ได้เดินต่อนี่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยพอไม่เดินต่อพอไม่เดินต่อเสร็จปั๊บเงินมันก็อยู่กับธนาคารถูกไหม
3: มันก็ยังนอนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นอะ
1: ตกลงแล้วใครได้ประโยชน
3: ์ก็
1: เงินมันอยู่กับธนาคารธนาคารก็ต้องเอาไปฝากก็ได้ดอกเบี้ยเป็นของธนาคารเอาไปให้เขากู้ได้ดอกเบี้ยก็เป็นของธนาคาร
3: ก็ได้ประโยชน์
1: เห็นไห
3: ม
1: แต่พอถึงเวลาเขาคิดจะเอาแก้ปัญหาตรงนี้ให้เนี่ยนะเอาแล้วถ้าเขาตามไม่ได้ก็เข้าคลังหลวงไปก็เป็นคนเป็นรายได้แผ่นดินก็ไปด่าคลังในสมัยนั้นว่าคิดจะเอาเงินชาวบ้านถังแตกเหรอก็นี่ครับคนเราถ้ามันคือต้องใช้เหตุผลเยอะเนาะเนี่ยเอาจากเรื่องนี้เดี๋ยวคุณพี่ยังอยู่ใช่ไหม
6: ครับผม
1: เอาละ
3: พ
1: ี่โทรไปที่เบอร์สี่ตัวน้องยานัทจำได้หรือยัง
3: เบอร์โทรธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
1: ผู้ใช้บริการทางการเงินจดเลยครับพี่เดี๋ยวให้สคงเขาตรวจสอบให้นะเบอร์โทรศัพท์1213ครับ
6: 1213
1: ใช่ครับโทรไปร้องทุกข์เลยแล้วก็บอกชื่อบอกสกุลเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของบัญชีและบอกเลขที่บัญชีทั้งหมดนะไม่ใช่ไปถามไปบอกเขาเสร็จปั๊บไปตอบอะไรไม่ได้นะเตรียมข้อมูลให้พร้อมโทรไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ซักปั๊บส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
6: โอเคครับผม
1: นะแล้วก็ถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงโทรมาแจ้งด้วยนะ
6: โอเคครับได้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะจริงๆเรื่องที่คุณประจวบเกิดขึ้นเนี่ยพี่ดาหนอมจริงๆแล้วมันมีภาพยนตร์นะ
1: ครับ
3: ใน Netflix เนี่ย ที่ว่ามีคนเนี่ยมีเงินเยอะเป็น10ล้านเลยแล้วปรากฏว่าเขาเสียชีวิตก็มีมิจฉาชีพนั่นแหละแอบแบบว่าเป็นทายาท
1: สมรอยก็ไปใช่ไหม
3: สมรอยแบบนี้ก็มี
1: แล้วคนนี่พี่ก็ยังเจอในโทรศัพท์มาในรายการเราก่อนหน้านี้นะครับเขาก็บอกว่าสามีเขาตายแต่สามีเขามีบัญชีตั้งหลายธนาคารแต่ว่าไม่รู้ธนาคารอะไรแล้วก็จะไปพอไปถามธนาคารก็บอกว่าไม่ตอบไม่ใช่โอ้โหยุ่งยากมากและสุดท้ายก็ช่างมัน
3: ค่ะ
1: เหมือนกับนายกพูดที่สงขลาช่างแบบนั้น
3: อ่
1: ะจำได้ยัง
3: แต่ว่ามันก็เป็นเงินนะเงินของเรา
1: ใช่ลงทีเงินก้อนใหญ่ด้วยนะเพราะบัญชีไม่เคลื่อนไหวก็บอกให้ไปอยู่คลังเอาก็มาด่าเสียว่าหาว่าถังแตกแล้วจะเอาเงินประชาชนนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดนะว่าเขาคิดไม่ได้เอาเงินชาวบ้านแต่เอาเงินของ ชาวบ้านที่มันอยู่ในบัญชีธนาคารแล้วมันไม่เคลื่อนไหวไปไหนแล้วก็ทายาทก็ไม่รู้ก็ต้องงั้นก็ต้องส่งคลังไม่ใช่ลาภมิควรได้กับธนาคาร
3: ก็ต้องคิดหลายๆแง่มุมนะคะ
1: เธอคิดว่าเงินเหล่านี้จะเป็นหมื่นล้านไหม
3: ก็ไม่แน่
1: กี่ปีมาเนี่ยเผลอๆจะหลายหมื่นล้านนะ
3: แล้วธนาคารเขาก็ได้ดอกเบี้ยจากการที่เขาเอาไปลงทุนนะ
1: ครับ
3: ไปที่คุณป้าม่อนจากสุโขทัยกันบ้างค่ะคุณป้าม่อนเนี่ยบอกว่าหลานสาวต้องการโอนมรดกแม่ที่เสียชีวิตจะทำอย่างไรนะคะคุณป้าม่อน
7: ค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณยานนาคค่ะ
3: คุณป้าม่อนอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
7: 74จ้ะ
1: 74จะเป็นอะไรนะ
3: หลานสาวเป็นป้าของหลานท่านนี้ใช่ไหมคะ
7: หลานเป็นลูกของน้องสาวจ้า
1: ลูกของน้องสาวแล้วจะโอนอะไรครับ
7: โอนที่นาที่บ้านเลยนะจ้ะมรดกของแม่เขาแต่คือว่าคุณถนอมแม่เขาเสียไปแล้วแบบว่าเขาได้ขายที่อีกแปลงหนึ่งให้กับลูกสาวป้าแล้วก็ยังไม่ได้ไปโอนกันพอดีแม่เขาเสียรีบด่วนนะคุณ
1: แม่เขาเสียไปก่อนใช่ไหม
7: นั่นนะแล้วเวลาลูกเขาโอนมรดกเนี่ยลูกสาวป้าจะไปโอนได้ไหมไม่จ้ะ
1: มันโอนไม่ได้แล้วเพราะคนขายตาย
7: โ
1: อนไม่ได้เพราะคนขายเสียชีวิตนะ
7: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทายาทของคนขายที่ก็คือว่าลูกเขานั่นน่ะลูกผู้ตายอ่ะนะ
7: จ้ะ
1: เขาไปร้องขอต่อศาลตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกพอเขาเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็สามารถโอนในฐานะผู้จัดการให้กับป้าม่อนได้ในฐานะผู้ซื้อเขายินดีโอนไหมล่ะครับป้า
7: จ้ะ
1: เขายินดีโอนไหมอ่ะ
7: เขายินดีจ้ะ
1: มีสัญญาซื้อขายกันไหม
7: มีจ้ะแต่เขียนกันเองพี่น้องเป็นพยานจ้ะ
1: มีสัญญาซื้อขายนะ
7: จ้ะแต่พี่น้องเขียนกันเองนะคะ
1: ป้าครับป้าตอบแค่ผมถามว่ามีสัญญาซื้อขายนะ
7: จ้ะ
1: แล้วก็ผู้ขายเสียชีวิต
7: จ้ะ
1: โดยที่ซื้อกันยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ
7: ์จ้ะ
1: เป็นที่เอกสารสิทธิ์โฉนดใช่ไหมครับ
7: จ้ะ
1: เป็นโฉนดทีนี้ก็สิ่งที่ลูกคนตายยินดีที่จะโอนให้แต่เขาไม่มีสิทธิ์โอนเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกก็ต้องให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกป้าม่อนก็ช่วยอำนวยความสะดวกเขานิดนึงนะครับก็รับเขาแหละพาเขาไปแหละพาเขาไปติดต่อที่เขาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหม
7: จ้ะ
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแต่ว่าเราต้องรวบรวมเอกสารนะครับเพื่อจะจัดตั้งผู้จัดการมรดกถ้าทำไม่ได้เนี่ยต้องไปจ้างทนายอ
3: ่ะแต่ถ้าไปที่อัยการก็จะทำง่ายใช่ไหมคะ
7: สะดวกไหมคะ
1: อะไรนะ
7: ถ้าเราจ้างทนายเลยจะสะดวกไหม
1: ถ้าให้ถ้าทายาทเขาอ่ะให้ทนายทำจ้างทนายจบเลยทนายก็จะรวบรวมให้หมดเลยแต่ถ้าเราไม่มีทนายเราจะให้อัยการทำเราต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานนะครับทั้งทรัพย์สินบัญชีทายาทบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดนะครับไปให้กับอัยการเหมือนรวมทุกอย่างไปให้อัยการอัยการดูเสร็จปั๊บเอกสารไม่ครบไปเอาเพิ่มมานะเอาพี่น้องทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันอัยการส่งเอกสารคืนหมดเลยไปหาทนายความถ้าพี่น้องทะเลาะกันเขาก็ไม่
3: ทำแล้ว
1: ก็ไม่ทำให้
7: ก
1: ็
7: ค
1: ือ
7: ลูกสาวคนเดียวจ
1: ้ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าลูกสาวคนเดียวก็ไปให้ผู้จะหาทนายก็ได้หรือไปพบอัยการก็ได้เพียงแต่ว่ารวบรวมบัญชีทรัพย์สินที่ต้องทำผู้จัดการมรดกแล้วก็ให้เขาตั้งพอตั้งเสร็จปั๊บสัก 3-4 เดือนศาลตั้งเสร็จปั๊บก็มาโอนให้ป้าได้นะ
7: บัญชีอันที่ว่ารวบรวมคือใบโน้ตส3คืออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าหลักฐานการตายไงครับป้า
7: จ่านี้
1: ครับครับ
3: ได้ค่ะคุณป้ามอนสวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะเรื่องนี้ถือว่าไม่มีอะไรมากนะคะก็คือจัดตั้งผู้จัดการมรดก
1: เขายินดีโอน
3: ค่ะก็สบายใจไปได้
1: เขาไม่ได้บ่ายเบี่ยง
3: อันนี้ก็เป็น
1: สมมติเราสมมติกรณีว่าทายาทบ่ายเบี่ยง
3: ค่ะ
1: แต่เรามีสัญญา
3: เรียบร้อย
1: ฟ้องศาลให้โอนได
3: ้ก็ฟ้องไป
1: ใช่ครับ
3: การฟ้องนี่ก็คือแค่เขาก็จะคืนที่ให้เรามา
1: ไม่คืนนะเขาต้องฟ้องบังคับเอาคำพิพากษาให้เขาต้องโอนก็คือเอาคำพิพากษาไปจดทะเบียนโอนเลย
3: แล้วคนโดนฟ้องเขาจะเสียเงินไหมคะแบบนี
1: ้ก็เสียครับ
3: คือถ้าคืนกันง่ายๆ
1: ในคำฟ้องเวลาเขาฟ้องเนี่ยเวลาเขาฟ้องสมมติว่าพี่ฟ้องเธอแล้วกันง่ายๆนะพี่ฟ้องเธอเนี่ยนะครับฟ้องว่า ให้ชดใช้ค่าเสียหายตามคำตามหนังสือกู้เงินให้ชดใช้เงินจำนวน 500,000 บาทแล้วก็ให้ใช้ค่าทนายด้วยนึกออกมั้ย
3: ค่ะเสียทั้ง2 อย่างเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าเราการฟ้องคดีต่อศาลมันต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยนะ 2% นะ
3: ค่ะ
1: 2% แต่เข้าใจว่ารวมแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 200,000 บาทต้องมีค่าธรรมเนียมบางคนไม่มีค่าธรรมเนียมก็ฟ้องศาลไม่ได้ก็เลยไปฟ้องแบบอนาถาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีอยู่นะครับระเบียบตรงนี้อยู่จริงๆเนี่ยไม่รู้นะผมเห็นว่าเขาจะแก้กฎหมายตรงนี้ไหมว่าไอ้ฟ้องแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยแล้วคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียมในการฟ้องเขาเลยเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม
3: ค่ะ
1: เขาก็เลยต้องเสียโอกาสแล้วคนที่ได้โอกาสก็คือคนที่โกงเขาอ่ะ
3: อันนี้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะ
1: จริงไหม
3: ค่ะ
1: เนี่ยยืมตังค์เขามาล้านหนึ่งทีนี้เวลาเขาไม่มีเงินจะไปจ้างทนายที่จะไปฟ้องอ้าวก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมศาลก็ 2% ของ1ล้านอ่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ทีนี้ฉันไม่มีจะทำยังไงอ่ะก็ต้องไปกู้เงินเพื่อมาฟ้องอะไรเงี้ยนะผมว่าบางอย่างมันก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงอ่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
1: ครับ
3: คือเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะแต่ตอนนี้ทางด้านสายโทรศัพท์ยังไม่พร้อมนะคะ
1: ครับ
3: เล่ากันหน่อยพี่ถนอมคือต้องบอกว่าในรายการ NBT รมใจช่วยชาวบ้านของเราเนี่ยก็มักจะมีคุณผู้ชมเนี่ยที่มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจบางคนก็เดือดร้อนเรื่องของที่ดินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของหนี้สินแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นยิ่งกว่าอีกนะความท้อใจเหนื่อยใจกำลังใจ
1: ถามได้เหมือนกันเรื่องสุขภาพก็ถามได้ในเมื่อวานก็ถามก็ยกให้น้องฝนเอาไปถามกับคุณหมอพรเทพ
3: ไปถามต่อได้คือเขาเรียกว่ารายการของเราเนี่ยต่อยอดไปที่รายการอื่นได้เช่นเดียวกัน
1: มีรายการหมออยู
3: ่ค่ะแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลพี่ถนอมเราก็ต้องเสียค่าเดินทางค่ารถกู้ภัยคือถ้าเดินทางไม่ได้ก็ต้องเอารถกู้ภัยมารับมันก็จะมีจำนวนเงินเน
1: ี่
3: ย
1: มีค่าใช้จ่าย
3: มีค่าใช้จ่ายทีนี้เขาก็เดือดร้อนก็เลยอยากจะให้รายการของเราช่วยแบบนี้
1: เดี๋ยวรอนะจะเข้าสายมาไหมนะ
3: ค่ะ
1: คุณธนพรจากสงขลาโฉนดที่ดินของแม่ยกให้พี่สาวแต่แม่เสียชีวิตไปแล้ว 2-3 ปีพี่สาวจะขายให้น้องสาวปัญหามีว่าแม่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อจะมีวิธีการซื้อขายและดำเนินการอย่างไรก็คือคุณธนพรรู้อยู่แล้วว่าแม่เนี่ยยกที่ดินแปลงนี้ให้น้องถูกต้องไหม
3: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อมาก็แม่เสียชีวิต
3: แม่เสียแต่แค่ว่าชื่อแม่เปลี่ยนก่อนที่จะเสีย
1: ใช่แต่ว่าโฉนดยังเป็นชื่อแม่อยู่ก็ต้องให้น้องเนี่ยนะครับให้น้องเนี่ยไปจดจัดตั้งผู้จัดการมรดกอะนะครับจดจัดตั้งผู้จัดการมรดกพอเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บก็น้องก็มีสิทธิ์ที่จะ
3: รับที่ดินนั้น
1: โอนที่ดินจากชื่อแม่มาเป็นชื่อของคุณธนพรนี่ต้องการจะรับโอนโดยการซื้อขายอ่ะ
3: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังรับโอนไม่ได้
3: ก็กรณีคล้ายๆกันนะ
1: ใช่หรือคุณธนพรก็ไปเป็นผู้จัดการมรดกของแม่เองก็ได
3: ้
1: คุณเป็นผู้จัดการมรดกของแม่เองเลย
3: ค่ะ
1: นะครับแล้วก
3: ็จริงๆแล้วใครเป็นก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ต้องทายาทคนใดคนหนึ่งหรือผู้มีส่วนได้เสียก็เป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับถ้าไม่มีทายาทคนไหนค้านนะพอคุณเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็โอนมาเป็นชื่อคุณได้เลยแต่ว่า
3: ต้องถามความเห็นก่อนไหม
1: ต้องพิจารณาพี่น้องที่เขามีกรรมสิทธิ์ในการ
3: ต้องพิจารณาร่วมกัน
1: ต้องจ่ายเงินเขาก่อนอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าโดยหลักแล้วก็ให้น้องสาวนั่นแหละเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
3: ทีนี้คุณฉลวยก็เรื่องของผู้จัดการมรดกเช่นเดียวกันพี่ถนอม บอกว่าผู้จัดการมรดกไม่จัดการแบ่งที่ดินให้พี่น้องทีนี้จะทำอย่างไรล่ะ
1: อันนี้ปัญหาคือตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวนะชาวบ้านที่โทรมาฝากเบอร์แล้วพอโทรกลับไม่รับสายตอนนี้เกิดปัญหาตรงนี้คือตอนนี้เรื่องมันอยู่เยอะมากอยู่หน้าจอเนี่ยที่มีคนร้องทุกข์เข้ามาเยอะมากแต่พอเราโทรกลับไม่รับสายท่านที่ร้องทุกข์เข้ามาแล้วช่วยรับสายด้วยนะ
3: ถ้าโทรไปนะเ
1: ราใช้เบอร์02โทรไปรับสายด้วยนะครับนะฮะ
3: ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะ
1: ใช่
3: เบอร์โทรของเราเอง
1: แต่พูดถึงมิจฉาชีพนี่ก็ฝากไว้หน่อยนะทางล่าสุดตำรวจไซเบอร์เนี่ย NBT Connect เรารายงานนะครับตำรวจไซเบอร์สรุปว่าตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ย8เดือนเนี่ยน
3: ะ
1: มีผู้ถูกหลอกลวงพวกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์หลายประเภทมีประมาณ 220,000 เรื่องคิดเป็นเงินเสียหายประมาณ 11,000 ล้าน
3: ค่ะ
1: แล้วในจำนวนนี้เนี่ยคนที่ถูกหลอกนะครับ
3: ถึง
1: ประมาณเกิด 29% นะในจำนวนนี้นะเป็นผู้สูงอายุครับ
3: คือเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้าน
1: อายุ60ปีขึ้นไปถูกหลอกจากแก๊งสแกมเมอร์นะครับเป็นเงินประมาณ 3,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุแล้วคนที่ถูกหลอกเนี่ยนะ
3: ค่ะ
1: คือถูกหลอกชวนลงทุน
3: คือก็หวังผลกำไร
1: ตอนแรกก็หลอกลงทุนนิดๆหน่อยๆลองดูก่อนนะแล้วก็ได้เงินมันหลอกให้ได้ก่อนนะเหมือนเราตกเบ็ดอ่
3: ะ
1: ตอนแรกมันก
3: ็ปลางับละ
1: งับก่อนนะแต่มันล่อตัวใหญ่อยู่สุดท้ายก็ลงไปเยอะพอลงไปเยอะเสร็จปั๊บมันก็จะบ่ายเบี่ยงถอนไม่ได้ถ้าจะถอนก็ต้องโอนเงินมาสุดท้ายก็ใส่เพื่อจะเอาเงินคืนจากผลประกอบการที่มันหลอกลวงทั้งหมดสุดท้ายมันก็ปิดหายไปก
3: ็
1: กลายเป็นผู้เสียหายหลอกลวงลงทุนเสียหายเยอะมากครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลงทุนกับใครก็ไม่รู้ผ่านโลกออนไลน์เราสูงอายุแล้วอย่าไปลงทุนเลยเก็บเงินเอาไว้ใช้เถอะครับอย่าไปลงทุนมิจฉาชีพหลอกลวงเยอะมากแล้วข่มขู่ให้เกิดความกลัวและให้โอนเงินไปเนี่ยนะก็โทรมาถามรายการนี้ก่อนได้ถ้าท่านดูรายการเราอยู่อย่าไปเชื่ออย่าไปโอนเงินให้ใคร
3: มาปรึกษาเราก่อนได้นะคะทางด้านของคุณกุหลาบเนี่ยยังติดต่อสายไม่ได้ไปคุยกับคุณพี่ประสิทธิ์กันบ้างคุณพี่ประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าปรึกษาเรื่องแม่ยกที่นาให้ลูก3คนให้แบ่งกันแม่บอกมีที่อยู่3ไร่2งานแต่พอให้กรมที่ดินมาวัดสรุปมี7ไร่เป็นที่ว่างเปล่า4ไร่จะทำอย่างไรพ
1: ี
3: ่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผม
1: ที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรอ่ะครับ
8: นสสามครับ
1: นสสามโอเคคุณประสิทธิ์ควรจะทำอย่างนี้ก่อนจะแบ่งนะตอนนี้แม่ยังอยู่ใช่ไหม
8: ยังอยู่ครับ
1: แล้วพอจะไปแบ่งมันแบ่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าในนสสามเนี่ยนะครับครุฑดำเนี่ยมันแค่3ไร่2งานแต่พอไปรังวัดปั๊บกลายเป็น7ไร่ถูกต้องไหม
8: ครับผมครับ
1: มันเกินมาเท่าตัวนะพอมันเกินมาเท่าตัวปั๊บเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่แนะนำว่าไงคุณประสิทธิ
8: ์เขาบอกว่าให้ผมลงไปคุยเองอ่ะผมให้น้องชายที่ว่าคนจะไปแบ่งกันไปคุยน้องชายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือนะครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพ
1: ก็เลยค้างคาอยู
8: ่ครับผม
1: ค้างคาอยู่ผมให้คุณจดเบอร์โทรศัพท์ไปนะจดเบอร์ครับ
8: จด
1: พร้อมจดไหม
8: ครับได้ครับ
1: 02ครับ141
8: 02 1เดี๋ยวนะครับสักครู่ปากกาไม่ออก
1: ใครดูรายการเรานะเตรียมปากกากระดาษให้พร้อมนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับบางทีก็จะได้บอกช่วงหลังไม่กล้าบอกเพราะว่าไม่พร้อมที่จะรับนะฮะ
8: 02
1: 141-5555ครับ
8: 141
1: เลข5 4ตัวครับ
8: 41-54ตัว
1: ใช่ครับนะคุณโทรไปถามที่กรมที่ดินนะเพราะว่าเรื่องของคุณไม่มีข้อมูลในรายละเอียดว่าคนที่บ้านเนี่ยไปตกลงกับไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วได้ความยังไงคุณบอกว่าเขาไม่รู้ทีนี้คุณก็มาถามแทนแต่ถ้าว่านสสามมัน3ไร่2งานแต่พอไปเจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วมันเกินไปถึง7ไร่มันเกินไปเท่าตัวเนี่ยนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าควรจะไปขอออกโฉนดที่ดินซะก่อน
8: ครับ
1: นสสามชื่อใครตอนนี้ครับ
8: เป็นของแม่อยู่ครับ
1: แม่ยังอยู่ใช่ไหมครับ
8: อยู่ครับผม
1: แม่ยังอยู่ให้แม่เอานสสามเนี่ยไปขอรังวัดออกโฉนดที่ดินนะไปทำออกโฉนดที่ดินนะพอออกโฉนดที่ดินเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีจำนวนเนื้อที่เกิน 10%
3: ค่ะ
1: พอเกิน 10% เนี่ยเขาจะเข้าคณะกรรมการอนุกรรมการของที่ดินนะครับเข้าอนุกรรมการเขาก็ต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ต้องประชุมร่วมกัน
1: ใช่นะครับเพราะนสสามมันคือใบจองอ่
3: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นชอบอนุมัติทำกินทำประโยชน์เต็มพื้นที่อยู่เขาอาจจะออกโฉนดให้ทั้งหมด7ไร่กว่านั้นได้เลยพอเขาออกโฉนดให้ปั๊บก็ขอแบ่งเลยทีนี้แบ่งแยกเลย
8: ครับก็ทำกินเต็มพื้นที่นะครับแม่ก็รับมาจากยายอีกที
1: ไม่ครับไม่ครับมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงครับนสสามเนี่ยถ้าติดป่าติดเขาติดที่ดินติดที่สาธารณะเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงไงครับ
9: ครับผมครับ
1: ข้อที่จริงก็คือที่ดินของแม่เนี่ยไอ้ที่บอกว่า3ไร่2งานเนี่ยมันติดที่สาธารณะมั้ยติดป่ามั้ยติดอะไรมั้ยพอไปดูเสร็จปั๊บเอ้ามันเกินมาตั้ง7ไร่7ไร่ยังไงมันก็แบ่งไม่ได้พอแบ่งไม่ได้เนี่ยผมเลยแนะนำว่าให้เอานส3ฉบับเนี้ยไปขอออกโฉนดให้เจ้าที่มาทำการรังวัดพอเขารังวัดเสร็จปั๊บถ้ามันไม่ไปลุกล้ำไปที่ใครแล้วก็ปรากฏว่าทำประโยชน์เต็มพื้นที่เพราะว่านส3มันไม่มีภาพถ่ายแผนที่ทางระวังอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราครอบครองทำประโยชน์อยู่จริงนะครับแต่เรื่องนี้ต้องเข้าอนุกรรมการต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าอนุกรรมการก็เห็นว่าเอาละทำประโยชน์อยู่จริงเต็มพื้นที่เขาอาจจะออกโฉนดให้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่ไอ้ส่วนที่ถูกกันออกไปเพราะอะไรก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นที่สาธารณะที่ป่าที่เขาที่อะไรหรือไม่นะครับพี่โทร02-141-5555ให้พี่ได้ความรู้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งผมแจ้งไว้ตามนี้ก่อนนะครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่ประสิทธิ
1: ์ครับ
9: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
9: สว
3: ั
9: สดีครับ
3: ก็เป็นเรื่องการแบ่งที่ดินแต่ว่าเป็นที่ดินสปก.มันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นมาอีกนะ
1: เหลือนิดเดียวลุงจอมจากปทุมธานีลุงจอม
10: ครับผม
1: ถามเรื่องอะไร
10: อ๋ออยากถามว่าถ้าผมมีบ้านที่ดินประมาณ27ตารางวาแล้วก็จะโอนให้ลูกสาวบ้านพร้อมที่ดิน
1: ครับ
10: จะเสียภาษีเท่าไหร่ครับ
1: ตอบไม่ได้อ่ะครับตอบได้อย่างเดียวว่าคุณราคาบ้านและที่ดินแปลงนั้นถ้าคุณขายน่ะเป็นเงินเท่าไหร่พอรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่เสร็จปั๊บเนี่ยเอาเงินสมมุติว่าขายได้1ล้านนั่นคือราคาตลาด1ล้านเอา1ล้านมาคูณ 1%นั่นคือค่าโอนแล้วก็ 0.5% ค่าอากรสแตมป์นั่นคือค่าจ่ายในการโอนครับ
10: ต่อ1% ใช่ไหมครับ
1: 1% นะครับอย่างน้อยก็ 1% ของราคาประเมินเพราะว่าพ่อให้ลูกใช่ไหม
10: ครับพ่อให้ลูกครับ
1: พ่อให้ลูกแต่ถ้าพ่อให้หลานทวดให้หลานอย่างเงี้ยอันนี้คิดเท่ากับการซื้อขายเลยนะครับตามนี้นะเวลาผมหมดแล้วนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ คุณจอมนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายสายโทรศัพท์นะคะที่พี่น้องประชาชนโทรเข้ามา
1: ครับ
3: ร้องทุกข์กับทาง NBT ของเรา
1: ตอบคุณกุหลาบนิดนึงได้ไหมที่นครศรีธรรมราชป้ากุหลาบที่จะไปหาหมอและไปจ้างกู้ภัยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าดูรายการอยู่นะให้โทรไป1330ให้สปสช.ประสานกับท้องถิ่นให้จัดรถส่งให้ครับ
3: 1330นะคะคุณพ
1: ี่กุหลาบสปสช.นะ1330นะครับเข้าใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเป็นฝ่ายผิดฝ่ายคู่กรณีเขาจึงไม่รับผิดชอบพอไม่รับผิดชอบก็ต้องใช้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุของตัวเองหมดเสร็จปั๊บก็จะต้องไปหาหมอพอไปหาหมอไม่มีเงินก็ต้องไปเรียกรถกู้ภัยมาจ้างพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเสียค่าจ่ายระหว่างทีนี้คุณใช้สิทธิ์บัตรทองคุณไปเองไม่ได้ไม่มีสตางค์โทร1330นะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
1: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
0: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
1: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passportเป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วด้วยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและ

0: รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกียนซาอำเภอไซบุรีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาคลองอำเภออ่าวลึกอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกวนโดนอำเภอกวนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอมายออำเภอปนาเรอำเภอยะริงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดงสตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอรือสออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววลิษามนัสนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อยค่ะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อยนี่มีพื้นที่ทั้งหมด210ไร่ค่ะแล้วก็มีจำนวนสมาชิกที่เป็นเกษตรกรชาวบ้านที่เข้ามาฝึกอาชีพกับเราทั้งหมด43คนค่ะกิจกรรมที่ดำเนินภายในฟาร์มของเราก็จะมีกิจกรรมปลูกพืชผักหมุนเวียนกิจกรรมเลี้ยงสัตว์กิจกรรมประมงกิจกรรมการผลิตข้าวแล้วก็กิจกรรมการผลิตข้าวก้องงอกค่ะโดยกิจกรรมพืชผักนี้เราจะทำการปลูกพืชผักหมุนเวียนและพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาลค่ะผลผลิตที่ได้เราก็จะนำไปจำหน่ายที่แมคโครซูนีกิจกรรมประมงจะทำการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิลกระชังปลาตะเพียนเพาะลูกกบเพาะลูกปลาตะเพียนจำหน่ายผลผลิตที่ได้เราก็ขายให้กับชาวบ้านในพื้นที่และก็คนงานกิจกรรมปศุสัตว์จะมีการเลี้ยงไก่ไข่ไก่บ้านเป็ดบาร์บารี่เลี้ยงโคพื้นบ้านผลผลิตที่ได้เราก็จะขายและจำหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการแล้วก็ลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาซื้อภายในฟาร์มเราค่ะส่วนกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเราจะทำปีละครั้งซึ่งที่โครงการเราจะผลิตข้าวหอมมะลิหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวตามร้านค้าทั่วไปร้านเกษตรต่างๆแล้วก็จะมีชาวบ้านเข้ามาซื้อสนใจไปทำพันธุ์ในพื้นที่ที่เขาจะปลูกนาค่ะในส่วนการผลิตข้าวก้องพ่องอกก็จะมีการนำข้าวหลากหลายสายพันธุ์มารวมกันก็จะมีข้าวหอมมะลิข้าวกอขอหกข้าวก่ำข้าวหอมแดงซึ่งผลผลิตพวกนี้ที่เราผลิตได้แล้วเราก็จะนำไปจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีลูกค้าส่วนใหญ่สนใจซื้อผลผลิตเหมือนที่เราจำหน่ายพืชผักทั่วไปก็จะมีออเดอร์ตามออนไลน์

0: บ้างส่วนพื้นที่ในโครงการเรานี่210ไร่ดำเนินกิจการเนี่ยทั้งหมด 4-5 กิจการนี่ผลผลิตที่ได้เราก็จะนำไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านแล้วก็ร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปการดำเนินตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะจุดประสงค์หลักที่พระองค์ท่านให้ตั้งโครงการนี้ก็คือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งสร้างอาหารเป็นแหล่งสร้างงานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพระราชดำริของพระองค์ท่านคือเราทุกคนภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ทำตรงส่วนนี้ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะยึดหลักตัวนี้แล้วก็ไปปฏิบัติที่บ้านและครอบครัวของเราค่ะตอนนี้ก็คือเราดำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติค่ะ
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมี

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับกลับมาพบกับรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 15:07 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้กับผมอัตพรปานกลัดครับ
2: และโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะครับวันนี้พวกเราไม่ได้มา2ท่านนะครับมากันอีกหลากหลายเลยนะครับเริ่มต้นด้วยวันนี้นำทีมโดยบรรณาธิการคุณธิติมาอิงกล่ำมหาธนขจรนะครับช่างเทคนิควันนี้พี่สายชนีสังนะครับประสานงานวันนี้พี่แนนมนวิภาเทียมแสนนะครับและทีมงาน Facebook Live วันนี้ดูแลโดย New Media นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: คุ
2: ณผู้ฟังสามารถทักทายพวกเรากันได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราเต็มอิ่
1: ม
2: กับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของฝั่งภาคเหนือนะครับที่ในส่วนของอุตรดิตถ์นะครับและก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือที่ฝั่งปัตตานีด้วยนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนะครับ
1: รวมถึงก็มีหลากหลายเรื่องราวนะที่เราจะเอามานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พัทยาหรือว่าหลากหลายเรื่องราวนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับ
2: ครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ในส่วนของภูสอยดาวนะภูสอยดาวตรงนี้นะช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราจะพาไปเที่ยวชมกับดอกงอนนาคดอกงอนนาคเนี่ยจะเป็นที่ขึ้นชื่อนะในพื้นที่ของภูสอยดาวแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
2: ครับเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับเราไปพูดคุยนะครับในประเด็นของการพาเที่ยวชมดอกงอนนาคมนต์เสน่ห์แห่งภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเรามีนักวิชาการนะครับที่ต้องบอกว่าพูดคุยแล้วก็เคยไปอยู่ในพื้นที่นี้โดยตรงเลยนะครับพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อความหมายธรรมชาติและประชาสัมพันธ์นะครับคุณนิธิวัฒน์จอนลอยนะครับจะพาไปพูดคุยในเรื่องนี้กันครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับคุณนิติวัฒน์ครับคือหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวที่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายเดินป่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยครับว่าไฮไลท์ที่สำคัญของภูสอยดาวเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
3: ครับผมก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นมาก่อนหน้าครับผมว่าเวลาเราคิดถึงภูสอยดาวเราก็จะนึกถึงดอกงอนนาคหรือว่าการเดินป่าที่มันมีความท้าทายใช่ไหมครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ก็เลยเป็นไฮไลท์ของภูสอยดาวก็คือลานสนครับผม
2: ครับลานสน
3: เวลาเราไปครับที่ภูสอยดาวเนี่ยมันก็จะมีอย่างตามชื่อเลยเนาะลานสนเวลาเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็จะมีต้นสนนะครับเรียงรายแบบสุดลูกหูลูกตาเลย
2: ครับ
3: แล้วอยากให้ท่านผู้ฟังจินตนาการภาพนี้ครับว่ามีต้นสนเรียงรายสุดลูกหูลูกตาบวกกับมีหมอกครับที่ปกคลุมอยู่บนลานสนเนี่ยตลอดเกือบทั้งวันแล้วก็ผนวกกับสีม่วงของทุ่งดอกงอนนาคที่ปกคลุมอยู่บนลานสนครับผมพอ3อย่างเนี้ยมันมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนที่ได้ไปเยือนนะครับบอกกันเลยว่าเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเป
2: ็
3: นโลกเทพยายเป็นโลกแฟรี่เทลครับผม
2: บ
3: แล้วก็นอกจากนี้ครับจากเรื่องของลานสนแล้วก็ดอกงอนนาคก็คือที่ภูสอยดาวก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นน้ำตกครับน้ำตกภูสอยดาวที่อยู่ด้านล่างสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่พร้อมที่จะขึ้นนะครับผมด้านล่างก็มีน้ำตกเหมือนกันหรือถ้าขึ้นไปถึงลานสนแล้วก็ยังมีน้ำตกทานสนด้านบนเช่นกันที่รอให้ทุกท่านไปสัมผัสอยู่ครับ
2: ครับโอ้โหเห็นภาพนะครับจากทางที่คุณนิติวัฒน์เนี่ยลุยลงพื้นที่เองต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับในส่วนของการเดินทางครับลำบากไหมครับไปเส้นทางไหนบ้างครับ
3: ในส่วนการเดินทางอะครับค่อนข้างสะดวกสบายเลยสำหรับการมาที่ภูสอยดาวก็คือจะแบ่งเป็น2 อย่างอย่างแรกก็คือถ้า ท่านผู้ฟังนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีรถส่วนตัวก
2: ็
3: คือสามารถปักหมุดใน Google Maps หรือว่าแมปอะไรก็ตามนะครับมาที่อุทยานแห่งชาติภูสายดาวได้เลย
2: ครับ
3: เส้นทางที่มาครับถนนก็คือเป็นทางคอนกรีตตลอดทั้งทางเนาะก็ค่อนข้างขับมาสะดวกสบายเลยครับผมแต่ว่าทางก็อาจจะมีความคดเคี้ยวเล็กน้อยก็อยากให้ทุกท่านระวังในการขับรถขึ้นมาด้วยนะครับ โดยที่ถ้ามาถึงอุทยานแล้วก็จะมีค่าจอดรถคันละ30บาทครับผม
1: ครับคือโดยส่วนตัวของผมเนี่ย
2: ครับครับใช่ครับ
1: โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยไปที่ภูสายดาวมาแล้วนะครับคือตอนนั้นเนี่ยไปในช่วงของเดือนตุลาก็จะเริ่มหนาวๆแล้วเนาะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยยังมีฝนตกลงมาไหมครับที่ภูสอยดาวครับ
3: ด้วยความที่มันก็เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับก็ยังมีฝนมาเรื่อยๆนะครับก็แต่ว่าก็จะมีบางวันที่ฟ้าเปิดอยู่บ้างแต่ว่าเราก็คาดเดาในส่วนของฝนค่อนข้างยากนิดหนึ่งที่ภูสอยดาวนะครับ
2: ครับอย่างกรณีที่ไปเที่ยวเนี่ยคุณนิติวัฒน์เป็นคนในพื้นที่โดยตรงไหมครับหรือว่าชื่นชอบที่ภูสอยดาวครับ
3: คือต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยตรงครับผมเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็เคยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูสอยดาวก็จะบอกว่าจริงๆถ้าท่านไหนครับผมไม่สะดวกหรือว่าไม่มีรถส่วนตัวการเดินทางมาโดยรถสาธารณะครับก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันแล้วถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับคนมาเดินป่าเลยครับซึ่งวิธีการก็คือว่าเราทำยังไงก็ได้ครับให้เรามาถึงที่ตัวเมืองพิษณุโลกให้ได้ก่อนไม่ว่าจะมาผ่านเครื่องบินมาผ่านรถไฟนะครับหรือว่ามาผ่านรถทัวร์มาลงที่ตัวเมืองพิษณุโลกแล้วก็สามารถต่อตัวเป็นรถสองแถวที่เหมาจ้างครับผมว
2: ิ่
3: งยาวจากสถานีรถไฟพิษณุโลกรถทัวร์พิษณุโลกมาถึงที่ภูสอยดาวได้เลย
2: ครับแล้วเสน่ห์ของในส่วนของภูสอยดาวเนี่ยอยากทราบว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ทำไมถึงหลงเสน่ห์สำหรับภูสอยดาวในที่อุตรดิตถ์ครับ
3: ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยครับว่าพอเราขึ้นไปถึงลานสนภูสอยดาวแล้วเนี่ยพอเราผ่านความยากลำบากของเนินต่างๆเนาะเวลาเราเดินป่า
2: ครับ
3: มันเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยครับหล
2: ุ
3: ดไปอยู่ในโลกของเทพนิยาย
2: ครับ
3: ขึ้นไปแล้วเราเจอหมอกปกคลุมทั้งหมดเห็นหมู่ดอกไม้ที่เป็นแบบสีม่วงเป็นดอกอ่อนนาคแล้วก็ลานสนที่มีต้นสนสุดลูกหูลูกตาทุกอย่างรวมกันแล้วมันทำให้เหมือนเราหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเราเหมือนได้เข้าไปชาร์จพลังอะไรอย่างเงี้ยครับกับธรรมชาติ
2: ครับดื่มด่ำกับบรรยากาศเหมือนได้ชาร์จแบตกับการได้ไปเที่ยวที่ภูสอยดาวนะครับถามอีกนิดนึงครับในส่วนของการที่ตอนนี้นะครับในส่วนของที่เราพูดไปในช่วงแรกก็คือดอกงอนนาคดอกงอนนาคในภูสอยดาวเป็นยังไงครับมีทุ่งหรือว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: บานช่วงไหน
3: ครับผมก็คือยินดีมากที่จะพูดถึงดอกงอนนาคนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนไฮไลท์เป็นซิกเนเจอร์ของภูสอยดาวเนาะจริงๆดอกงอนนาคครับผมเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่ามิดเดิลดิวซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนน้ำค้างกลางเที่ยงนะครับเขาได้รับการขนานนามหรือได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนราชินีแห่งดอกไม้ป่าเลย
2: ครับ
3: ซึ่งความพิเศษของเขาครับคือเขาจะบานแค่ในช่วงฤดูฝนเท่านั้นก็คือระหว่างเดือนสิงหากันยาตุลานะครับของทุกปี
2: ครับ
3: ซึ่งสาเหตุที่เขาบานในช่วงนี้อย่างเดียวครับผมมันก็จะมี3ประการหลักๆอันนี้จะเป็นเกร็ดความรู
2: ้ครับ
3: อย่างแรกก็คือว่าเรื่องของน้ำแล้วก็ความชื้น
2: ครับ
3: ดอกหัวหน้าครับผมเขาเป็นพืชลมลุกที่มีระบบรากตื้นนะครับเพราะฉะนั้นในฤดูแล้งเนี่ยที่อากาศแห้งครับตัวเหมือนตัวต้นของเขาตัวใบของเขาเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปจนหมดนะครับจนมองไม่เห็นเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาว่าซ่อนหัวหรือว่าเมล็ดของเขาอ่ะครับเอาไว้ใต้ดิน
2: คร
3: ับ แล้วพอเมื่อมาถึงฤดูฝนในฤดูกาลหน้าอย่างเงี้ยครับผมตัวเม็ดเขาหรือว่าตัวหัวเขาที่มันซ่อนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเบ่งบานอีกรอบหนึ่งในฤดูกาลถัดไปอันนี้คือเรื่องของงานแล้วก็ความชื้น
2: ครับ
3: ใช่ส่วนประการที่สองก็คือเรื่องของแสงแล้วก็อุณหภูมิครับต
2: ั
3: วดอกหัวหน้าเนี่ยครับผมเขาเป็นพืชที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิแล้วก็แสงเนี่ยค่อนข้างแม่นยำมาก
2: ครับ
3: แล้วแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมของเขาเนี่ยมันก็บังเอิญมาอยู่ตรงช่วงประมาณสิงหากันยาตุลาซึ่งก็คือหน้าฝนม
2: ัน
3: เป็นช่วงที่ความชื้นในอากาศแล้วก็อุณหภูมิครับเหมาะสมมากที่สุดม
2: ัน
3: เป็นสัญญาณของธรรมชาติที่บอกเราว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะสร้างดอกแล้วก็ผลิบานขึ้นมา
2: ครับ
3: แล้วก็ประการที่3ประการสุดท้ายก็คือว่าวิวัฒนาการการผสมเกสรครับ
2: ครับ
3: เนี่ยมันคือความชาญฉลาดของธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าดอกหัวหน้าครับเขาจะพร้อมใจกันบานทั้งทุ่งในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งมันก็คือเหมือนกลยุทธ์ในการดึงดูดแมลงผสมเกสรนะครับเช่นพืชหรือว่าแมลงตัวเล็กๆเนาะให้มันรวมตัวกันในปริมาณมากๆในช่วงเวลาสั้นเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการติดเมล็ดนะครับคืออย่างก็คือว่าเขาเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการสืบพันธุ์เราก็จะเห็นทุ่งดอกหวานนาคแค่ช่วงนี้เท่านั้น
2: ครับแสดงว่าก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำคัญที่อยู่ในภูสอยดาวนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับสำหรับดอกหวานนาคครับ
3: คือทั้ง3ประการที่กล่าวมาเนี่ยครับผมมันก็ทำให้ดอกหวานนาคพิเศษเลยเพราะว่าเราสามารถดูเขาได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆช่วงนี้เท่านั้นก็ถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจจะมาชมดอกหวานนาคนะครับก็แนะนำให้มาก่อนช่วงตุลานี้เนาะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้เขาก็จะโรยหมดแล้วนะครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่
3: เอาไว้แค่มาเล็ดเอาไว้ใต้ดิน
2: ครับ
1: ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะแนะนำคนที่จะไปเที่ยวที่ภูสอยดาวอย่างเงี้ยครับควรที่จะไปกี่วันกี่คืนดีครับ
3: คือโดยปกติอะครับที่ยอดนิยมก็คือว่าเขาก็จะมานะครับแล้วก็ขึ้นไปนอนที่บนลานสนเนี่ยหนึ่งคืน
2: ครับ
3: ใช่แต่ว่าถ้าท่านไหนท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะดื่มด่ำธรรมชาติแล้วก็มีเวลาในการเสพธรรมชาติดูดอกหวานนาคนะครับผมก็แนะนำให้นอนค้างด้านบนสัก2คืนจะเป็นช่วงเวลาที่ประมาณที่เหมาะสม
2: ครับแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกข้างบนภูสอยดาวเป็นยังไงบ้างครับมีการดูแลยังไงต้องไปนอนที่พักตรงไหนหรือว่ามีจุดกางเต็นท์ใดๆบ้างครับ
3: ด้านบนนะครับผมก็จะมีจุดกางเต็นท์ที่อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นลานสนที่มีต้นสนสุดลูกหูลูกตานะครับตอนนั้นก็จะมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับไปกางเต็นท์ได้หรือว่ากางเต็นท์ได้นะครับ
2: ครับ
3: ส่วนด้านบนเนี่ยก็ความสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างนะครับก็มีศูนย์บริการที่มีขายเป็นข้าวไข่เจียวภูสอยดาวนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อเลย
2: ครับ
3: มาม่านะครับน้ำร้อนโอวัลตินนะครับมีน้ำแข็งด้วยนะครับด้านบนให้บริการบวกกับว่าก็มีเครื่องกรองน้ำหยอดเหรียญนะครับที่ให้น้องเที่ยวเนี่ยได้เติมน้ำ
2: ครับ
3: ครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำห้องอาบน้ำ
2: ครับ
1: ห้องน้ำนี่สะดวกสบายไหมครับถามเพื่อ
3: ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่ภูสอยดาวเนี่ยเราจะใช้เป็นวิธีการให้น้องเที่ยวเนี่ยเอาถังมารองกรอกน้ำด้านนอกแล้วก็เอาถังเนี่ยไปใช้อาบน้ำหรือว่าใช้ส่วนตัวด้านในอีกทีเนาะจะไม่ได้มีก็ต่อมาให้นะครับในห้องน้ำ
2: ครับเห็นภาพในโซเชียลส่วนตัวของคุณนิธิวัฒน์นะครับต้องบอกว่าความสวยงามของดอกไม้ดอกที่เป็นดอกหงอนนาคเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศคือเป็นทะเลหมอกแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนก็ยังมีทะเลหมอกที่สวยงามใช่ไหมครับไม่อันตรายใช่ไหมครับ
3: ข้างบนลานสนนะครับผมพื้นที่หลักๆก็คือมันจะไม่ได้ติดเหวไม่ได้ติดอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัย
2: ครับ
1: ถ้าพูดถึงภูสอยดาวเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยยังมีไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาดก็คือการดูดาวเนี่ยถูกไหมครับ
3: ใช่คือดูดาวอะครับผมถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามันจะมีหมอกเนาะหมอกค่อนข้างปกคลุมตลอด
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยถามว่ามาดูดาวได้ไหมก็พอจะดูได้นะครับแต่โอกาสที่จะเห็นดาวชัดเจนเลยเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นคนที่อยากที่จะมาดูดาวนะครับหรือว่ามาตามล่าทางช้างเผือกจริงๆเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นช่วงหน้าหนาวมากกว่าคือช่วงพฤศจิกาถึงมกราที่จะเหมาะในการดูทางช้างดูทางช้างเผือกดูดาวมากกว่า
2: ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจไหมครับอยากจะไปท่องเที่ยวในจุดนี้อยากจะให้คุณนิติวัฒน์เนี่ยแนะนำหน่อยว่าควรเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับ
3: เตรียมพร้อมยังไงใช่ไหมครับก็คือว่าอยากให้เตรียมร่างกายมาให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการฝึกเดินแล้วที่สำคัญก็คืออยากให้ประเมินร่างกายตัวเองเนาะว่าตัวเองเนี่ยพร้อมในการเดินมากน้อยแค่ไหนเรามีปัญหาหรือว่ามีข้อจำกัดด้านสุขภาพตรงไหนหรือเปล่านะครับก็ถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมก็พร้อมที่จะมาสัมผัสธรรมชาติที่ภูสอยดาวได้เลยครับ
1: ครับขอถามอีกนิดนึงครับระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงลานสนเนี่ยไกลไหมครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ
3: หลักระยะทางอะครับผมก็จะอยู่ที่ 6.5 กิโลเมตร
2: ครับ
3: นะครับโดยระยะทาง 6.5 กิโลเมตรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5เนินหลักๆก็คือเนินสงญาติเนินปราบเซียนเนินปากก่อเนินเสือโคร่งแล้วก็เนินมรณะนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ในช่วงที่เดินเนี่ยมีอะไรเป็นอุปสรรคไหมครับในการเดินป่าครับ
3: อุปสรรคอย่างนึงก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นการเดินป่าใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีความชันเนาะ ขึ้นชื่อว่าการเดินป่าขึ้นชื่อว่าการไต่ขึ้นทางชันเนี่ยมันก็ทำให้เราอาจจะเหนื่อยได้อยู่แล้วก็อย่างที่แจ้งไปข้างต้นว่าคนที่จะเตรียมร่างกายมาให้พร้อมมีการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ประเมินร่างกายตัวเองมาให้ดีก่อน
2: ครับนะครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดนะครับเป็นผู้ที่ไปท่องเที่ยวจริงนะก็เรียกว่ามีการชอบชื่นชอบโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปหลายครั้งแล้วด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผมจริงๆภูสายดาวน่าจะขึ้นหู4 5 6รอบแล้วเหมือนกันครับ
2: ครับเอาแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยถ้าเดินไม่ไหว ถ้าสมมุติว่าผมเดินไม่ไหวเนี่ยจะมีบริการลูกหาบมั้ยครับหรือว่ามีเต็นท์ให้เช่าอะไรหรือเปล่าครับ
3: บริการลูกหาบครับมีเลยครับผมก็คือจะคิดเป็นกิโลละ30บาทก็คือสามารถจ้างลูกหาบได้เลยตอนที่วันที่มานะครับ
2: ครับ
3: มีตลอดนะครับแล้วก็บริการเต็นท์ก็คือทางอุทยานก็มีให้เช่าเต็นท์นะครับก็คือมีทั้งเต็นท์ถุงนอนแผ่นรองนอนหมอนทุกอย่างก็คือมีให้พร้อมเลยแต่อย่างเดียวก็คือว่าถ้าจะใช้อุปกรณ์นะครับจะแนะนำให้จองมานะครับก็คือสามารถจองมาผ่านเว็บกรมอุทยานได้เลยหรือจะพักเพจนะครับ Facebook อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเข้ามาจองก็ได้เช่นกัน
2: ครับแพงไหมครับค่าธรรมเนียมแพงไหมครับหรือว่าราคาพอน่ารักน่ารัก
3: ค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับสำหรับค่าเข้าอุทยานเนี่ยก็จะอยู่ที่40บาทแล้วก็ค่าพื้นที่กลางเต็นท์เนี่ยจะอยู่ที่30บาท
2: นะครับก็ถือว่า
3: ต่อคืนเน
2: า
3: ะ
2: 30บาทนี่คือต่อคนเหรอครับต่อคนต่อคืนใช่ไหม
3: ต่อคนต่อคืน30บาทคร
2: ับครับก็ราคานะครับก็ไม่ได้แพงมาก
1: น่ารักเน
2: า
1: ะ
2: ต่อคืนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ช่วงนี้กรีนซีซั่นยังเปิดให้บริการอยู่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนิธิวัฒน์จรลอยครับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อความหมายธรรมชาติและประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้พาไปรู้จักกับดอกงอนนาคและก็มนต์เสน่ห์แห่งภูสอยดาวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับขอบคุณมากๆครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
4: ครับ
2: นะครับก็เป็นพื้นที่นะน้องแพรเคยไปมาแล้ว
1: เคยไปมาแล้ว
2: ก
1: ็ยังประทับใจแต่ว่าก็ในช่วงที่เดินเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะตอนนั้นขึ้นไปตั้งแต่9โมงเช้านะไปถึงก็ประมาณ6โมงครึ่งแล้วนะครับก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมกันให้มากๆนะครับก่อนที่จะออกเดินทางแล้วก็ไปสัมผัสธรรมชาติกันที่ภูสอยดาวนะครับ
2: ครับอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เชิญชวนไปท่องเที่ยวกันนะครับวันนี้พี่ต้อมพาไปอีกแล้วนะอุตรดิตถ์นะนะครับไปท่องเที่ยวที่นี่ก็ต้องบอกว่าอุตรดิตถ์ก็เป็นหลากหลายพื้นที่นะที่เราได้รู้จากทางพี่ต้อมเองเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยรู้จักอุตรดิตถ์ก็จริงแต่การเจาะลึกในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันสร้างเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็การประชาสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในหมุนตามวันแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในหมุนตามวันครับ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
14: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: หมุนตะวันสีสันภูมิภาคนะครับช่วงนี้ไปติดตามในพื้นที่ปัตตานีกันบ้าง
1: เมื่อสักครู่เราไปขึ้นเหนือกันแล้ว
2: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราลงมาที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
2: ไปติดตามกันนะครับกับประเด็นการเดินหน้าซ้อมแผนศูนย์บัญชาการเหตุการณ
1: ์
2: เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปี2569นะครับย้ำเอกภาพในการทำงานของพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดปัตตานีนะครับ
1: ครับ
2: วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้สื่อข่าวสทปัตตานีนะครับพันโทอัศรีอัศมาแอร์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับคุณอัตพลและคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับ
15: สว
2: ั
15: สดีครับ
1: ครับอยากจะให้ช่วยเล่าถึงภาพรวมของการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีครั้งนี้หน่อยครับว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็จัดขึ้นเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ใดเป็นหลักอะครับ
15: ครับคืองานเนี่ยแล้วก็กิจกรรมนี้จัดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีท่านรองผู้ว่าท่านชัยธรนิยมแก้วมาเป็นประธานแล้วก็ท่านเยาวภัยชนะเป็นผู้ดำเนินการนะครับคือภาพรวมเนี่ยเราเชิญทุกส่วนฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นทุกอำเภอนะครับแล้วก็มีหน่วยงานราชการหน่วยงานทางสาธารณสุขนะครับมาร่วมกันซ้อมแผนคราวนี้ซ้อมแผนที่ว่ามันเป็น TTX นะฮะหรือ Table Top Exerciseคือลักษณะของการซ้อมแผนหรือการฝึกซ้อมบนโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นการจำลองสถานการณ์สมมตินะครับ
2: ครับ
15: สมมติที่ว่าก็คือน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็มีการแบ่งฝ่ายหน่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ลักษณะอย่างนั้นครับจะใช้เวลา1วันในวันนั้นครับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาครับ
2: ครับแล้วอย่างในกรณีน้ำท่วมนะครับปีที่แล้วได้รับผลกระทบหนักอยู่นะสำหรับปัตตานีปีนี้เป็นยังไงบ้างครับการวางแผน
15: ตั้งแต่ปี67ถึง68นะครับพื้นที่จังหวัดปัตตานี12อำเภอนั้นประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
2: ครับ
15: ทั้งจังหวัดนะครับคือพอมาในปีนี้เนี่ยเราเห็นโมเดลของหาดใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ในช่วงต้นปีที่น่านเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็ได้หารือกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับมาซ้อมก่อนที่ยังสามารถที่จะบริหารจัดการหาข้อมูลมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งต่างๆณวันที่ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ได้นะครับตรงนี้
1: ครับถ้าพูดถึงการซ้อมแผนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือว่า Table Top XExercise เนี่ยครับอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยครับว่าเป็นการฝึกในลักษณะแบบไหนครับแล้วก็แตกต่างจากการฝึกภาคสนามยังไงบ้างครับ
15: การฝึกแบบ Tabletop Exercise หรือ TTX เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะในออฟฟิศในห้องประชุมนะครับก็คือเป็นลักษณะของการจำลองสถานการณ์ว่าน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายมานั่งแล้วก็จะแบ่งภารกิจหน้าที่ให้ใครดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับคือเป็นการนำฝ่ายในการส่วนหนึ่งแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติอย่างเช่นทางหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็คือทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายสาธารณสุขนะครับแล้วก็ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางทหารตำรวจนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้อย่างเร่งด่วนนะครับตอนนี้สืบเนื่องมาจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตามที่บอกนะครับว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง12อำเภอแล้วก็เลยใช้โมเดลตรงนั้นจนผมก็ญาติเล่าเลยก็แล้วกันนะครับว่าทางพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยจากการที่ซ้อมแผนมาแล้วหลายคนก็ได้เข้ามาร่วมแล้วแล้วก็ในวันนั้นมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอาภีซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาในระดับประเทศนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ชี้แจงที่คลายข้อมูลให้กับทางรัฐบาลนะครับในห้วงที่มีอุทกภัยที่หัดใหญ่นะครับซึ่งวันนั้นท่านก็มาช่วยแล้วก็อธิบายถึงลักษณะภูมิประเทศของเราด้วยนะครับ
2: ครับ
15: แล้วก็ถ้าแตกต่างจากคือไม่ได้เหมือนภาคสนามเพราะว่าตรงนี้คือเราเหมือนเช็คความพร้อมนะฮะเหมือนเช็คความพร้อมบนโต๊ะนะครับในลักษณะอย่างนั้นครับ
2: ครับคุณอัศรีครับในพื้นที่ปัตตานีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงครับสำหรับการที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าในส่วนที่น้ำท่วมสูงตรงนี้ครับแล้วปีนี้เนี่ยได้เอาโมเดลตรงนี้ที่เป็นเกิดเหตุการณ์เมื่อครั้งปีก่อนๆเนี่ยมาปรับเปลี่ยนหรือว่าคิดว่าในปีนี้เนี่ยจะมีการระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะมีการลดลงมากน้อยแค่ไหนครับ
15: ครับอันนี้เขาใช้คำว่าซูเปอร์เอลนีโญนะครับในปีนี้นะครับก็ตามนั้นเลยซึ่งเราค่อนข้างที่จะกังวลแต่เราก็เปลี่ยนจากความกังวลมาเป็นในเรื่องของการที่ว่าจะต้องมาเตรียมให้มากกว่าเดิมเตรียมในขณะที่ยังสามารถที่จะเตรียมได้ตอนนี้จังหวัดปัตตานีเนี่ยก็ใช้โมเดลเดิมนะฮะก็คือท่านรองผู้ว่าท่านแรกเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวผมขออธิบายใหม่ตรงที่ว่าพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยเรารับน้ำจากนราธิวาสแล้วก็ยะลา
2: ครับ
15: นะไหลที่ปัตตานีแล้วก็ออกสู่ปากแม่น้ำที่อำเภอเมืองปัตตานี
2: ครับ
15: ดังนั้นผู้ว่ามี3ท่านรองผู้ว่ามี3ท่านท่านแรกเนี่ยดูแลอำเภอที่ติดกับลุ่มน้ำปัตตานีซึ่งไหลมาจากยะลานะครับอีกท่านนึงดูแลอำเภอที่ติดกับลุ่มน้ำสายบุรีซึ่งไหลมาจากนราธิวาส
2: ครับ
15: อีกท่านนึงก็จะเป็นการดูแลในพื้นที่ที่นอกเหนือ2ลุ่มน้ำนี้นะครับแล้วก็รองผู้ว่าสามท่านเนี่ยก็คือจะบัญชาการแยกส่วนนะครับตรงนี้ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนี้ก็จะมีความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการสถานที่พักศูนย์อพยพอาหารนะฮะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนี้ก็คือดูแล1669ด้วยนั่นคือความพร้อมในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็จะมีความพร้อมในระดับหนึ่ง
2: ครับครับอย่างปีก่อนๆที่แม่น้ำปัตตานีมีการเอ่อล้นไหมครับหรือว่าอย่างไรบ้างครับ
15: คือท่วมแบบหนักมากและโดยเฉพาะปีที่แล้วคือหนักที่สุดนะครับคือถึงขนาดว่าเอ่อล้นแม่น้ำปัตตานีในเขตเมืองคือมันมีอยู่สองส่วนปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเรากังวลว่าน้ำที่มาจากจังหวัดยะลาเนี่ยจะมากแต่ปีที่แล้วก็ถือว่าระดับน้ำที่เป็นน้ำฝนเนี่ยเยอะนะฮะขึ้นประมาณ1เมตรนะฮะจากแม่น้ำนะจากตลิ่งนะครับซึ่งถือว่าได้รับความเดือดร้อนมากนะครับซึ่งปีที่แล้วเราจะเห็นว่าอย่างคุณ
2: ครับ
15: น้องออก้านะครับที่คุณพ่อน้องออก้าจำชื่อไม่ได
2: ้ครับ
15: คุณเจ็ตสกีนะ
2: ครับคุณอมรินทร์
15: ไม่ใช่
2: ครับคุณเปิ้ลนาคอนเหรอครับ
15: คุณเปิ้ลนาคอน
2: ครับ
15: ก็เดินทางลงมานะฮะคุณท็อปคุณไทยคุณบิน
2: คา
15: ร์ลิสเนี่ยก็มานะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ขึ้นเจ็ตสกีเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าไปนิดถึงนะครับซึ่งถือลมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับ
1: ถามในด้านของการสื่อสารบ้างครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอุทกภัยจริงๆขึ้นมาเนี่ยจังหวัดเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนแล้วก็ช่องทางสื่อสารกับประชาชนยังไงบ้างครับ
15: ครับจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะมีศูนย์ EOC เนี่ยหรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ทางสปท.ปัตตานีของเรานั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการด้วยโดยผมเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวทปัตตานีเราพร้อมที่จะนำเสนอในทุกช่วงเวลาหรืออาจจะมีการจัดรายการพิเศษล้มผัน
2: คร
15: ับ นะครับในห้วงเวลาดังกล่าวซึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ทำอย่างนั้นมาโดยตลอด
2: คร
15: ับ แล้วก็อีกทางนึงก็คือโซเชียลมีเดียที่ทำได้แล้วก็ออนแอร์ออนแอร์ก็คือทางสถานีวิทยุแล้วก็เรายังคงยืนยันว่าวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยยังคงใช้ได้ซึ่งก็เป็นไปตามสิ่งที่ทั้งหอกระจายข่าวด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้นะครับการสื่อสารนะครับในประเด็นเรื่องการสื่อสาร
2: นะครับในเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้ก็เรียกว่าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นสทปัตตานีแล้วก็หน่วยงานในของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีก
15: ็
2: มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วในกรณีของที่เพิ่งไปสดๆร้อนๆนะผ่านไปสดๆร้อนๆสำหรับครม.สัญจรในส่วนของปัตตานีมีส่วนได้ไปดูแลหรือว่าไปช่วยเหลืออะไรในฝั่งของสงขลาด้วยไหมครับเพราะว่าปัตตานีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกว่าเป็น5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางรัฐบาลก็มุ่งเน้นที่จะดูแลตรงนี้ครับมีไปทำอะไรบ้างครับ
15: มีนี่ก็คือทางสวทปัตตานีโดยท่านจิรพันธ์หนูชัยนะครับก็จะทางพร้อมกับนายช่างแล้วก็ทางนักสื่อสารมวลชนนะครับติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือท่านสุชาติชมกลิ่นในพื้นที่อำเภอนามองจังหวัดสงขลาครับ
2: ครับนะครับท่านไปทำภารกิจอะไรครับตรงนั้น
15: ในส่วนนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็จะเป็นตรงนั้นก็จะเป็นรอยต่อส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่หาดใหญ่นะแล้วก็ก่อนที่จะลงมาจากหน้าหมอมก็มาถึงเทพาแล้วก็จะมาถึงในพื้นที่ปัตตานีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามว่าในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้เกิดไฟป่าครับที่จังหวัดปัตตานีตรงนั้นนะฮะตรงบริเวณรอยต่อซึ่งติดต่อกับเพื่อนน้องจิตจังหวัดปัตตานีนะฮะก็ทางเราเองเราก็ได้ประสานความร่วมมือติดต่อแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ
2: ์
15: ซึ่งทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเช่นเดียวกันครับ
1: ครับอยากสอบถามนิดนึงครับตอนนี้สถานการณ์ฝนฟ้าที่จังหวัดปัตตานีเป็นยังไงบ้างครับ
15: ครับผมเองก็ติดตามในพื้นที่กรุงเทพเหมือนกันก็คือเป็นฝนเลิกงานนะฮะ
2: คร
15: ับเป็นฝนเรื่องงานก็คือในช่วงเวลาสักประมาณสัก16:00 น. 17:00 น. นะจะถือว่าหนักแล้วก็จะหนักด้วยฟ้าฝนลมวาตภัยอะไรมาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่น่ากังวลอยู่พอสมควร
2: ครับ
15: ฝนฟ้าในช่วงพอหัวค่ำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทุเลาเบาบางนะครับแต่ว่าพอมีวาตภัยร่วมด้วยเนี่ยทราบข่าวว่าภายในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้รับผลกระทบกันทั้งหมดครับ
2: ครับนะครับก็ยังไงก็ในส่วนของปัตตานีก็ตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วนะครับหากเกิดเหตุการณ์อะไรตอนนี้ก็มีการเดินหน้าซ้อมแผนบัญชาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เรียบร้อยนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะครับอย่าให้เกิดเลยแม้ว่าจะมีแผนรับมือไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับในส่วนของทางคุณพันโทอัศรีอัสมาแอร์นะครับผู้สื่อข่าวสทปัตตานีวันนี้ให้เกียรติสัมภาษณ์ในหมุนตามวันนะครับขอบคุณครับ
15: ขอบคุณครับคุณอัตพรและคุณรัตพงศ์ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ในส่วนของฝั่งตรงนี้ก็เป็นอีกนะครับเป็นปัตตานีนะ
1: ครับ
2: เป็นพื้นที่ที่ต้องรับมือนะสำหรับในส่วนของฝนตกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับพอมีประสบการณ์มาก็กลายเป็นว่าการเตรียมแผนรับมือแผนเผชิญเหตุเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ครับ
2: นะครับก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิด
1: ไม่ใช่แค่ปัตตานีนะหลายพื้นที่ในภาคใต้เนาะช่วงฤดูฝนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีฝนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารกันนะครับในช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องครับ
16: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
17: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
16: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
17: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
18: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจนะ คืนแรกนะที่พัทยาผู้ว่าเนี่ยชลบุรีควงฝ่ายความมั่นคงสหรัฐนะครับลุย Walking Street เช็คความปลอดภัยรับทหาร 5,000 นายนะครับก็คือเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะเมื่อค่ำของเมื่อวานนี้นะครับท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมพลตำรวจตรีนะครับพงพันธ์วงมณีเทศนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับรวมถึงคุณลูเฟมนะลูแฟมนะครับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาได้มีการลงพื้นที่กันนะครับที่สภ.เมืองพัทยาเนี่ยติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยหลังทหารเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนนะครับขึ้นฝั่งเข้าพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจากนั้นเนี่ยคณะเดินทางก็ได้มีการตรวจความเรียบร้อยบริเวณถนน Walking Street พัทยาใต้นะครับโดยใช้รถ2แถวของสหกรณ์เมืองพัทยาสำรวจบรรยากาศจริงนะพบว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและเริ่มมีกำลังพลสหรัฐเนี่ยทยอยออกมาท่องเที่ยวกันแล้วนะครับโดยกำลังพลเนี่ยก็สามารถใช้เวลาในพื้นที่ได้ถึงช่วงเวลา 20:00 นนะครับขณะที่จังหวัดก็ได้มีการจัดชุดสายตรวจนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทหารพร้อมตรวจสอบระบบ CCTV เฝ้าระวังพื้นที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับด้านคุณลูแฟมนะครับก็กล่าวว่าสหรัฐเนี่ยก็ขอขอบคุณนะจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทุกหน่วยงานเลยที่ให้การสนับสนุนแล้วก็จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดีนะครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีข้อกังวลแล้วก็กำลังพลเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่จะได้ท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาโดยกำชับทหารทุกนายนะครับให้เคารพกฎหมายกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่ผู้ประกอบการย่าน Walking Street เองก็ระบุนะครับว่าก็รู้สึกยินดีนะที่ได้มีการต้อนรับกำลังพลสหรัฐและเตรียมพร้อมด้านสถานที่แล้วก็การบริการก็ยืนยันนะครับว่าราคาสินค้าและเครื่องดื่มยังเป็นไปตามปกติไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาแต่อย่างใดพร้อมกับให้ความร่วมมือกับจังหวัดแล้วก็เมืองพัทยาในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนครับ
2: ครับวันนี้ก็เป็นค่ำคืนที่2นะครับเป็นวันที่2แล้วสำหรับในส่วนของทหารสหรัฐอเมริกาที่มาพักผ่อนในพื้นที่ของพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าในพื้นที่เนี่ยคึกคักจริงๆ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้อย่างที่น้องแผนเล่าไปนะครับก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองเองนะครับในส่วนของตำรวจภูธรก็มีการลงพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของนายกเมืองพัทยานะครับคุณปรเมศงามพิเชษนะครับนายกเบียร์ก็มีการกำชับว่าสำหรับใครนะสำหรับทหารทั้ง 4,800 กว่านายเกือบ 5,000 นายเนี่ยนะครับที่มาในพัทยาในครั้งนี้เนี่ยก็มีข้อห้ามด้วยนะมีข้อห้ามว่าทำอะไรได้บ้างหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำได้ทุกอย่างแหละแต่ว่ามีข้อห้ามบางอย่างที่อยากจะขอความร่วมมือ นะครับในเรื่องของการกำหนดว่าไปอย่างนั้นไปอย่างนี้อาจจะส่งผลในเรื่องของทำให้อาจจะเกิดความไม่สบายใจนะครับสำหรับตัวทหารเองนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย
1: มีข้อห้ามอะไรบ้าง
2: อย่างกรณีการเล่นกีฬาทางน้ำหลายคนก็พอมาอาจจะมีการเล่นเจ็ตสกีหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาทางน้ำนะครับในส่วนของทางนายกเมืองพัทยาเนี่ยเผยว่าเป็นข้อกำหนดที่ห้ามไว้นะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได
1: ้
2: นะเรามาพักผ่อนได้แต่ว่าถ้าการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าใช้อะไรที่ใช้แรงเยอะเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่า
1: แล้วก็ช่วงนี้นะต้องบอกว่าแถวๆพัทยาชลบุรีนั้นน่ะก็คือมีฝนฟ้าคะนองค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ
2: นะครับก็เป็นอันตรายได้นะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่ทางนายกเองก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับรวมถึงห้ามซื้อยาทานเองด้วยนะซื้อยาทานเองบางทีซื้อผิดซื้อถูกนะ
1: ใช่
2: นะครับอันนี้ก็ต้องมีไปรับรองแพทย์ด้วยนะมีแพทย์รับรองในการซื้อยานะครับรวมถึงตะวันตกดินห้ามไปพัทยาซอย6แล้วก็ซอย7
1: เพราะอะไรอะคะ
2: ผมก็สั่งผมเขาเรียกว่าอะไรผมก็สงสัยเหมือนกันเมื่อเช้ามีการรายงานไปว่ามีอะไรหรอพัทยาซอย6ซอย7จริงๆมี สถานประกอบการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยห้ามไปในช่วงตะวันตกดินนะแต่ว่าในช่วงนี้ยังไปได
1: ้
2: ยังไปเที่ยวยังไปพักผ่อนกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของ Walking Street เนี่ยไม่ได้ปิดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเที่ยวที่ Walking Street ก็ยังคงสามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะครับสำหรับทหารอเมริกัน นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่พัทยาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างดีงามนะครับ
1: จะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เห็นรูปภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียทางช่องต่างๆแล้วนะครับว่าก็คึกคักกันจริงๆเนาะมีทหารเนี่ยก็ออกมาท่องเที่ยวกันแบบว่ามากมายเลยนะครับ
2: ครับนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับจนถึงวันที่6นะนะครับก็ดูแลพื้นที่อย่างดีงามนะครับให้เขาได้ประทับใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาไปพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมันมีการตรวจพบครับที่บริเวณย่านพระราม9สำหรับ Data Center Data Center ก็คือเป็นศูนย์ข้อมูลที่จะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆนะในระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับในพื้นที่ใจกลางเมืองแต่ว่าการจัดตั้งเนี่ยกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมนะนะครับเพราะว่าในการทำงานของ Data Center เนี่ยอย่างหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือในเรื่องของเชื้อเพลิงพลังงานเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ไฟดับไฟตกหรือว่าทำให้ศูนย์บริการตรงนี้เนี่ยศูนย์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเกิดว่าผิดพลาดขึ้นมาได้กลายเป็นว่าไม่ได้นะ มันต้องมีพลังงานขับเคลื่อนตลอดนะครับมีน้ำมันในการเติมเชื้อเพลิงในการปั่นไฟต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับรัฐบาลมาเอาจริงแล้วในเรื่องของการคุมเข้มเพราะว่าประเด็นดังกล่าวนะครับก็ไปเห็นว่ามีการลักลอบกักเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรนะครับเรื่องนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดนะครับหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารลักษณะเช่นโกดังสินค้าก่อนไปติดตั้งระบบแล้วก็ดำเนินกิจการลักษณะคล้ายๆ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ครอบคลุมด้วยท่านนายกเองนะครับมีการแต่งตั้งให้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมนะครับในเรื่องของการมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ Data Center นะครับตรงนี้ก็เรียกง่ายๆว่าบอร์ด Data Center ซึ่งมีการประชุมในวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่4กันยายน2569เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและก็กฎรวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าวนะครับควบคุมมาตรการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบเพราะว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่า Data Center เนี่ยเป็น1ปัจจัยนะน้องแผนเพราะว่าพอเรามีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นข้อมูลก็เป็นส่วนที่สำคัญการมี Data Center ก็คือจะช่วยบริหารข้อมูลได้ดีและก็ที่สำคัญคือในประเทศไทยก็กำลังมีการเปิดในตรงนี้มาเยอะอยู่แต่ประเด็นคือกฎหมายไม่ได้รองรับยังมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่นะครับส่วนกรณีอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เนี่ยกระทรวงพลังงานก็มีการเข้าไปตรวจสอบภายหลังได้รับการร้องเรียนในเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองภายในอาคารนะเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ 200,000 ลิตรด้วยกันนะครับในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายออกมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีการยุติการดำเนินการดังกล่าวชั่วคราวไปแล้วนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยคือผิดกฎหมายนะนะครับก็ต้องการจัดเก็บน้ำมันที่เกิน 15,000 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องได้รับอนุญาตและก็ต้องจัดเก็บในปริมาณที่ไม่เกินกฎหมายได้อนุญาตไว้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ล่าสุดนะครับกรมธุรกิจพลังงานก็มีการไปแจ้งความเอาผิดนะครับสำหรับ Data Center ย่านพระราม9ที่มีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็มีการไปแจ้งความนะที่สน.มักกะสันดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับก็หลังจากที่เจ้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับการร้องเรียนนะครับไปพบนะว่าในชั้นใต้ดินเนี่ยก็พบว่ามีจำนวนกว่า6ใบที่เป็นถังบรรจุเรียกว่าเป็นไม่ใช่ถังสิมันใหญ่มาก
1: ครับใบละประมาณเท่าไหร่นะ
2: 40,000ลิตรเลย
1: โอ้โห
2: 40,000ลิตรเนี่ยพอ6ใบคูณกันเท่าไหร่อ่ะแผน
1: 200,000 ลิตร
2: อืม 200,000 ลิตรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่พบว่าในส่วนของการอนุญาตที่ถูกกฎหมายตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตไว้นะครับ
1: พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำไปแล้ว
2: ใช่ครับก็โทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เตือนไว้นะ Data Center ที่มีการลักลอบเปิดอยู่นะอย่าทำหรือว่าการที่จะใช้น้ำมันอะไรต่างๆเน
1: ี่
2: ยคือจะต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความผิดในการทำผิดกฎหมายและอาจจะมีโทษตามมาได
1: ้
2: นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับพรุ่งนี้สำหรับพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็จะขายแล้วอีกหนึ่งรอบนะครับครั้งที่สองแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยกดทันหรือเปล่า ไม่ทันใช่ไหม
1: ไม่ทัน
2: พี่ก็กดไม่ทันเหมือนกันนะครับก็เป็น 4,000 ล้านบาทครั้งที่แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มกันอีก1ครั้งนะครับครั้งที่2ก็วงเงิน 4,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับไปติดตามกันได้ในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับแล้วก็อีก1แอปก็คือแอปหุ้นนะครับ Bond Connect Platform นะครับอย่างละ 2,000 ล้านบาทรวมเป็น 4,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับ
1: กดกันให้ทันนะครับรอบนี้นะช่วงนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับหมุนตามวันในวันนี้แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
18: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
19: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือ สส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่า ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์จำนวนกว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสถาปรมารายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
9: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอปากพนังอำเภอช้างกลางอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพระพรหมอำเภอศรีชนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอศรีเก่าอำเภอรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังปกคลุมอำเภอป่าบอนอำเภอตะโหมดอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอประสาสินอำเภอระโนดอำเภอสถิงพระอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะเจอกันค่ะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะ5 วันแต่ไม่ใช่ปุ๊กคนเดียวนะฮะมีพี่ตะวันเขียววิจิตรแล้วก็ยังมีในส่วนของทางพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำมารวมพลังกันนะฮะจัดรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะสลับสับเปลี่ยนช่วยเหลือพี่น้องค่ะโดยออกอากาศนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ทาง Facebook Live พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะมีคำถามก็ฝากมามีปัญหาก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะฮะจะได้ช่วยกันถูกค่ะทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเรานะคะวันนี้นำทีมโดยหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชานะครับพร้อมรับโทรศัพท์นะครับหัวหน้าจุ๋ม0817159551นะแล้วก็มีน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์นะ0817159552แล้วก็มีอีกนะครับมีพี่หมุยนะสัสิธรหยองเอ็นนะ0817159553มือถือ3เบอร์นี้โทรมาได้ตลอดนะฮะไม่ว่าจะได้ยินเสียงปุ๊กออกอากาศหรือไม่ออกอากาศทีมงานก็จะรับสายนะแต่ไม่ใช่พี่สายชนนีสังแน่นอนเพราะว่าพี่สายชนนีสังจะเป็นคนคุมเสียงที่จะออกอากาศกับปุ๊กจะเป็นคนคุมปุ๊กอีกทีหนึ่งนะถ้าพี่สายชนเขาไม่ดันสัญญาณเสียงให้ปุ๊กก็จะเป็นแบบแบบไม่มีใครได้ยินนะคะขอบคุณที่ทำให้เสียงออกอากาศนะคะนี่นะพี่สายชนนีสังมาแล้วทีมงานมาแล้วคุณผู้ฟังปุ๊กอยู่ไหนคะเบอร์โทรศัพท์ที่สถานีก็มีนะคะ022769717และ022769721นะทั้งหมดนี้ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์5 หมายเลขที่คุณผู้ฟังจะสามารถติดต่อสื่อสารกันไ

0: นะคะแล้วก็พร้อมกันนี้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมรายการฟังรายการของเราอยู่นะคะทั้งทาง Facebook Live ก็ดีนะคะหรือว่าจะคือฟังฟังและชมนะ Facebook Live แต่ถ้าวิทยุก็ฟังอย่างเดียวได้เลยนะติดต่อกันเข้ามาค่ะจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะปัญหาก็มีเยอะนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าในทุกๆปัญหาที่มีเราก็ต้องมาช่วยกันหาทางออกนะฮะก็ต้องมาช่วยกันหาทางออกค่ะหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยนะฮะเขาก็มีบทบาทมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้นนะฮะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้นะอาจจะไม่รู้ในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานฉะนั้นขอให้เป็นหน้าที่นะขอให้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่จะเป็นสื่อกลางนะคะในการช่วยติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนหรือแม้แต่ภาคประชาสังคมนะมูลนิธิหน่วยงานต่างๆเราก็พร้อมนะเราก็พร้อมที่จะติดต่อให้นะจะได้มาช่วยกันเนาะมาที่สายของคุณรัชตะโลหะอุดมค่ะแจ้งบอกว่าโอ้โหเจอปัญหาน้ำประปาเหลืองค่ะโอ้ทำยังไงดีนะคะอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองนะคะสวัสดีค่ะคุณรัชตะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณรัชตะอยู่ที่หมู่บ้านอะไรคะ
1: พรพิสาร3ครับ
0: พรพิสาร3อยู่แถวคลองที่เท่าไหร่คะ
1: คลอง6ครับ
0: อ๋อคลอง6นะปทุมธานีเรานี่เองนะคะแล้วที่บอกว่าน้ำเหลืองนี่คือน้ำเหลืองทั้งวันไหมหรือว่าเป็นช่วงเวลายังไงน้ำประปาค่ะ
1: คือไอ้ที่บอกเหลืองเนี่ยผมว่ามันเป็นน้ำคำดีกว่าน้ำคำมันมีน้ำคำมาตอนแรกแล้วก็ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันก็มาท้ายๆแล้วครับ
0: อ๋อตอนแรกเป็นน้ำคำเลยเหรอ
1: เรื่องมันอย่างนี้ครับมันน่าจะเกิดจากการที่เขาต่อท่อเมนหรือต่ออุปกรณ์อะไรต่างๆของการประปาเนี่ยเพราะในการต่อก็ต้องขุดดินขุดอะไรต่ออะไรถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: พอต่อท่อเมนเสร็จเนี่ยไอ้สิ่งสกปรกมันก็เข้าไปในระบบท่อเมนการประปาก็เปิดพอเสร็จเรียบร้อยก็เปิดจ่ายน้ำเลยแต่ถ้าเขาปิดวาล์วและเปิดเดรนเอาท์นะครับมีการเดรนที่เปิดวาล์วทิ้งเนี่ยเปิดน้ำทิ้งเนี่ยเศษสกปรกโสโครกพวกนี้น้ำคำน้ำโคลนหรือเชื้อโรคต่างๆมันก็ไม่ไปสู่บ้านเรือนประชาชนครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ค่ะคุณรัชตะคะตอนนี้เรามีสายของทางท่านผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงเดี๋ยวพวกขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยแก้ไม่ยากพวกมั่นใจนะฮะท่านผู้จัดการเฉลิมพลประเสริฐสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการเฉลิมพลคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะโดยท่านผู้จัดการเมื่อกี้นี้อาจจะได้ยินข้อมูลบ้างแล้วใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
0: ในกรณีที่น้ำตอนแรกๆออกมาอาจจะดูเหมือนน้ำคลามแล้วก็พอสักพักหนึ่งกลายเป็นน้ำสีเหลืองเนี่ยท่านได้รับแจ้งมาบ้างไหมฮะกรณีเช่นนี้แถวคลอง6อะค่ะ
2: อ๋อครับได้รับครับ
0: พอจะทราบไหมครับว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วการประปาส่วนภูมิภาคมีแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านยังไงบ้างครับท่านคะ
2: ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับช่วงขอโทษครับ
0: คือ
2: ต้องขอโทษนะครับคือนะช่วงนี้นะครับคือทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงนะครับเราได้มีการปรับระบบการจ่ายน้ำซึ่งเดิมเลยเนี่ยเรารับน้ำอยู่ทางเดียว
0: ค
2: ือมาจากทางเขาเรียกว่าบริษัทน้ำปทุมที่อยู่ทางคลองหนึ่งทางธรรมศาสตร
0: ์ค่ะ
2: ครับผมและตอนนี้พอดีว่าเกิดปัญหาคือว่าการเจริญเติบโตของทางชุมชนทางคลองหลวงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างเยอะแล้วก็สูง
0: ค่ะ
2: เราก็เลยซื้อน้ำเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
2: ซื้อน้ำเพิ่มขึ้นมาจากทางท้ายน้ำคือทางก็เรียกทางคลอง8
0: อ่าฮะ
2: ครับผมแล้วก็เราก็ได้รับน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยพอน้ำมันมีการเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนทิศทางน้ำนะครับ
0: ค่ะ
2: เราก็เลยเราก็มีประกาศให้ว่าประกาศว่าให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าช่วงระยะเวลาที่เราจะปรับปรุงแล้วก็เพิ่มกำลังผลิตที่ซื้อน้ำเพิ่มเนี่ยมันก็จะทำให้มีความขุ่นเราก็จะแจ้งบอกแล้วเราก็จะโบตะกอน
0: ค่ะ
2: มันก็ทำให้น้ำเนี่ยมันเกิดความขุ่นซึ่งเราก็มีประกาศไปนะครับแต่ว่า
0: อาจจะยอมรับว่าบางครั้งอาจจะไม
2: ่ประมาณนั้นอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดนะครับ
0: เข้าใจน
2: ะบางคนลูกค้าก็ทำงานกลับมาเย็นก็ไม่รับทราบไม่รับรู้แล้ว
0: ค่ะคราวนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคุณรัชตาคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้นี้ได้ฟังทางท่านผู้จัดการเฉลิมพลอธิบายที่มาที่ไปของการมีปัญหาเรื่องน้ำแล้วนะคุณรัชตาเชิญค่ะ
1: ครับผมฟังอยู่ครับ
0: ก
1: ็ที่ท่านอธิบายมานะครับผมเข้าใจนะครับแต่ท่านต้องเข้าใจด้วยว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่รู้อย่างคนที่เขารู้หรอกครับอย่างผมเนี่ยอาจจะพอรู้นะครับการที่ท่านจะต่อท่อต่ออะไรเนี่ยนะครับการที่ท่านทำงานเนี่ยท่านต้องวางแผนอยู่แล้วแต่การวางแผนของท่านเนี่ยท่านควรวางแผนสิครับว่าต่อท่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องไปล็อกวาล์วไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันไปสู่ประชาชนแล้วก็โบรเอาออกไป
0: โอ้โห
1: ถูกไหมครับ
0: นี่คุณรัชตานี่เป็นวิศวกรด้านน้ำด้านท่อด้วยเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับเพราะเคยมีอาชีพอยู่ครับ
0: อ๋อเกี่ยวข้องกับด้านนี้งั้นปุ๊กถามหน่อยได้ไหมฮะถ้าเกิดนะตอนนี้ที่มันมีปัญหาเป็นน้ำสีเหลืองเนี่ยคุณรัชตาอยากแนะนำยังไงในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี
1: ้ก็นี่ไงครับที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยว่าเขาวางแผนในการซ่อมท่อเขาจะต้องล็อกวาล์วไว
0: ้
1: จากนั้นเนี่ยก่อนจะเปิดน้ำไปสู่ประชาชนท่านก็โบรเอาออกไปตามจุดก่อนนะครับ
0: แล้วตอนนี้ยังโบรเอาทันไหมคะ
1: ไม่ทันแล้ว
0: เพราะออกไปแล้ว
1: เขาเปิดปึ้งมาถึงประชาชนก็มาต้องมาโบหน้างานโบหน้าหมู่บ้านโบตามบ้านประชาชนแล้วอันนี้มันคือปลายเหตุนะครับ
0: แล้วนะตอนนี้เนี่ยถ้าสภาพมันเป็นอย่างนี้ต้องถามทางท่านผู้จัดการเฉลิมพลว่าแล้วต่อไปเนี่ยทางเราจะดำเนินการต่อยังไงบ้างครับเพื่อให้น้ำมันกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: ครับจะขอผมอีกนิดได้ไหมคร
0: ับ เชิญค่ะ
1: ครับมันจะมีอยู่ว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยผมมองเห็นว่าประชาชนน่ะจ่ายเงินค่าน้ำสะอาดไม่ได้จ่ายเงินค่าน้ำสกปรกนะครับไอ้สิ่งที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันเหมือนว่ากำยอมทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันคือผมไม่ได้เป็นถึงในจุดที่ไม่มีเงินจ่ายนะแต่ผมก็มองว่าประชาชนมีความลำบากยากเย็นอยู่แล้วในการทำมาหากินบางบ้านเขาไม่มีเงินจ่ายก็จะจ่ายนะท่านตัดเลยท่านตัดน้ำเลยแต่คนที่เนี่ยอย่างท่านผิดเนี่ยท่านต้องวางแผนก่อนได้ท่านทำงานก่อนวางแผนในเชิงรุกก่อนได
0: ้เข้าใจอันนี้เราก็เห็นสิ่งที่คุณรัชตะบอกนะฮะสิ่งที่อยากให้มีการดำเนินการคราวนี้ปุ๊กขออนุญาตฟังทางท่านผู้จัดการเฉลิมพลปัญหามีเอาไว้แก้นะปุ๊กพูดอยู่เสมอเลยแล้วตอนนี้สิ่งที่ท่านจะแก้ได้ทำยังไงบ้างท่าน
2: ครับเพิ่มขอบคุณท่านคุณรัชตะนะครับ ที่แนะนำจริงๆแล้วการประปาส่วนภูมิภาคนะครับก็มีแนวทางในการบริหารจัดการอยู่แล้วนะครับคือการซ่อมท่อนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่อเมนประปาเนี่ยซึ่งเมนประปาเนี่ยมันฝังดินครับผมเวลาที่เราซ่อมท่อเนี่ยมันก็อย่างที่ท่านรัชตะบอกครับคือพอซ่อมท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำพวกเลนอะไรที่เข้าไปในเส้นท่อแต่โดยปกติแล้วเราก็จะโบตะกอนตรงเส้นท่อนั่นแหละออกให้หมดจนน้ำใสครับแต่ว่าถามว่าโดยพื้นฐานโดยปกติท่อเมนเราอะพอน้ำใสเสร็จปุ๊บอะมันก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในท่อเมนเล็กๆที่จะเข้ามาดวัดน้ำซึ่งตรงเนี้ยถ้าลูกค้าเปิดมาแล้วรู้อยู่ว่ามันมีน้ำเนี่ยตรงนี้เราก็ยังต้องยอมรับนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพรวมใหญ่ส่วนไอซี่เข้ามาลูกค้าเนี่ยมันต้องโบตะกอนทิ้งจริงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ถึงขนาด 100%
0: แล้วตอนน
2: ี้ท่อเมนหลักของเราเนี่ยเราต้องโบให้ขาวสะอาดอยู่แล้วครับเราถึงจะจ่ายน้ำให้กับลูกค้าได้
0: ค่ะแล้วตอนนี้ที่ตัวคุณรัชตะเขาเจอน้ำเป็นสีเหลืองเนี่ยคุณรัชตะณวันนี้น้ำก็ยังเหลืองอยู่ไหมหรือว่าเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วคะ
1: คือพอเวลาเขามาแก้ปลายเหตุยังไงมันก็เริ่มสะอาดแล้วเพราะน้ำเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะไกลจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยประมาณสักเป็น10 กิโล ถ้ารู้ว่าเมนเป็นปิดกิโลเนี่ยมันมีการบล็อกวาล์วแล้วโบรเอาออกเนี่ยสิ่งสกปรกมันไม่มาถึงปลายน้ำนี่หรอกครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้ท่านรับฟังและเอาไปแก้ไขไปวางแผนเพื่อว่าไอ้สิ่งสกปรกอ่ะมันจะไม่มาสู่ปลายน้ำ
0: ค่ะท่าน
1: ถ้าโบรเอาออกไปก่อนเนี่ยมันอาจจะแค่2กิโลเมตรแต่ที่มันผ่านมาเป็น10กิโลเมตรมาตัวจะมาถึงหมู่บ้านนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดอะผมเข้าใจแต่ท่านก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเหมือนกันเพราะผมก็มองเห็นผมว่าท่านก็มองรู้อยู่เข้าใจครับ
0: งั้นปุ๊บถามท่านผู้จัดการเฉลิมพลต่อได้ไหมฮะแล้วถ้าเกิดคราวหน้านะฮะมีลักษณะสถานการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยน้ำมันจะดีกว่านี้ไหมฮะเรามีวิธีแก้ไหมฮะว่าครั้งหน้าจะไม่เป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมฮะ
2: อ๋อครับต้องขอบคุณคุณรัชตะนะครับที่มาคือจริงๆโดยหลักการของการออกแบบท่อเนี่ยเราก็จะต้องมีประตูน้ำตัดตอนแล้วก็มีโบตะกอนทิ้งครับในช่วงเป็นช่วงๆไปในระยะเวลาก็ถ้าในชุมชนเมืองก็อาจจะประมาณ250เมตรถึงจะมีตัดตอนแล้วมีดับเพลิงแต่ถ้านอกชุมชนเมืองก็จะเป็น500เมตรประมาณนี้ครับในการออกแบบครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าต้องขอโทษอีกนิดนึงแต่ถ้าหมู่บ้านเนี่ยเขาขอดำเนินการเอง
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วหมู่บ้านนี้เขาเป็นหมู่บ้านที่ขอดำเนินการเองหรือว่าเป็นของพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคคะ
2: คือมันเป็นอย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคือการขอดำเนินการเองถึงอยู่ในพื้นที่ของประปาก็จริงแต่ถ้าหมู่บ้านเขาต้องการขอดำเนินการเองมันก็มีระเบียบที่สามารถที่จะให้ประปาเอ้สามารถที่จะให้ลูกค้าทำเองได
0: ้แต่มันก็ต้องถามว่าม
2: าตรฐานต้องอยู่ในมาตรฐานของประปา
0: เอ๊ะแล้วหมู่บ้านนี้เขาขอทำเองเหรอคะท่าน
2: ผมไม่แน่ใจครับผมไม่รู้ว่าที่ไหน
0: อ๋อหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเดี๋ยวทีมงานขอขยับหน้าจอนิดหนึ่งหมู่บ้านพรพิสารตำบลคลอง6ค่ะท่านคุ้นไหมฮะ
2: อ๋อนานแล้วครับแสดงว่าหมู่บ้านนี้อยู่มานานแล้วนานแล้ว
0: ใช่แล้วเราขอทำเองหรือว่าการประปาเข้าไปบริหารจัดการให้เขาแล้วคะ
2: โอ้อันนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนนะว่าข้อมูลตรงนี้ผมไม่ทราบ
0: อ๋อไม่เป็นไร
2: เพราะว่ามันนานมาก
0: เอ๊ะแล้วเราจะได้ข้อสรุปยังไงคือตัวคุณรัชตานี่ให้เป็นแง่คิดแล้วเพื่อไม่ให้เกิดการเจอปัญหาอย่างนี้อีกนะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแต่ว่า
2: ตรงนี้ผมเรียนตั้งแต่เมื่อครั้งแรกครับว่าพอดีเรามีการปรับเปลี่ยนการจ่ายน้ำเพิ่มไงครับทิศทางการจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็กำลังโบตะกอนกันค่อนข้างที่จะเยอะมากครับถ้าดูถ้าจะส่งให้ดูเนี่ยตอนนี้เรามีการโบตะกอนเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนทิศทางน้ำเราเพิ่มน้ำขึ้นมาให้ตอนนี้ไม่เกินอีกสักเนี่ยครับไม่เกินอาทิตย์นี้แหละครับน้ำจะใสแล้วก็แรงงานจะดีขึ้นด้วยครับ
0: และต่อไปจะไม่เจอปัญหาลักษณะนี้อีกใช่ไหมฮะวิธีการโบตะกอนของเราจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ไม่ให้มีน้ำคลามน้ำเหลืองหลุดออกมาอย่างนั้นได้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวขอผมต้องขออนุญาตพูด
0: อธิบายหน่อย
2: คือตอนนี้คือเรามีการซื้อน้ำจากเอกชนเข้ามาเพิ่มเพื่อมาเพิ่มซึ่งน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางจากหรือว่าจากเหนือมาใต้จะเราเปลี่ยนจากใต้ไปเหนือ
0: เ
2: ราก็เลยต้องมีการโบตะกอนซึ่งการโบตะกอนเนี่ยมันก็คือเราจะล้างท่อครับพูดง่ายๆคือล้างท่อนะซึ่งตอนนี้ถ้าเราล้างท่อได้เสร็จเรียบร้อยหมดน้ำก็จะสะอาดขึ้นแล้วแรงดันก็จะดีขึ้นด้วยครับ
0: แล้วก็ไม่วันหมายถึงว่าถ้าเวลาผ่านไปก็ไม่ต้องกลับมาโบตะกอนแล้วนะมันก็จะเป็นไปใช่ไหมฮะ
2: ก็จะโบตะกอนเหมือนทางท่านรัฐศาสตร์บอกครับคือว่าถ้าเรามีการซ่อมท่อเราก็จะต้องโบตะกอนในการท่อแตกท่อรั่วแต่ณตอนนี้ถ้าตามปกติของเราตอนนี้น้ำจะใสแล้วก็แรงดันจะดีขึ้น
0: อ่ะงั้นก็อีกสักอาทิตย์หนึ่งเข้าสู่ภาวะปกติได้เลยไหมคะ
2: ได้ครับ
0: 1อาทิตย์นะคุณรัชตะคะ
1: ครับได้ยินครับ
0: ค่ะงั้นปุ๊กฝากคุณรัชตะช่วยดูให้นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีก1อาทิตย์มาเข้าสายคืบหน้ากันว่าทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติหรือยังถ้ายังไม่เข้ามันก็ต้องหาวิธีแก้ไขใหม่ซะแล้วนะฮะ
1: คืออย่างงี้ฮะเดี๋ยวผมอธิบายนิดเดียวสั้นๆถ้าจะซ่อมท่อซ่อมอะไรเนี่ยประชาชนเนี่ยเขายินดีอยู่แล้วแต่การที่เขาจะทำงานเนี่ย มันจะต้องล็อกวาล
0: ์
1: วแล้วพอซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องโบรสิ่งสกปรกทิ้ง อย
0: ่
1: าปล่อยให้สิ่งสกปรกมันมาสู่บ้านเรือนเป็นจากจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยห่างจากจุด
0: ก็เหมือนกับที่คุณรัชตาพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถามหน่อยคุณเฉลิมพลผู้จัดการเฉลิมพลคะทำอย่างที่คุณรัชตาเขาว่าได้ไหมฮะ
2: ทำได้ครับ
0: อ้าวจบอ่ะนะฮะถ้าทำได้ก็ชัดเจนเนาะ
1: ไม่สู่ประชาชนแล้วครับน้ำสกปรก
0: ได้เลยค่ะนะขอบคุณคุณรัชตาที่เอาความรู้มาพูดคุยให้ประชาชนได้รับรู้นะฮะแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าการประปาส่วนภูมิภาคก็จะนำไปดำเนินการตามนี้เนาะค่ะเนาะเอาละปุ๊กขอบคุณทั้งสองสายมากๆนะฮะที่ไหนมีปัญหาเรื่องน้ำประปาแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับปัญหาเอาไว้แก้ไขนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณศรีไพรจากบึงกลุ่มค่ะเป็นคนพิการประเภท3ด้านการเคลื่อนไหวนะฮะบอกว่าบัตรประชารัฐถูกตัดอ๋อเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันสวัสดีค่ะคุณศรีไพร
3: โอ้ยสวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
0: วิวสวัสดีค่ะ
3: ดีใจที่สุดในโลก
0: วิววันจะได้วันจะได้
3: ถ้าไม่ได้แบ่งปันในวันนี้จะไม่รู้พูดให้ใครฟังในประเทศไทย
0: เอางั้นเลยนะโอ้
3: นะฟังนะ
0: มา
3: ถูกตัดออกจากบัตรคนจนตอนนี้เป็นคนรวยนะคือ
0: ทำไมวันนี้พูด
3: นะ
0: วันนี้แขกแฟนรายการดิฉันแต่ละคนพูดเก่งทั้งนั้นเลยตั้งหลักนิดถึงนักอนุบาลนะเนี่ยวันนี
3: ้นะก็จดไว้จดไว้ตั้งแต่วันที่สำเร็จ
0: อ
3: ่ะจดไว้จะต้องคุยกับคุณพวกให้ได
0: ้ค่ะพร้อมค่ะ
3: นะเอานะฟังให้ดีนะ
0: จ้ะ
3: เมื่อ30ปีก่อนได้ซื้อหุ้นไว้ 10,000 บาทนะ
0: ค่ะ
3: เรือนหุ้นก็50บาท
0: ค่ะ
3: ก็ทำยังไงก็ไม่รู้จะทำไงก็ถูกพอไอ้เรื่องมารอบเนี้ยถูกตัดบัตรคนจนปุ๊บ
0: คำถาม
3: ก็บอกว่า
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
3: ในคอมก็บอกว่าไม่ผ่านเพราะว่าถือหุ้น
0: แล้วพี่สิทธิ์ไปอุทธรณ์ยังพี่สิทธิ์ไปอุทธรณ์
3: อะไรมาเรียบร้อยเลยกำลังจะเล่าขั้นตอนกว่าจะได้ไปวันที่27เขา
0: ทัน
3: หมดเขตวันที่31ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วเสร็จแล้วก็ไปกว่าพี่ชายคนที่สองจะว่างเขามีรถพี่ชายคนโตกว่าจะว่าง มารับกันนัดกันเจอที่หัวหมากเขาบอกให้ไปแจ้งความกับปายพอพี่ชายคนโตเนี่ยอายุ75
0: ค่ะ
3: ป้าพายก็68
0: โอ้จับป้า
3: พี่ชายคนที่สองก็70สนุกมากโอ้ไปนี่ข้าวก็ไม่กินความที่กลัวจะไม่ได้พอไปถึงหัวหมากปุ๊บ
0: จ้า
3: เขาก็ก็ต้องเอารถเข็นไปด้วยแล้วก็คิดว่าต้องเอารถเข็นเพราะเราเดินไม่ได้
0: จ้ะ
3: เอาไปปุ๊บฟังพอพี่ชายคนที่โตมาปุ๊บเขาอ่านปุ๊บโอ้ใช้ไม่ได้ขอแจ้งใหม่เขาแจ้งปุ๊บบอกตำรวจตอนนี้ตำรวจยังนั่งผมเพิ่งรับคดีแรกนี่แหละอ้าวไม่เป็นไรพอแจ้งความ
0: นี่หมายถึงไปแจ้งความใช่ไหมฮะเอาไปแจ้งความ
3: แจ้งความว่าเราเอาว่ามีหุ้นไงแล
0: ้
3: วถูกตัดบัตรคนจนไงไม่เป็นไรมันเป็นไรไปก็ไปทุเรศทุลังก็ไป
0: ปุ๊กขออนุญาตแล้วไปแจ้งอะไรเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อ
3: ก็ดิ่งไปเลยไปตลาดหุ้นน่ะมันอยู่อันรัชดาดินแดงเลยนะ
0: ไม่แล้วทำไมต้องไปถึงตลาดหุ้นล่ะคะ
3: ฟังนะคะต้องเอาใบแจ้งความเนี่ยความเข้าใจของเราเป็นแบบนั้นเพราะว่าในคอมอ่ะเขาบอกอย่างนั้น
0: แล้วเราก็ไม่ได้ถามใครเพิ่มเติมใช่ไหมคอมบอกยังไงเราก็ทำนั้น
3: ไม่ได้โทรสอบถาม
0: แล้วเราไม่หรือแล้วเราไม่ได้โทรสอบถามใครใช่ไหมคะว่า
3: ไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย
0: ไม่โทรมาถามรายการเรา
3: ไม่เอาก็โทรง่าย
0: ง่ายไหม
3: รายการนี้โทรง่าย
0: ง่ายไหม
3: อ้าวไม่เป็นไรก็เอาไปดิ่งไปก็ความที่ไม่รู้จักแล้วว่าพระภัยเนี่ยไม่เคยออกจากถ้ำเลยไปปุ๊บพี่ชายก็เดินเรื่องไปถึงตลาดหุ้นปุ๊บก็เข็นรถเข็นลากขึ้นไปทุเรศทุลังก็ไปเข้าไปเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้ไม่ได้นะคะใบแจ้งความใช้ไม่ได้นะคะเอาใบอันตลาดหุ้นนี่ไปนะคะไปเนี่ยสอนน้องห้วยขวางใกล้ๆนี่ก็ได
0: ้
3: อยู่ที่ศาลใกล้ๆก็ได้ไปให้ตำรวจเต็มนะ
0: จ้ะ
3: เต็มตาตำรวจมาเอาก็ไปออกจากตลาดหุ้นไปทุเรศทุลังก็ไปขึ้นรถลำบากมากก็ไป
0: ปุ๊กขออนุญาตกระชับนิดหนึ่งได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: แล้วประเด็นมันคือว่าต่อ
3: คือว่า
0: ปัญหาอยู่ที่ตรงไหน
3: เอาปัญหามันคือเดี๋ยวเราจะเล่าว่าเขาไปถึงอันสอนอห้วยขวางสอนอห้วยขวางก็ใจดีมากตำรวจตั้มปึ้งปึ้งเสร็จเอาใบนั้นน่ะมาที่ตลาดหุ้นกลับมาอีกรอบนึงก็มาก็ประภัยก็จัดการโอนให้พี่ชายซึ่งราคา 10,000 บาทมันเหลืออยู่สองเรือนหุ้นมัน50บาทอ่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วมันเหลือบาท 30อ่ะนะเอาพอเสร็จสับเรียบร้อยก็ให้ใบเนี้ยไปธนาคารอีกรอบนึงก็บอกพี่ชายว่าตรงไหนที่ใกล้ที่สุดที่มีธนาคารกรุงไทยปุ๊บๆไปเลยห้วยขวางตลาดห้วยขวางตึมๆๆเขาเซ็นปึ้งรอรัฐบาลอนุมัติรอรัฐบาลตรวจโอเคโล่งใจละตอนนี้ก็จะมาเล่าให้คุณปุ๊กฟังว่าใครที่ถือหุ้นอยู
0: ่
3: รีบไปทำแบบนี้แบบนี้
0: จะทันไหมเนี่ยเขาปิดรับ
3: ฮะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคนจนละ
0: อันนี้
3: หนูขอใช้คำว่าหนูนะ
0: ได้เลยคุณแม
3: ่ขอว่าเราทำสำเร็จแล้วเราคือเราหลุดออกจากคนรวยละเราเป็นคนจนเหมือนเดิม
0: เพราะเราเอาหุ้นไปให้พี่เราเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าหุ้นจะมันไม่กี่บาทแล้วมันเหลือน้อยแล้วก็ไม่เป็นไร
3: เอาพนักงานก็แนะนำดีมากบอกเหลือไม่เท่าไหร่ก็เอารับไว้ก่อนเถอะอนาคตข้างหน้ามันขึ้นลุงก็ยังจะได้ดอกเบี้ย
0: น้องแนะนำดี
3: น้องสาวเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยอย่ามาเลยมันทรมานร่างกายทั้งอดอาหารทั้งอดน้ำใช้น้ำจิ๊บๆเอาความที่ว่ากลัวปวดฉี่นะเป็นผู้หญิงเนี่ยม
0: ี
3: ผู้ชายพี่ชายสองคนแต่คนโดนซื้อหุ้นหมดเลย
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
3: แล้วก็คุณตาที่เสียไปตาในบ้าน
0: อ่ะ
3: เขาทำงานการบินไทยเขาเป็นคนแนะนำว่าให้ซื้อตาเสียไปได้3 เดือนตาซื้อไว้50,000อ่ะไม่เหลือกี่บาทเลยจะทำยังไง
0: อ๋อไอ้เรื่องหุ้นลงเนื้อมันไม่กี่บาทก็เป็นเรื่องที่พวกอยากหาคนช่วยเหมือนกัน
3: ใช่ใช่แต่ว่าเราจะไปไม่ไงคือเราจะทำยังไงกับหุ้นตัวนี้กับคุณตาซึ่งเสียไปแล้ว
0: โอ้หมายถึงแล้วหุ้นนี้เป็นชื่อใครคะ
3: ชื่อของคุณตาอนันต์คงเสม
0: คำถามปุ๊กถามว่าคุณตาอนันต์มีครอบครัวไหมฮะ
3: ไม่มีครอบครัวพิการด้วย
0: แล้วคุณตาอนันต์คือพี่ชายของป้าสิค
3: ุณป้าเป็นอาแท้ๆ
0: เป็นอาแท้ๆ
3: ติดเพียง9 ปี
0: คำถามปุ๊กอันนี้ต้องข้อกฎหมายและทีมงานหลังใหม่เอาทนายความมาเลยคือยืนพื้นนะฮะคุณตาอนันต์เนี่ยไม่มีภรรยาถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ของคุณตานันก็คงจากไปแล้วอ่ะนะฮะถูกไหม
3: จ้า
0: คราวนี้คุณตานันมีพี่น้องกี่คน
3: อ๋อพี่น้องก็เหลืออาอีกคนนึง
0: ก็เหลือพี่น้อง
3: อายุ87
0: เหลือพี่น้องอยู่คนเดียวโดยตามหลักนะฮะคุณแม่ศรีภัยปุ๊กเอาข้อมูลที่ปุ๊กเคยได้รับรู้จากพี่ทนายความปกติเนี่ยเวลาเราจากไปเนี่ยนะฮะมรดกก็จะตกกับพ่อแม่เราถ้าพ่อแม่เรายังอยู่นะฮะแล้วก็ตกกับลูกตกกับภรรยาหรือสามีของเราแล้วก็ลูกของเราโดยหลักเป็นอย่างนี้บนข้างแล้วก็ล่างว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่กรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณตาอนันต์ไม่อยู่แล้วก็ตัดไปแถมคุณตาอนันต์ไม่มีลูกไม่มีเมียก็ตัดไปคราวนี้จะไปตกกับใครก็จะไปตกกับพี่น้อง
3: แต่นี่หลานสาวอ่ะเซ็นสลักหลังบัตรคนพิการไว
0: ้
3: เป็นผู้ดูแลหลานสาวก็ทำงานไม่ได้พักเลยก็คุยกันแล้วปรึกษากันแล้วจะทำยังไงตรงนี้ถ้าเสียดายเงินจะทำไงหลานบอกจะทำไงนอกจากว่า
0: ไม่
3: ใครไปทำให้
0: แม่ศรีไพรตอนนี้เราโชคดีมากเราได้ท่านทนายธนวินศรีพรนะฮะมาอยู่ในสายเดี๋ยวคุยกันเลยนะจ๊
3: ะ
0: สวัสดีค่ะท่านทนายธนวินค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ขอความช่วยเหลือด้วยนะจ๊ะ
4: ครับยินดีครับ
0: กับพอดีว่าคุณอาของทางคุณศรีไพรเนี่ยนะฮะอายุ89 ปีแล้วนะคะ
3: อายุ84คุณอา84
0: ขอโทษขออภัย84ก็ได้
3: แต่เสียไปแล้วเสียไป3 ปี 3 เดือนแล้ว
0: เสียไป3เดือนแล้วนะคะแล้วก็คุณอาเนี่ยที่เสียไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วล่ะเพราะคุณอาก็84แล้วเนาะท่านทนายธนวินแล้วคุณอาก็ไม่มีเมียไม่มีลูกนึกออกไหมฮะหนุ่มโสดแต่คุณอามีน้องคนหนึ่งคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะนะญาติที่เป็นใกล้ชิด
3: เอา
0: โทษเป็นงั้นต้องเรียกลุงนะฮะนะก็มีพี่ชายเหลืออยู่คนหนึ่งนี่แหละนะคะแล้วก็ไม่มีพี่น้องคนอื่นอีกแล้วคำถามถามว่าคุณตาอนันต์เนี่ยหรือคุณอานันต์เนี่ยมีหุ้นอยู่นะคะมีหุ้นอยู่ถามว่าหุ้นนั้นจะตกเป็นของใครนะฮะก็ไก่มีหลานของคุณอานะฮะซึ่งสลักหลังเป็นผู้ดูแลคนพิการซึ่งคุณอานันต์เขาอยู่ในสถานะคนพิการนะก่อนจากไปนะคุณธนวินนะท่านทนายธนวินนะฮะคำถามก็เลยถามว่านี่แหละหุ้นนี้จะตกเป็นของใครจ๊ะ
4: ตัวเอาง่ายๆเลยหุ้นเนี่ยนะครับเมื่อทางผู้เสียชีวิตเจ้าของเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้เซ็นโอนให้ใครก่อนหน้านั้นเลย
0: ใช่
4: ทรัพย์ตัวเนี้ยย่อมตกสู่ก็คืออ่ะ ถ้าไม่มีลูกพ่อแม่เสียแล้วก็จะตกสู่พี่น้องร่วมบิดาและมารดาครับ
0: แต่ปรากฏว่าพี่น้องร่วมบิดามารดามีอยู่1คนได้เลยเลยใช่ไหม
3: เด
0: ีย
3: ว
0: คนเดียว
3: นามสก
0: ุ
3: ลไม่นามสกุลคนละนามสกุลด้วย
4: ไม่เป็นไรครับคือนามสกุลจะนามสกุลเดียวหรือนามคนละนามสกุลไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเขาจะต้องเป็นพี่น้องร่วมบิดาและมารดาอันนี้จะได้สิทธิ์ก่อน
0: ร่วม
4: สาย
0: เลือด
4: จะไปใช่ครับไปยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นจัดการมรดกแล้วก็โอนหุ้นตัวนั้นให้เขาได
0: ้
4: เขาจะเป็นผู้รับมรดกตามกฎหมายเลย
0: จ้ะ
3: จ้ะ
4: ครับ
0: อยากถามอะไรอีกคะแม่ศรีไพรถามเลย
3: เข้าใจแล้วเข้าใจหมดแล้ว
0: นะ
3: เข้าใจแล้ว
0: เอางั้นเลยนะ
3: คือได้พูดแล้วได้แบ่งปันแล้วแล้วได้บอกกับทุกคนแล้วที่มีหุ้นอยู่เพราะว่าหุ้นมันตกมาก
0: จ้ะ
3: แล้วเราก็ไปประสบกับตัวเองมาว่าได้ทำอย่างนี้แล้ว
0: ปุ๊กนะบอกตรงขอบอกตรงๆเลยว่าโอ้โหแม่ศรีไพรนี่เป็นคนเก่งมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นผู้พิการประเภท3แต่สามารถแก้ไขปัญหาตัวเองสามารถหาวิธีนะสามารถหาวิธีจัดการกับทุกร้อนของตัวเองได้ขอชื่นชมคุณแม่ศรีไพรเยี่ยมมากเก่งๆเก่งๆนะคะเอาละขอบคุณแม่ศรีไพรมากๆเลยที่มาถามคำถามนี
3: ้อีกข้อหนึ่งได้ไหมคะ
0: จ้า
3: ตอนเนี้ยป้าไพรเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากแล้วทั้งโดนโรคโน้นโรคนี้โรคนี้หัวใจเต้นช้ากว่าคนอื่นแต่ตอนนี้อยากแบ่งปันอ่ะใครอยากเรียนวิชาปักเสื้อนักเรียนมั่ง
0: อ๋อปักชื่อเสื้อนักเรียนใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าสมัยที่ยังแข็งแรงอยู่ปักตรงนี้มา40ปีเก็บเงินเก็บทองได้เยอะแยะมากมาย
0: แต่ตอนนี้เงินแพงนะ
3: ตอนนี้ตัวละ60-80
0: ใช่ใช่ใ
3: ช่แต่ตอนนั้นป้าภัยทำแค่10-20 บาท
0: ปุ๊กถามหน่อยป้าภัยอยู่แถวไหนครับถ้าคนสนใจอยากไปเรียนต้องไปเรียนที่ไหนคร
3: ับอันนี้ตัวอยู่บึงกลุ่มหมู่บ้านสากล
0: หมู่บ้านสากลบึงกลุ่มใครอยากเรียนรู้วิชาปักชื่อเสื้อนักเรียนติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวติดต่อมาที่รายการเราก่อนติดต่อมาที่รายการพวกก่อนแล้วเดี๋ยวพวกจะแนะนำเบอร์ของป้าศรีไพให้นะขอบคุณป้าศรีไพนะขอบคุณนะป้าเก่งมากฮะ
3: คุณปุ๊กเอาหวยไหม
0: เอางั้นเลยละ
3: ถูกมา3งวดแล้วนะฟังนะฟังนะไม่มีเคล็ดลับอะไรคือว่า
0: แฟนรายการนี้ฉันจะรักนี่ฉันอะไรขนาดนะ
3: ไม่ต้องจดจำเฉยๆ
0: เอางั้นเลยคะจะดีเหรอคะคือว่า
3: ดี
0: คือว่ารายการเรา
3: ถูกมา3-4 ครั้งแล้วแต่ไม่ยึดไม่เยอะ
0: คืออย่างนี้ปุ๊กกำลังคิดอีนะท่านทนายธนวินแม่ศรีไพรถ้าปุ๊กบอกว่าอย่าพึ่งเลยค่ะเดี๋ยวไปหลังไมค์คนฟังคนอื่นจะว่าปุ๊กไปเนี่ย
3: โอเคได้
0: แล้วปุ๊กขออนุญาตหลังไมค์เดี๋ยวเรียกมันเคลื่อน
3: ได้
0: คือขอบคุณมากเลยค่ะแม่ศรีไพรขออนุญาตหลังไมค์นะคะขอบคุณมากซึ้งมากเลยค่ะท่านทนายธนวินคะ
5: ครับ
0: คือคนฟังเขาไม่โกรธปุ๊กใช่ไหมฮะที่ไม่ยอมให้แม่ศรีไพรพูดเลข
5: ไม่โกรธหรอกครับไม่โกรธ
0: แต่ว่ามันต้องมีจรรยาบรรณของสื่อสักนิดนึงอันนี้มันล่อแหลมเรื่องของเลขนี่มันล่อแหลมหลายอย่างนะฮะอ้าวไม่เป็นไรแต่ทิ้งท้ายตรงนี้นะฮะคือถ้าในกรณีของเรามีทรัพย์มรดกแล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยโอ้โหเรื่องยุ่งตามหลังเยอะไหมฮะท่านทนายธนวินคะ
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขาก็ลำดับทายาทเอาไว้ครบถ้วนเลยนะครับก็คือเป็นบุตรถูกไหมครับเป็นพ่อแม่เป็นคู่สมรสเป็นพี่น้องร่วมบิดาและมารดาแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาแล้วก็ไล่ลงไปลูกป้าน้าอาไล่ลงไปเรื่อยๆจริงๆแล้วถามว่ายุ่งไหมก็คือไม่ยุ่งหรอกครับเพราะว่ากฎหมายลำดับขั้นไว้แล้วเพียงแต่ว่าถ้าจะมีพินัยกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะจัดการได้ตามความประสงค์ของเจ้าของทรัพย์แล้วก็ของผู้ที่เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นจะตรงตามที่เขาต้องการมากกว่าน
0: ะคะนี่เป็นเคล็ดลับบอกพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เลยซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เยอะเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณท่านทนายธนวินศรีพรด้วยนะฮะเดี๋ยวได้เลขอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ปุ๊กโทรไปบอกทีหลังนะคะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่
0: ะโอ้โหคุณผู้ชมที่เคารพค่ะปุ๊กไม่อยากจะบอกเลยไอ้ปุ๊กไม่อยากจะบอกเลยนะว่าพี่สายชนนีซังนี่ทำตาเขียวใส่ปุ๊กด้วยทำไมคะไม่ได้ยินเลขเลยตาเขียวใส่ปุ๊กนี่ยังไงคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้เลขเลยก็ได้เอาเลขที่ออกนะฮะ0817715951-3หมายเลขนี้คือเบอร์โทรศัพท์ของรายการเรานะถึงแม้จะให้เงินท่านไม่ได้แต่ช่วยท่านแก้ปัญหาได้นะฮะโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยกันต่อค่ะ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
10: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าหัวเราะจนน้ำตาไหลมันตลกตรงไหนครับคุณผู้ฟังมันตลกตรงที่คุณออนอุมาปฏิเสธเลขเลยคะไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังครับมันต้องมีจรรยาบรรณในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนนะฮะถึงแม้หัวใจอยากจะฟังมากก็ต้องระงับความรู้สึกไว้มาเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่ฟังรายการอยู่นะฮะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันเข้ามาได้ในรายการของเรานะฮะมีคุณชูชีพมหิดุล นะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกันตนมาตรา39อยากสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนะครับว่านอนโรงพยาบาลจะเบิกเงินทดแทนได้ไหมถ้าได้กี่บาทนะฮะเดี๋ยวเราต่อสายของคุณชูชีพนะฮะเข้ามาคุยเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะอาการโควิดไข้หวัดใหญ่อุ้ยไม่รู้เป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเจอบ่อยๆนะคนใกล้ตัวก็เป็นหลายคนเลยนะดิฉันก็ปุ๊กไม่อยากจะบอกเลยนะคุณผู้ฟังเป็นห่วงนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะผู้สูงอายุนะฮะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะอย่าไปในที่คนเยอะมากๆนะถ้าไปก็ต้องใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะฮะล้างมือบ่อยๆจะได้สะอาดนะจะหยิบจะจับอะไรใส่ปากหรือว่าจะลูบจมูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูแลด้วยนะดูแลด้วยห่วงเด็กกับห่วงผู้ใหญ่นี่ห่วงเหมือนกันเลยนะคุณผู้ฟังทั้งเด็กเล็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยไปที่สายคุณชูชีพมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชูชีพค่ะ
11: ค่ะสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับ
0: ค่ะถามพี่ชูชีพนิดนึงนะพี่ชูชีพเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เน
11: าะครับผมครับ
0: แล้วไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลด้วยโรคอะไรหรือว่าเจ็บไข้ยังไงจ๊ะ
11: เป็นโรคสายตาผมเป็นลอกตาครับเป็นต้อตาครับ
0: อ๋อลอกตา
11: ต้อหินด้วยครับ
0: ต้อหินแล้วนอนโรงพยาบาลกี่วันจ๊ะ
11: 10วันครับผม
0: 10วันนะก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าเรานอน10วันเราจะเบิกค่าประกันตนได้เอ้ยค่าเงินทดแทนรายได้ได้วันละกี่บาทใช่มั้ยจ๊ะ
11: ครับผมครับ
0: อ๋อแล้วพี่อยู่กทม.ไหมคะ
11: ผมอยู่ลพบุรีครับผม
0: อ๋อลพบุรีแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลหรือออกมาแล้วคะ
11: ออกมาแล้วครับมารักษาอยู่บ้านหมอนัดยังไปหยอดยาทุกวันครับตอนนี้หยอดเองครับผม
0: อ๋อหยอดเองด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเราออกจากโรงพยาบาลมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
11: ผมนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ปี86แล้วครับเอ้ย6868ครับสิงหาลอกวันที่19ออกวันที่28ครับ
0: โอ้โหไม่ถึงสิงหาคม68อ่ะเหรอคะ
12: ครับผมครับ
0: แล้วอันนี้มันจะมันสองรอบ
12: มันยังไม่ครบสองปีแล้วครับยังไม่ครบครับ
0: ยังไม่ครบปียังไม่ครบปีถ้าสิงหาหกแปด
12: ครับ
0: เอ้ยครบแล้วนี่นา
12: ผมโทรไปคุยกับประกันสังคมเขาไว้บ้างแล้วที่ลพบุรีครับผมอ๋อ
0: แล้วเขาว่าจะได้คะ
12: ผมฟังกับพี่ปุ๊กเนี่ยมันว่าได้80หรือ
0: เอาอย่าง
12: น
0: ี
12: ้300ปุ๊กว่า
0: ปุ๊กว่าร
12: ู้ว่ามันได้อันไหนแน่คร
0: ับ ปุ๊กว่านะฮะผู้ที่รู้ดีต้องเป็นบุคลากรของนี่เลยสำนักงานประกันสังคมและท่านนี้เป๊ะเลยท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมาเองเลยท่านรองวนิดาเสนีมโนมัยเดี๋ยวไปคุยกับท่านเลยนะสวัสดีค่ะท่านรองเลขานิยดาคะสวัสดีค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กค่ะ
0: นะถ้ามาหลังบ่ายสี่โมงพี่นี้รู้เลยนะคะว่ารายการเรา พอดีว่าท่านพี่ชูชีพอะค่ะเขาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เมื่อตอนเดือนสิงหาคม68เป็นต้อหินไปลอกตาต้องนอนโรงพยาบาล10วันพี่เขามีข้อสงสัยว่าหนึ่งเขาสามารถเบิกเงินทดแทนรายได้ได้ไหมและได้วันละกี่บาทนะกรณีนี้และที่สำคัญตอนนี้มันผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะฮะปีชนปีพอดีเลยยังสามารถเบิกเงินได้หรือไม่ใช่ไหมพี่ชูชีพ
12: ครับเบิกได้ไหมแล้วก็ได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับผมราคาต่อวันอะไรอย่างนี้ครับ
0: อ๋อตั้งใจฟังนะเชิญท่านรองนิยดาเลยค่ะ
13: ค่ะไม่ทราบตอนที่อยู่โรงพยาบาลช่วงนั้นนะคะคุณหมอได้ออกใบรับรองแพทย์มาให้ไหมคะว่าป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในกี่วันแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ต่อยไหมคะว่ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยให้หยุดพักรักษาตัวอีกกี่วันคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเลยนะคะสามารถยื่นได้ภายใน2ปีนับจากวันที่เกิดสิทธิ์นะคะวันที่เกิดสิทธิ์เคสนี้ก็คือวันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่เคยเบิกต้องมีความประสงค์ที่จะเบิกเงินทดแทนสำหรับมาตรา39นี้คุณชูชีพเป็นมาตรา39ใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับผมครับ
13: มาตรา39นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดวันละ80 บาท 80 บาทมาจากไหน80 บาทก็มาจากตัวฐานค่าจ้างที่คำนวณเงินสมทบมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทนะคะก็หาออกมาเป็นรายวันถ้าหาออกมาเป็นรายวันแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันนะคะถ้า 4,800 บาทนะคะเดี๋ยวขอกดเครื่องนิดนึง 4,800 บาทหาร30วันก็คือเป็นเท่ากับว่ามีค่าจ้างเปรียบเสมือนมีค่าจ้างวันละ160บาทแต่กฎหมายเราจะจ่ายให้แค่ 50% ของค่าจ้างรายวันนะคะก็คือ160บาทจ่าย 50% ก็คือได้วันละ80บาท
0: วันละ80บาท
13: ค่ะ80บาทแล้วก็ถ้าอยู่โรงพยาบาลนะคะ10วันมีหมอมีใบรับรองแพทย์หรือไปขอเวชระเบียนก็ได้นะคะว่าเป็นผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาลตรงนี้เนี่ย
12: ใบรับรองแพทย์มีแล้วครับผม
0: ใบรับรองแพทย์มีแล้วด้วย
13: มีใช่ไหมคะที่ระบุชัดเจนเลยนะคะว่า
12: พัก
13: รักษาตัวที่โรงพยาบาลกี่วันนะคะก็เอา80บาทเนี่ยคูณด้วย10วันได้เลยค่ะก็คือประมาณ800บาทแต่ถ้ามีใบรับรองแพทย์หลังจากนั้นอีกว่าอยู่โรงพยาบาล10วันแล้วก็พอกลับบ้านแล้วให้หยุดพักรักษาตัวต่ออีกเท่านี้วันนะคะอันนั้นก็จะได้เพิ่มตามจำนวนวันที่แพทย์ให้ความเห็นไว้ค่ะ
0: ค่ะชัดเจนไหมพี่ชูชีพ
12: ครับครับครับผมขอขอบคุณมากครับ
13: ค่ะติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีได้เลยนะคะว่าอันนี้จะขอยื่นรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะ
12: ครับผมครับครับ
0: แล้วถ้าเกิดไปยื่นติดขัดตรงไหนทำได้นะพี่ชูชีพสบายใจแล้วนะ
12: สบายดีครับขอบคุณมากครับพี่ปุ๊กครับสุดยอดครับสุดยอดรายการเยี่ยมมากมากครับขอบคุณมาก
0: น
12: ี
0: ่ถ้าเรานิยดามาช่วยเรานะฮะไม่อย่างนั้นคำว่าสุดยอดจะไปไม่ถึงสุดยอดนะฮะขอบคุณมากมากนะพี่ชูชีพถามถ้าเรานิยดาหน่อยนะฮะแล้วในเรื่องการเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่ใกล้แล้วใช่ไหมฮะใกล้ถึงวันแล้วใช่ไหมคะ
13: ค่ะกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะจะเป็นวันที่27กันยายนนะคะ2569คือเป็นวันอาทิตย์
0: นี
13: ้ค่ะวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะอันนี้ผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ซึ่งตอนนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถหรือนายจ้างด้วยนะคะทั้งนายจ้างและคนตนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ประกันตนก็คือตรวจสอบผ่าน แอปพลิเคชัน SSO Plus ได้เลยนะคะว่าท่านเป็นคนที่มีสิทธิ์ไหมแล้วมีสิทธิ์แล้วจะต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะคะที่ไหนอันนี้สามารถตรวจสอบได้เลยเราลงประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: นี่เตรียมตัวเตรียมตัวนะฮะเพราะว่าวันนี้ที่เราคุยกันคุณผู้ฟังคะ3กันยายนก็เหลือเวลาแค่ประมาณ23-24วันเองอะนะฮะสำหรับผู้ประกันตนก็
13: ใช่ค่ะ
0: เนาะทั้งเจ้าของผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมฮะก็เลือกพร้อมกันไปเลยใช่ไหมคะท่าน
13: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีส่วนของนายจ้างก็ต้องเลือกนายจ้างเท่านั้นนะคะผู้ประกันตนก็เลือกของผู้ประกันตนนะคะแต่ละฝ่ายไม่คะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกผู้แทนของท่านได้ฝ่ายละ7เบอร์นะคะ7ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราจะไม่ใช้วิธีการกระบาดนะคะจะใช้วิธีการเขียนเลขอารบิกนะคะเพราะนั้นท่านพอใจผู้แทนของท่านเบอร์ไหนนะคะคนไหนเนี่ยท่านจำไว้เลยค่ะ7เบอร์นะคะจำเบอร์เข้าไป
0: แต่เขียนใส่มือไม่ได้ใช่ไหมคะเขียนใส่มือไม่ได้ใช่ไหมคะ
13: พยายามจำดีกว่าค่ะ
0: 7เบอร์นะคะคุณผู้ฟัง7เบอร์นี่มันน้องลอตเตอรี่นะ
13: คะก็ระวังบัตรเสียนิดนึงนะคะพยายามอย่าไปเขียนเกินเขียนไม่ถึง7เบอร์ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเขียนเกิน7เบอร์เราจะถือว่าเป็นบัตรเสียมีการขีดค่าบัตรก็จะถือว่าเป็นบัตรเสียนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พยายามระมัดระวังนิดนึงนะคะก็จำคนที่ท่านว่าใช่คนที่ท่านชอบนะคะคนที่ท่านคิดว่าสามารถเข้าไปเป็นผู้แทนท่านเป็นปากเสียงแทนท่านนะคะในการบริหารกองทุนประกันสังคมก็เชิญชวนนะคะ27กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง16:00
0: น.ค่ะอ่ะนะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะ27กันยายน 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับผู้ประกันตนไปเลือกผู้แทนของเรานะฮะไปเป็นกรรมการบอร์ดนะฮะขอบพระคุณท่านรองเลขานิยดาเสนีมโนใหม่นะฮะรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอบพระคุณมากๆค่ะพี่นิค่ะ
13: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยกันนะฮะผู้ประกันตนไปที่สายคุณคำรณสถิระวรกุลนะคะอยากหางานทำสวัสดีค่ะคุณคำรณ
14: สวัสดีครับ
0: คุณลุงได้ยินชัดเจนค่ะคุณลุงคำรณอายุเท่าไหร่คะ
14: 76ครับ
0: 76อยู่แถวไหนคะ
14: อยู่กรุงเทพฯมีนบุรีครับ
0: มีนบุรีเอ๊ะคุณลุงคำรณเหมือนเคยโทรมาคุยกับปุ๊กไหมอ่ะ
14: เคยโทรมาหนึ่งแล้วครับเดือนที่แล้วประมาณเอาวันที่20นะครับ
0: ใช่ไหมที่บอกว่าหางานทำใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับ
0: Oh.
14: ตอนนี้ลืมบอกไปว่าขอเงินเดือน 8,000 บาทกินอยู่เองฮะแต่ขอให้มีที่พักที่นั่นนะฮะ oh. ทำงานจะได้เคยทำงานเกษตรบ้างแล้วก็เคยทำงานก่อสร้างมาบ้างด้วย
0: ปุ๊กจำได้คุณลุงคำรณบอกว่าคุณลุงคำรณไม่ได้มีครอบครัวใช่ไหมฮะอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะ
14: ใช่
0: อ๋อ โอ้สู้มากเลยแล้วช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้ไปทำอะไรที่ไหนได้เงินที่ไหนกินที่ไหนใช้อะคะ
14: ต้องอาศัยญาติพี่น้องอยู่นะครับแล้วก็กินกับเขาแหละครับก็ไม่สบายใจเพราะว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองทำอะไรช่วยตัวเองครับ
0: เราก็เลย
14: อยากมีงานทำมากอยากมีงานทำมากก่อนจะได้ช่วยตัวเองครับก็ยังแข็งแรงอีกคนนะครับครับ
0: ปลื้มใจเลยนะฮะเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของพลังของหัวใจเนาะที่เราอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองดูแลตัวเองอ่ะเนาะ
14: ครับค่ะสวนไม่มีงานมากก็ดูแลสวนไปเข้าสวนไปพอมีงานก็ดึงมาช่วยงานบ้างก็ได้แล้วอย่างนี้น่าจะดี
0: ค่ะ
14: ก่อนที่จะกลับ
0: นี่พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการอยู่ใครอยากจะได้คนไปช่วยเฝ้าสวนทำสวนเงินเดือนแค่ 8,000 บาทแต่ขอที่พักด้วยนะเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวจ่ายเองจัดการเองและนอกเหนือจากเรื่องของทำสวนแล้วนะฮะก็ยังสามารถที่จะทำพวกรับเหมาก่อสร้างได้บ้างใช่ไหมฮะ
14: งานเล็กๆน้อยๆ
0: นะอย่าเรื่องใหญ่มากนะคะอืมนี่คือแล้วมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมมีฮะลุงคำรณอ่ะปุ๊กให้โฆษณาตัวเองเลยเอา
14: ก็มีเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรมากปกติก็ไม่ได้ทำอะไรครับครับ
0: ค่ะแล้วปุ๊กขออนุญาตถามคุณลุงคำรณสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรไหมคะคุณลุงขา
14: ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าครับไม่ได้ติดอะไรครับ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเนาะไม่ได้กินบุหรี่ไม่ได้สูบเหล้าใช่ไหมคะ
14: ไม่สูบบุหรี่ไม่ได้ดื่มเหล้าคร
0: ับ แสดงว่าสติดีมากนะฮะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะถ้าใครอยากให้คุณลุงคำนวณไปช่วยงานก็ติดต่อเข้ามาที่รายการปุ๊กได้เลยนะฮะ0817159551-3แล้วเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อไปหาคุณลุงคำนวณนะคะ
14: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ลุงคำลนนะลุงคำลนเยี่ยมมากเลยนะปุ๊กชื่นชอบเลยนะจิตใจสู้ฮึดสู้มากเลยขอบคุณมากนะคะ
14: คร
0: ับ
14: สว
0: ั
14: สดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังฟังคุณลุงคำลนพูดแล้วโอ้โหพี่สายชนนีสังเพลงนี้ต้องมาใช่ไหมคะต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะคุณจันจันมาเลยนะคะเพลงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านบอกแม่คุณดอนดูมาก็ร้องสูงเลยคือปกติปุ๊กเป็นคนเสียงทุ้มนะฮะคุณผู้ฟังจะไม่ค่อยสูงนะแต่ถ้าเกิดร้องเพลงของพี่เจินเจินเนี่ยนะฮะจะต้องปิดประตูน้ำนะปิดหลอดเสียงลงสักประมาณ8หลอดเสียงให้เหลือแค่2นะฮะถึงจะสูงได้ขนาดนั้นมาโอ้โหกำลังจะบอกว่าแฟนรายการเราเขียนจดหมายเข้ามาป้านวลจันทร์น่ะอยากคุยกับป้านวลจันทร์แต่ทีมงานหลังไมค์บอกว่าต่อโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ป้านวลจันทร์ให้ไว้แต่ไม่มีคนรับป้านวลจันทร์ค่ะถ้าสรุปป้านวลจันทร์ติดต่อกลับมาหาปุ๊กหน่อยนะฮะอยากคุยด้วยเดี๋ยวเราคุยกันวันอื่นก็ได้นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของเรานะคะแล้วก็ทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะเราพร้อมเสมอค่ะที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะรวมโดยช่วยกันค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
15: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
16: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและโรงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทางนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริมทักษะหนีซ่อนสู้สร้างทักษะความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9: พันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

แล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยคุณอองฟองสวัสดีครับช่วงเย็นๆแบบนี้อยู่ที่ไหนรายงานตัวด้วยนะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแน่นอนวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็รายงานตัวมาได้ก่อนเลยนะครับหลังไมค์ของเราตอนนี้ทีมงานก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับมีคุณสายชนนีซังครับแนะนำกันในช่วงของช่างเทคนิคของเรานะครับแล้วก็ประสานงานที่02-276-9717และก็02-276-9721ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่ในการทั้งพูดคุยนะครับรับสายหรือว่าอยากจะเซฮัลโหลกันนะครับวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างบางคนบอกวันนี้ประชุมมาตลอดทั้งวันเลยนะครับเป็นวันพุธเริ่มต้นเดือนนะครับแน่นอนว่าหลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานก็จะต้องมีการเรียกว่าทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวเข้าสู่ช่วงท้ายๆของปีด้วยดังนั้นเนี่ยแน่นอนไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับบางคนบอกยังไม่ได้ทานข้าวมื้อกลางวันเลยมีส่งข้อความมาอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดรายการไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังรายการไปด้วยก็ทานข้าวไปด้วยพร้อมๆกันไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับตอนนี้ก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณอัคเดชคัมภีระอยู่ในการดูแลพี่น้องอยู่นะครับที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเรานะครับดังนั้นเนี่ยทุกช่องทางครับจะเป็นทาง TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดใจส้มให้ด้วยนี่นะฮะหรือว่าส่งของขวัญมาเป็นกำลังใจให้เพราะว่า TikTok ของเราก็สามารถที่จะมอบของขวัญได้เช่นเดียวกันนะครับในเพจ Facebook แล้วก็เครือข่ายวิทยุทั้ง FM แล้วก็ AM ครับสามารถที่จะติดตามครอบคลุมในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆได้นะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ส่งมาแล้วคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์นะครับมีคุณจารินีนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาให้เรียบร้อยแล้วเอาล่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเลยวันนี้ใครที่ได้ติดตามข่าวอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความชื่นใจก่อนเลยต้องเปิดด้วยข่าวแรกที่เรียกว่าเราก็ลุ้นเราก็เชียร์เราก็ส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความชื่นใจนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงครับเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ชื่นชมทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยครับพร้อมย้ำเลยว่ารัฐบาลครับพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลครับโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนะครับผู้จัดการทีมโค้ชออสนะครับรวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนด้วยครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนเลยนะครับลุ้นหลายๆคนเชียร์หลายๆคนส่งกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเวลามีการถ่ายทอดกีฬาวอลเลย์เนี่ยคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเรียกว่าจ้องหน้าจอเลยแล้วก็ส่งเสียงเชียร์นะครับลุ้นในทุกๆลูกลุ้นในทุกๆวินาทีเลยทีเดียวแล้วก็นำความสำเร็จนะครับเป็นความสุขให้กับคนไทยจริงๆพร้อมทั้งการสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ความสำเร็จแล้วก็รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ครับบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยของเราด้วยและที่สำคัญครับก็ได้มีการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกครับซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ดังนั้นครับสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ประมาทท่านนายกบอกแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้นี่นะครับแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวกนะครับในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมครับบอกเลยว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบครับเพื่อที่จะพัฒนาทักษะนะครับศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะแต่กีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นครับแต่ไปถึงกีฬาทุกๆประเภทนะครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ upskill reskill

0: เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่ระดับสากลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความชื่นใจนะครับที่วันนี้นะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงก็เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับก็ได้มีการชมภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ชื่นใจนะฮะแล้วก็มีความสุขกับความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราด้วยก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆการแข่งขันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันเช่นเกมเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พร้อมครับส่งใจเชียร์ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆกีฬาเลยทีเดียวนะครับอ่ะข้อความส่งมานะครับจากคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนก็สามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้ต่อเนื่องเลยนะครับมีคุณมยุรีนะครับบอกว่าฟังทุกวันเลยแล้วก็เชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลวันนี้นะครับก็ได้ดูข่าวด้วยช่วงกลางวันนะก็มีการเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับก็นำมาฝากกันนะฮะคุณลูกน้ำคิตตี้สวัสดีช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยนะครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจกันในวันนี้ด้วยนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องราวนอกเหนือจากเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องคนไทยช่วงเช้าของวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานในงาน The Bangkok Business Summit2026นะฮะซึ่งต้องบอกว่าท่านได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยในหัวข้อสำคัญ Thailand Offer to the World นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นงานนี้ครับจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้แก่ผู้ลงทุนและก็สื่อสารครับเรื่องของวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยสู่ประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในทุกๆมิติเพื่อเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การเดินทางต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวที่ยังอยากจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยก็ต้องมีความปลอดภัยและที่สำคัญครับเรื่องของวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเตรียมความพร้อมครับสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วยนะครับแน่นอนครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไทยครับก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนเรื่องของความท้าทายตรงนี้ให้เป็นโอกาสนะครับให้เป็นโอกาสในการสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงด้วยท่านก็วางกรอบเอาไว้น่าสนใจ4เรื่องหลักๆนะครับหนึ่งเลยคือการเปิดกว้างแล้วก็การมีส่วนร่วมกับโลกเชื่อมโยงภาคธุรกิจและเครือข่ายการผลิตระหว่างภูมิภาคเรื่องที่2ครับที่เป็นหัวใจสำคัญนั่นก็คือส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเสริมความแข็งแกร่ง SME ให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมแล้วก็แข่งขันได้อีกเรื่องนึงเรื่องที่3ครับเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็สนับสนุนพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นและก็การแก้ไขนะครับปัญหาทั้งหมดบนฐานธรรมชาติส่วนเรื่องสุดท้ายครับรับมือกับสังคมสูงวัยโดยการสร้าง longevity economy ที่ทำให้ประชาชนสามารถทำงานและก็มีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจได้อย่างยาวนานนะครับไทยเนี่ยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมีแรงงานที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับภูมิภาคด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังก็ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมโยงกับตลาดแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอาเซียนท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการย้ำด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนแล้วก็มีความแน่นอนสำหรับเรื่องของการลงทุนในระยะยาวก็จะเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับที่อาจจะเป็นภาระต่อประชาชนและก็ภาคธุรกิจนะครับรวมถึงการยกระดับมาตรฐานผ่านกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับชูเรื่องของฐานเศรษฐกิจนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนแห่งอนาคตนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันวันนี้ท่านเป็นประธานนะครับท่านนายกรัฐมน ตรีในงานสำคัญครับ The Bangkok Business Summit 2026นะครับซึ่งจะขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะฮะก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยสู่ประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่อย่างที่นำเรียนกันครับคือการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องเศรษฐกิจนะครับของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับหลายท่านที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับส่งข้อมูลมานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายๆคนที่ได้ติดตามนะครับเรื่องของคอนเสิร์ตใช่ไหมหลายคนบอกว่าได้ติดตามคอนเสิร์ตของศิลปินดังในยุค90นะครับคุณสนีวสันนะฮะล่าสุดนี้ต้องบอกว่าโอ้เป็นประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับหลายๆคนที่ได้ติดตามข่าวกันเนี่ยก็จะมีบรรยากาศนะฮะของการแชร์ในโลกออนไลน์เรื่องราวของเวทีใช่ไหมฮะเรื่องราวของที่นั่งที่ยกระดับชั่วคราวบางส่วนเนี่ยของด้าน VIP อ่ะเกิดการทรุดตัวลงมาครับซึ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าแน่นอนครับมีผู้ที่ไปชมคอนเสิร์ตก็บางคนก็บอกว่าเกิดความเดือดร้อนนะครับเรื่องที่ไปชมคอนเสิร์ตและสุดท้ายเนี่ยก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้มาติดตามเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับท่านก็บอกว่าสั่งสคบตอนนี้เลยนะครับเรียกว่าดำเนินการทันทีเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะครับได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวเลยเหตุการณ์เนี่ยคือต้องย้อนไปก่อนว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นช่วงค่ำๆแล้วล่ะนะครับช่วงที่มีการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่พื้นที่นั่งนะฮะยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP ใครได้ดูคลิปเชื่อว่าเป็นคลิปไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะเกิดการทรุดตัวลงมานะครับระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewellคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ไปชมคอนเสิร์ตทางผู้จัดครับก็ได้มีการประกาศยุติการแสดงแล้วก็เลื่อนไปในวันที่9กันยายนเวลา 18:00 น.ครับในขณะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็ดำเนินการทันทีเลยเพราะว่าโอ้โหผู้บริโภคหลายคนเดือดร้อนนะครับบอกว่าจะทำยังไงต่อนะครับไปดูคอนเสิร์ตแล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับท่านสุภมาศสั่งการให้สคบเร่งประสานครับบริษัทผู้จัดงานแล้วก็ผู้จำหน่ายบัตรนะครับพร้อมกับเรื่องของผลกระทบข้อเรียกร้องทั้งหมดของผู้บริโภคเข้าสู่กระบวนการหารือแล้วก็ช่วงบ่ายของวันนี้เลยครับ3กันยายนนะฮะสดๆร้อนๆเลยสคบได้มีการประชุมร่วมกันกับทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งผู้จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ผู้จำหน่ายบัตรด้วยนะครับเพื่อหาทางออกให้กับผู้บริโภคแล้วก็กำหนดทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ถือบัตรคอนเสิร์ตด้วยท้ายสุดครับได้ข้อสรุปและคุณผู้ฟังน่าสนใจข้อสรุปที่เกิดขึ้นแล้วก็มาตรการเยียวยาจากการไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้มาดูมาตรการครับจากคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะครับมาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ที่เกิดปัญหาที่ไม่สะดวกเข้าชมนะครับในวันที่9กันยายนท่านสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมในรอบการแสดงวันที่3ก็คือวันนี้หรือไม่สะดวกวันนี้ก็ไปวันที่5ได้หรืออาจจะย้ายไปวันที่6หรือไปวันที่8กันยายนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับผู้จัดแจ้งว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนนะครับส่วนคำขอนะฮะเรื่องของบัตรยืนจำนวน8รายผู้จัดก็ได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในช่วงบ่ายของวันนี้ครับเจ้าหน้าที่สคบครับก็ได้มีการลงพื้นที่บันทึกภาพนะฮะรวมถึงการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตภายหลังจากที่ผู้จัดเนี่ยแจ้งว่าดำเนินการในการปรับแก้นะครับแล้วก็รับทราบมาตรการเยียวยาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อติดตามผลต่อไปอีกเรื่องนึงหลายๆคนคุณผู้ฟังเดินทางมาจากต่างจังหวัด บางคนมาจากโอ้มาจากภาคเหนือบินมาดูคอนเสิร์ตกันนะครับก็มีอะไรบ้างอ่ะมีค่าที่พักใช่ไหมฮะที่ผู้ที่เป็นผู้บริโภคจะมาดูคอนเสิร์ตก็ต้องเสียค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถแท็กซี่ค่าเดินทางระหว่างสนามบินค่าโรงแรมสถานที่จัดงานต่างๆรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องนะฮะพร้อมหลักฐานต่อสคบนะครับเป็นรายกรณีได้เลยนะครับเพื่อให้สคบเนี่ยประสานผู้จัดพิจารณาครับเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังนั้นครับใครที่ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อวานแล้วเกิดผลกระทบต่างๆเนี่ยท่านเก็บบัตรคอนเสิร์ตเอาไว้นะครับท่านต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินแล้วก็ใบเสร็จค่าตั๋วที่พักต่างๆด้วยนะครับเรื่องของตั๋วเครื่องบินต้องเก็บไว้นะครับใครที่อยากจะนำเรียนกับทางสคบนะครับค่าที่พักเท่าไหร่ค่าตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางค่ารถเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อที่จะประสานกับทางสคบแล้วก็ติดต่อกับผู้จัดงานได้นะครับครบถ้วนนะฮะผู้บริโภคที่ไม่สะดวกนะครับติดต่อไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถที่จะแจ้งกับทางสคบครับให้รับเรื่องแล้วก็ให้สคบเนี่ยประสานต่อให้นะครับผู้ที่ขอคืนเงินนะครับหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับที่ ocpb.go.th นะครับหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะสำหรับแฟนๆของอัศนีวสัตนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็หลายๆคนบอกรอชมกันอยู่นะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับล่าสุดก็ได้มีการดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบนะครับท่านก็ลงมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนโดยตรงครับของผู้บริโภคนะครับที่เรียกว่าติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับมาดูกันที่อีกเรื่องนึงบ้างครับต้องบอกว่าทุกเรื่องเห็นไหมฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการต่างๆนะครับเรียกว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนใครเลยเอาใครใช้รถเมย์สีแดงเชื่อว่าหลายคนใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ต้องใช้ตั้งแต่ไปทำงานนะครับไปทำธุระต่างๆล่าสุดครับมีข่าวมาบอกกันหน่อยนึงนะฮะรถเมย์ EV นะครับเตรียมจะมาแทนรถเมย์แดงนะครับขสมกเนี่ยเตรียมเปิดล็อตแรกนำร่อง50เส้นทางหลักในพื้นที่กทม.คุณผู้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องเดินทางด้วยรถเมย์นะครับทั้งรถเมย์สีแดงแล้วก็รถเมย์สีครีมนะครับโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกแล้วนะครับในเดือนมีนาคมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนครับเตรียมนำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับล่าสุดทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกครับเปิดเผยว่าความคืบหน้านะฮะในโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่ารถ EV จำนวน 1,520 คันนะฮะโดยล่าสุดครับก็ได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่นะครับในการตรวจความพร้อมของโรงงานประกอบรถนะฮะของบริษัทที่เรียกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะทยอยรับมอบรถแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกเลยนะฮะก็จะรับ500คันแรกก่อนนะครับในเดือนมีนาคมแล้วก็อีก500คันนะฮะในเดือนเมษายนแล้วก็อีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่หลายๆคนก็บ่นแหละเข้าใจเลยว่าโอ้โหเสียบ่อยเนาะแล้วก็มีอากาศร้อนเมืองไทยเราก็เรียกว่าเราก็จะเอารถนี้แหละนะครับมาทดแทนแล้วก็ต้องปลดระวางรถเมล์ร้อนสีแดงนะครับในพื้นที่เขตเมืองนะครับแล้วก็ย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเนี่ยเกือบ50เส้นทางเลยนะครับที่จะมีการปลดระวางรถเมล์ร้อนครีมแดงนะครับที่จะเรียกว่าเปลี่ยนมาเป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV นะครับโดยรถรุ่นนี้ครับน่าสนใจมากนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่ารถรุ่นนี้ครับ EV รุ่นใหม่เนี่ยออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกนะฮะซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงแล้วก็ทนทานสามารถแก้ปัญหาความกังวลใจต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งเอาไว้บนหลังคารถ พิ่มทางหนีไฟเอาไว้ถึง3จุดด้วยกันนะครับเพื่อรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างที่เราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันก็จะมีทางหนีไฟทันที3จุดนะฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้วีลแชร์นะฮะก็สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่วและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นขณะนี้ครับขสมกครับก็อยู่ในระหว่างการเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งนะฮะเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์ครับ15บาทถึง25บาทควบคู่กับการพิจารณามาตรการนะครับในการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยขสมกก็ยังเตรียมแผนการจัดการรถในระยะที่2เอาไว้อีก800คันนะฮะเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยก็คาดว่าจะส่งมอบให้กับได้นะในช่วงของปี2571นะฮะเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รีบนำมาแจ้งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแช่กันให้กระหึ่มเมืองชนวานสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: รามาติดตามกันครับ17:33 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถติดตามกันได้ดูข้อความกันนะครับมีคุณสุเทพนี่โอ้สติ๊กเกอร์มาเพียบเลยทีเดียวนะครับที่อำเภอเมืองอยู่จังหวัดราชบุรีครับอยู่เขางูตอนนี้ก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ฟังกันอยู่นะครับวันนี้คุณพิสมัยครับแชร์เรียบร้อยนะครับผ่านทางกลุ่มด้วยนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับรองไม่เหงาแน่นอนนะครับตลอดทั้งวันแล้วก็ฟังกันได้ทุกช่วงเวลาด้วยนะครับทุกรายการก็เรียกว่านำรายการที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองต่างๆก็นำมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ติดตามในทุกๆวันและทุกๆเวลาได้อย่างนี้ต่อเนื่องกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยในห้วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาในขณะนี้นะครับพูดถึงเรื่องของ Data Center กันล่าสุดครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงเอาไว้รัฐบาลเอาจริงครับคุม Data Center วันนี้ครับได้มีการแจ้งความกรณีที่มีการลอบเก็บน้ำมันถึง 200,000 ลิตรนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาเรื่องของการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีข้อกังวลครับของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องว่างของกฎหมายนะครับโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบแล้วก็ดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้นะครับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการแต่งตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกครับในวันพรุ่งนี้ครับศุกร์ที่4กันยายน2569เพื่อเร่งทบทวนเรื่องกฎหมายเรื่องของกฎระเบียบนะฮะเรื่องหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างครับในเรื่องของการกำกับดูแลแล้วก็วางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะครับสำหรับกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับที่หลายๆคนบอกติดตามข่าวอยู่กรณีอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9กระทรวงพลังงานครับได้มีการเข้าตรวจสอบภายหลังที่เกิดการร้องเรียนว่ามีการจัดเก็บน้ำมันนะครับมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองเอาไว้ในอาคารเบื้องต้นครับก็พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันเนี่ยประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็ได้ยุติการดำเนินการดังกล่าวแล้วด้วยนะครับทั้งนี้ครับตามกฎหมายการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรเนี่ยต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องจัดเก็บนะฮะไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตโดยในวันนี้ครับ3กันยายน2569กรมธุรกิจพลังงานก็จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าเอาจริงครับคุม Data Center นะครับซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็เปิดเผยครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ติดตามปัญหาเรื่องนี้เรื่องของการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ก็เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอีกเรื่องนึงครับต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้ติดตามเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับนะฮะในการปราบกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายดันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการมอบหมายครับให้นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์นะฮะซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เป็นอธิบดีและมีอธิบดีกรมควบคุมพลังงานด้วยเข้าร่วมประชุมกันนะฮะร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประชุมกันนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการจัดการเรื่องนี้แล้วก็มีการหารือกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณากำหนดในเรื่องของการกระทำความผิดเรื่องของการลักลอบการขนย้ายและทิ้งกากนะฮะของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ก็โดยมีวัตถุประสงค์หลักครับเพื่อใช้เป็นมาตรการเพิ่มเติมในการดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบขนย้ายแล้วก็ทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจริงๆกับเรื่องนี้นะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับผลการประชุมครั้งนี้ครับต้องบอกเลยว่าแน่นอนทุกหน่วยงานก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าควรกำหนดให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนย้ายและก็การทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งปัจจุบันครับก็ได้มีการเสนอฐานความผิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้แล้วด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับล่าสุดยกระดับครับเรื่องของการปราบกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ล่าสุดครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทครับซึ่งจะเริ่ม4กันยายน2569ตรงนี้ครับเป็นการเพิ่มทางเลือกเรื่องของการออมให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งหลายๆพื้นที่เลยก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่สามารถที่จะส่งข้อความแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเรื่องของการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครับหรือสบน.ครับก็เตรียมนะฮะเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมครับโดยลงเงินนะฮะในการเปิดก็คือ 4,000 ล้านบาทเริ่มวันที่4กันยายน2569นี้นะครับโดยก็จะเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet นะฮะแล้วก็ผ่านทางสบม.นะครับบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับว่าวงเงิน2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านก็รวมเป็น 4,000 ล้านนะครับนี่ก็เป็นการเปิดขายพันธบัตร2ช่องทางครับคุณผู้ฟังนะครับมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันนะฮะอันนี้สำคัญมากครับโดยรุ่นอายุ3ปีเนี่ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ย 1.80 ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.80 ต่อปีนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางครับก็จะมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำแล้วก็คุณสมบัติของผู้ซื้อรวมถึงวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะหลายๆคนที่กำลังติดตามฟังอยู่แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่พันธบัตรออม Plus นะครับจะเปิดขายก็ย้ำกันครั้งที่2พรุ่งนี้นะครับ4กันยายนนะฮะวันพรุ่งนี้รัฐบาลเปิดขายครับพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านนะฮะย้ำเลยพรุ่งนี้ครับเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็ต้องรีบนำมาแจ้งแล้วก็นำมาบอกกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้มาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงครับภัยออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาตินะครับเรื่องของภัยทางไซเบอร์นี่ก็มากันแบบ ถี่ยิบเลยบางคนก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพต่างๆล่าสุดครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเข้าร่วมนะครับเป็นพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ครับจัดขึ้นนะฮะโดยศาลอาญานะฮะเป็นการร่วมสัมมนากระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองประชาชนจากเรื่องของภัยออนไลน์ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับต้องบอกเกี่ยวกับทุกคนมากผู้สูงอายุก็เจอภัยออนไลน์นะครับเรื่องของคนที่เป็นข้าราชการบำนาญหลายคนก็บอกว่าเจอเรื่องภัยออนไลน์ต่างๆมาโดยหลักใหญ่ใจความครับปลัดกระทรวงดีท่านบอกเลยว่าในตอนนึงครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคุณผู้ฟังกับการป้องกันและก็การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดีร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.แล้วก็ธนาคารทุกแห่งเลยนะฮะในการที่จะเดินหน้านะครับตามพ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับแล้วก็ยังได้มีการจัดตั้งนะครับเดินหน้าต่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็มีการจะตั้งศูนย์ AOC 1441ขึ้นมาด้วยนะครับก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงทางด้านโซเชียลถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นศูนย์ที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็ธนาคารนะฮะในการหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ทั้งหมดประชาชนสามารถติดต่อระงับบัญชีได้ทันทีเมื่อถูกหลอกลวงในการโอนเงินแล้วก็ประสานตำรวจในการดำเนินคดีได้ทันทีขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงคือการดูแลด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐล่าสุดกระทรวงดีอีก็ได้ร่วมกับสกมช.ดำเนินการเพิ่มนะฮะตามมติครม.ก็ขอให้หน่วยงานรัฐดำเนินการในการปิดระบบที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เร่งรัดครับเปลี่ยนเรื่องของยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดครับในระบบที่ใช้งานอยู่ทันทีแล้วก็ควรจะเปลี่ยนใหม่เป็นประจำทุกๆ2สัปดาห์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ร่วมงานกันกระทรวงดีอีนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.ธนาคารทุกๆแห่งเลยนะฮะตามพ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เดินหน้านะครับในการที่จะเข้ามาดูทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากภัยทางออนไลน์นะครับบางคนถูกหลอกออนไลน์แล้วก็มีอาชญากรรมออนไลน์เรื่องของภัยไซเบอร์เรื่องของซิมผีบัญชีม้าที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็โอ้โหมากมายเหลือเกินแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแจ้งในพิกัดในการฟังด้วยแต่วันนี้ไม่มีเรื่องของฝนเท่าไหร่นะครับหลายพื้นที่ก็บอกว่าท้องฟ้าสดใสนะครับแล้วก็บรรยากาศอากาศก็ดีด้วยนะครับทำให้การเดินทางวันนี้อาจจะมีติดบ้างนิดหน่อยแต่รถก็ค่อนข้างที่จะไหลไปได้ด้วยดีในหลายพื้นที่เลยนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยโอ้ก็ยังคงต้องเดินหน้าในการที่จะเดินทางไปยังจุดต่างๆด้วยมาดูเรื่องของ AI Passport กันหน่อยครับล่าสุดท่านชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเผยยอดผู้ใช้งาน AI Passport ทะลุ500,000 คนนะครับย้ำเลยว่าหลายโมเดลก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปใครได้มีโอกาสใช้ AI Passport แล้วบ้างนะฮะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องของความคืบหน้าหลังเปิดใช้งาน AI Passport ท่านบอกว่ามียอดผู้ใช้งานจริงล่าสุดนะฮะภายหลังจากที่ได้มีการเปิดใช้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนผู้ใช้งานจริงนะฮะกว่า500,000 คนนะครับโดยตัวเลขเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาใช้แต่ก็อาจจะมีเรื่องของการพบปัญหาในเรื่องของการประมวลผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการสร้างเนื้อหาภาษาไทยที่บางครั้งเนี่ยอาจจะ แปลเป็นภาษาที่อาจจะยังไม่เข้าใจบ้างโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าหากพูดถึงความผิดเพี้ยนที่ป้อนภาษาไทยไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นภาษาอื่นนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวนี้คือแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มนี้คือการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม THAI Passport มาใช้ในแพลตฟอร์มแต่ท่านก็ยืนยันครับว่าแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนนะฮะเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มซึ่งก็มีหลายๆโมเดลที่ฟรีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บางคนแล้วเนี่ยเข้าไปใช้นะก็มีการอบรมด้วยนะมันก็มีโอกาสใช้แล้วด้วยใน AI Passport ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการถามข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าการประมวลผลค่อนข้างใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งการใช้ AI ตัวนี้นะครับแบบฟรีบนแพลตฟอร์มเนี่ยท่านบอกว่าจะให้ผลลัพธ์ดีกว่า AI Pro ที่ใช้งานกันอยู่เดิมนะครับก็ต้องพิจารณาการเปรียบเทียบระหว่างโมเดลใดกับโมเดลใดด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละโมเดลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีจุดที่แตกต่างกันออกไปและแต่ละโมเดลครับก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันดังนั้นครับก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าแบบใดดีกว่าแบบใดนะครับก็ต้องบอกว่าดีกันคนละแบบก็แล้วกันนะครับและอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของการใช้นะครับก็ต้องไป1เลยก็คือการศึกษานะครับแล้วก็เข้าไปลองเล่นดูนะครับเข้าไปเจนคำสั่งเข้าไปป้อนคำสั่งดูหลายๆคนบอกป้อนคำสั่งแล้วก็ทำให้งานง่ายขึ้นนะครับประมวลผลเรื่องราวของการประชุมต่างๆหรือว่าการทำงานต่างๆที่เรียกว่าพอได้ใช้ AI Passport แล้วเนี่ยสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้งานต่างๆเนี่ยเสร็จเร็วกว่าที่คิดด้วยนะครับดังนั้นก็ลองดูครับสำหรับใครที่เคยใช้หรือไม่เคยใช้อย่างไรนะครับก็ลองมาแชร์กันได้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าหลายๆคนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เราก็ต้องศึกษานำเรื่องกระบวนการต่างๆแล้วก็นำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาตนเองต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คือ AI Passport ตอนนี้ครับท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าโหตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้นนะฮะหลายๆคนก็มาใช้แล้วก็บอกว่าก็สะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับส่วนนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆก็บอกว่ารวดเร็วเช่นเดียวกันในการทำงานต่างๆด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่ต้องเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับกรมการจัดหางานตอนนี้ต้องบอกว่าตรวจเข้มเรื่องแรงงานข้ามชาตินะครับโดยใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาครับก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการนะฮะที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศเนี่ยจำนวนกว่า 74,265 แห่งนะครับก็ได้มีการดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนด้วยนะฮะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเนี่ยกว่า 888,620 คนนะฮะก็มีการดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนในกรณีที่จำนวนหนึ่งนะครับเป็นแรงงานข้ามชาติที่มาแย่งอาชีพคนไทยนะครับโดยทางด้านของกรมการจัดหางานครับต้องออกเตือนเลยนะเตือนนายจ้างเตือนสถานประกอบการแล้วก็เตือนแรงงานข้ามชาติหนึ่งเลยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากท่านฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและท่านก็จะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางพร้อมทั้งไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้ภายในระยะเวลา2ปีมาดูในส่วนนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็มีความผิดนะครับหรือให้คนทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตท่านก็มีความผิดมีโทษครับโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทนะฮะต่อแรงงาน1คนหากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนและจะถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีนะครับโดยการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการผลิตที่ต้องนำเรียนว่าบางภาคการผลิตก็ขาดแคลนคนทำงานต้องยอมรับตรงนี้ด้วยรัฐบาลก็มีมาตรการครับในการกำกับดูแลอย่างรัดกุม พื่อให้เกิดความสมดุลนะฮะระหว่างการที่เราต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสของคนไทยให้มีงานทำด้วยนะครับดังนั้นกรมการจัดหางานครับก็จะต้องเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบนะฮะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานที่ผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่ต้องบอกว่ากระทบต่อการมีงานทำของคนไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าในการที่จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งนี้ครับขอความร่วมมือประชาชนนายจ้างสถานประกอบการนะฮะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงงดว่าจ้างหรือให้บริการนะฮะหรือว่าใช้บริการคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพโดยฝ่าฝืนกฎหมายหากท่านพบเห็นนะครับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นนะครับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือพบเห็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ทำได้สามารถแจ้งได้นะครับที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานแจ้งที่ชั้น4ได้เลยไปที่กระทรวงแรงงานชั้น4ครับฝากหมายเลขไว้ด้วยนะครับ023541386หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับรวมถึงสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10มีสายด่วนด้วยมีเบอร์สายด่วนด้วยนะครับสายด่วนเลข4ตัว1506กด2นะครับสายด่วนกรมการจัดหางานก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับทั้งประชาชนนายจ้างสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เรื่องสำคัญคืองดว่าจ้างหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพโดยฝ่าฝืนกฎหมายนะครับหากท่านพบเห็นการจ้างงานที่ผิดกฎหมายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือพบเห็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ทำได้ก็แจ้งได้เลยสายด่วนนะครับกรมการจัดหางาน1506กด2นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รายการของเราก็นำเรื่องราวข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์แบบนี้มาบอกกันนะฮะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ดังนั้นเนี่ยจับประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอนว่าทุกเรื่องนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การเดินทางต่างๆการประกอบอาชีพต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับเดือนหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนกันดูข้อความกันสักนิดหนึ่งนะครับจากพระรุ่งนะครับส่งเข้ามาหนุ่มไพรัตน์แก้วพิรมด้วยฟังอยู่ที่เพชรชบูรณ์นะครับมีคุณอัชราปิ่นทองด้วยบอกว่าทุกๆวันต้องเปิดกันนะฮะแล้วก็ฟังสนั่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนตำบลไหนโอ้โหนี่ข้อความมายาวเหยียดเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับในการที่จะส่งข้อความมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะฮะแล้วก็ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง 1467 GHz แล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางของทาง TikTok ด้วยที่กำลังออนไลน์กันแบบสดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ทุกข้อความครับถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็การเดินหน้าในการยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวคงต้องเบรกกันในช่วงเวลาของ18นาฬิกาครับเพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครับยังคงเดินหน้าต่อเนื่องกันนะครับในการที่จะติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆด้วยนะครับทาง NBT Connect แล้วก็คุณหมีขยี้ข่าวนะครับมีคุณหอมมันม่วงนะครับมิสเตอร์มารุโกะส่งเข้ามาแล้วก็น้องบูมด้วยนะครับพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: ทำ ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
16: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
15: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้รอเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
4: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:03 ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันครับแน่นอนว่ามีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆชั่วโมงจริงๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่ช่วงเย็นแบบนี้ครับก็ให้สวทของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยจะเดินทางไปไหนนะครับก็ปลอดภัยในทุกๆเส้นทางแต่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัยสิ่งหนึ่งคุณผู้ฟังลองสังเกตไหมช่วงนี้ไฟไหม้จะเกิดขึ้นบ่อยแล้วไฟไหม้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงล่าสุดครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้นะครับที่บริเวณชุมชนมักกะสันด้วยนะครับเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดครับรัฐบาลเร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังเกิดไฟไหม้ใหญ่นะครับเดินหน้าสร้างบ้านมั่นคงริมรางนะครับเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางสู่พื้นที่แห่งโอกาสนะครับโดยตั้งเป้าเริ่มสร้างได้ใน1เดือนครับเรื่องนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลุยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงพม.นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้นะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวอยู่รายการเราก็เคยนำเสนอแล้วว่าเกิดเพลิงไหม้ในช่วงเช้ามืดของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยเกิดความเสียหายถึง15หลังด้วยกันนะฮะมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวรวม97รายและหนึ่งในนั้นครับคุณผู้ฟังก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะฮะที่นิคมมักกะสันด้วย1รายอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดครับก็เร่งวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางนะครับ โดยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับมอบหมายให้นายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพม.พร้อมด้วยผู้บริหารพม.นะครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพอชนะครับลงพื้นที่รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับที่บริเวณนั้นแล้วก็ความต้องการของประชาชนครับพร้อมกับการประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีนะครับรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งช่วยเหลือครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้นิคมมักกะสันด้วยนะครับเบื้องต้นพม.แล้วก็พอชได้มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้เนี่ยจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงแรกก่อนขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าอยู่ที่อาศัยที่เดิมได้เนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างการรอการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงนะครับนอกเหนือจากนั้นครับขณะเดียวกันกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและก็ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300นะครับก็ได้ร่วมกันสนับสนุนครับทั้งสิ่งของที่จำเป็นนะครับมีถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้นิคมมักกะสันด้วยแล้วก็ประสานความช่วยเหลือด้านสวัสดิการนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็มีเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังพม.แล้วก็พอช.ครับจะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยนะฮะของผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันนะฮะจำนวน91ครัวเรือนเร่งรัดกระบวนการในการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าคุณผู้ฟังเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากเรื่องของไฟไหม้สังเกตดูว่าห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะเกิดไฟไหม้บ่อยเลยทีเดียวดังนั้นนะฮะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำแล้วก็สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงที่หลายๆคนเรื่องกงเรื่องแก๊สเห็นไหมฮะบางทีแล้วเนี่ยเกิดได้เรื่องเวลาเราไหว้พระต่างๆจุดเทียนจุดธูปต่างๆเนี่ยต้องดับให้เรียบร้อยก่อนอย่าประมาทนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวเรื่องของโรงงานนะฮะที่นิคมบางเพลียงก็เกิดระเบิดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีหลายเรื่องครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ในหลายๆพื้นที่ด้วยก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับพาไปที่ภาคใต้กันหน่อยนึงครับล่าสุดรัฐบาล

0: การครับได้มีการเร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนนะฮะวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ครับเป็นการดูแลนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาตรการดังกล่าวครับคุณผู้ฟังเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนนะครับที่ต้องบอกว่ามีความจำเป็นบรรเทาภาระด้านการจัดการระบบการศึกษาแล้วก็ดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับก็ยังช่วยเสริมสภาพคล่องและก็ความมั่นคงนะฮะเรื่องของการดำเนินงานทางด้านของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อบรรเทาภาระเรื่องของสถานศึกษาแล้วก็การรักษาความต่อเนื่องเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ครับอีกเรื่องนึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเรื่องของสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลครับได้รับฟังข้อเสนอนะครับเรื่องของการขยายสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับรวมถึงการเข้าถึงสถานพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมหลักประกันด้านสุขภาพลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยรัฐบาลครับก็จะนำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพิจารณาต่อไปซึ่งเรื่องนี้ครับมาตรการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่นะครับชายแดนใต้เนี่ยก็บอกว่ามีเป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะดูแลผู้เรียนนะครับดูแลน้องๆนักเรียนแล้วก็ดูแลบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์เฉพาะด้านขณะเดียวกันครับก็เดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งครับก็คือการดูแลความมั่นคงแล้วก็คุณภาพทางด้านการศึกษานะครับให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนใครที่กำลังติดตามอยู่ครับสามารถที่จะส่งข้อความส่งกำลังใจต่อเนื่องกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดก็ยังมีข้อความต่างๆส่งมาเพื่อที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับขอบคุณคุณผันนะฮะมีข้อความจากคุณประยุทธ์ด้วยนะครับวันนี้ที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันส่งเข้ามานะครับเพิ่มเติมกันมานะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปแล้วก็ SMS ของเรานะครับหรือว่าข้อความในเพจของเราก็ยังคงให้ได้ส่งเมสเซจเข้ามานะครับหรือว่าส่งข้อความมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับตรวจความพร้อมการเตรียมจัดการนะครับเรื่องของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รวมถึงการตรวจพื้นที่นะครับการรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีนะครับแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะฮะแล้วก็มีพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งนะครับรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมนะฮะเรื่องของวิธีทัศน์ในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครวมถึงการตรวจสถานที่นะครับแล้วก็ท่านลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะฮะแล้วก็การตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมบริเวณวัดอรุณราชวรารามนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สง่างามสมพระเกียรติสูงสุดครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
1: ชาติศาสนาพระมหากษั

0: คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: จับประเด็น VIP
11: กลับมาติดตามกันครับ 18:18 นที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องนะครับเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงที่เราพูดถึงมาโดยตลอดนะครับเรื่องราวของสภาพอากาศที่ต้องบอกว่าเป็นความต้องการของหลายๆคนเลยแน่นอนเรื่องของอากาศที่ดีอากาศที่สะอาดอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่เราจะต้องได้รับเข้าไปในร่างกายด้วยเพื่ออนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีและเรื่องสำคัญครับในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าเราเจอกับสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายเห็นชัดเจนที่เนปาลนะครับที่เกิดเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆด้วยดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อสำคัญนะครับนั่นก็คือสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับวันนี้ดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
11: ครับอาจารย์ครับวันนี้แน่นอนอย่างที่บันเกริ่นบอกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกปัจจุบันนี้เราเห็นปัญหาหนักมากที่เนปาลด้วยครับสาเหตุหลักๆเลยที่เกิดโอ้โหเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นภาพที่บางคนบอกเหมือนในหนังเลยเนาะเรื่องของภัยธรรมชาติอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสาเหตุที่มันเกิดขึ้นหลักๆที่เนปาลมันเป็นยังไงบ้างครับ
12: อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นของโลกสำหรับพื้นที่ยอดเขา
11: ครับ
12: อาจจะไม่รู้สึกว่าเราไปยืนได้โดยเราบอกว่าไม่หนาวไม่ใช่มันก็ยังหนาวอยู่แต่ว่ามันอุ่นขึ้นใช่มันไม่หนาวเท่าเดิมในฤดูร้อนของมัน ดังนั้นก็เลยทำให้มีน้ำแข็งที่เป็นธารน้ำแข็งอยู่บนยอดเขาอย่างฮิมาลัยซึ่งก็เป็นน้ำแข็งที่อยู่ของมันก็มาเป็นหลายหมื่นหลายแสนปีนะครับมันค่อยๆละลายทีนี้เราจะไปคิดภาพน้ำแข็งก้อนที่เราวางอยู่ในแก้วน้ำแล้วค่อยๆละลายอย่างนั้นไม่ได้
11: ครับ
12: เพราะว่าน้ำแข็งเหล่านี้มีความหนามากบางชิ้นหนาถึง 5-600 เมตรครึ่งกิโลเมตรแล้วเวลามันละลายมันไม่ได้ละลายเฉพาะที่ผิวมันไปละลายเป็นโพรงอยู่ข้างใน
11: ครับ
12: มันก็ทำให้น้ำหนักของมันเองกดลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าข้างในมันกลวงมากข้างบนมันก็ถล่มพอมันหักมันก็เปลี่ยนกระบวนการยึดเกาะของมันหมดเลยแผ่นน้ำแข็งที่หล่นเข้ามาคราวนี้ที่ไปกระทบจนกระทั่งถึงเนปาลเป็นไซส์ที่เมื่อมองจากดาวเทียมแล้วม
11: ัน
12: มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลที่เรารู้จัก8สนามพร้อมกันแผ่นใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
11: ครับ
12: แล้วมันร่วงลงมามันร่วงอยู่ที่ใกล้ๆหน้าผาของมันเพราะจริงๆแล้วมันก็คือแผ่นน้ำแข็งที่เหมือนคล้ายน้ำตกนะครับแต่มันแข็งทั้งอันแต่พอมันอยู่ตรงขอบแล้วมันละลายแล้วการกระบวนการรับน้ำหนักมันไม่ไหวแล้วมันก็ร่วงลงมาจุดที่มันเริ่มร่วงลงมาครั้งแรกร่วงลงมาถึงเกือบ1กิโลเมตรครับความสูงในการหล่นลงมาพอหล่นลงมามันก็จะแตกสิฮะทีนี้
11: คร
12: ับ พอมันแตกเนี่ยมันไม่ถึงขนาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วครับแต่แต่ละก้อนของมันเนี่ยใหญ่กว่าบ้านแต่ละก้อนนะ
11: เห็นภาพเลย
12: เป็นพันก้อนนะฮะแล้วมันก็ยังกลิ้งไหลลงเขามาเรื่อย
11: ๆ
12: ดังนั้นอะไรที่ขวางมันก็จะถูกมันกระแทกรวมทั้งหินทีนี้มันลงมาในฐานะที่เป็นน้ำแข็งแต่น้ำแข็งก็แข็งมากแล้วก็มีขนาดใหญ่มันก็ไปกระแทกโดนหินหินขนาดใหญ่เท่ารถน้ำแข็งขนาดใหญ่เท่าบ้านมันก็กวาดเอาหินขนาดใหญ่เท่ารถตู้นะฮะหรือรถบัสกลิ้งลงเขามาเรื่อยๆอีกหลายกิโลแน่นอนหลังจากนั้นมันก็จะกลายค่อยๆละลายเพราะมันยิ่งต่ำลงมามันก็ยิ่งร้อนมันก็ค่อยๆละลายไปด้วย
11: ครับ
12: แต่กันนั้นเถอะมันก็กลายเป็นน้ำมหาศาลดินโคลนและกรวดเลนมาหมดเลย
11: ครับ
12: และนั่นคือสิ่งที่มันไปกระแทกเสียชีวิตกันไปเวลานี้ก็เกิน400เข้าไปแล้วนะครับ
11: ครับ
12: นี่ก็น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้ที่มีข่าวว่าชาวออสเตรเลีย5คนที่ไปอยู่ในย่านนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่มันวิ่งทับเนี่ยเขาพบแล้วว่ายังมีชีวิตอยู
11: ่โอ้ยโชคดีนะครับเนี่ย
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเหล่านั้นได้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
11: เ
12: ขาคงยังมีโอกาสได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงหรือไม่เพราะมันวิ่งลงเขามาไกลมาก
11: ครับ
12: ณเวลานี้เนี่ยมีแค่ภาพที่โชว์ให้เห็นนะครับว่ามีนักเดินเขาของเนปาลถ่ายมาจากเขาอีกลูกหนึ่งแล้วเห็นตอนที่มันหลุดออกมาจากผนังของมันที่บนภูเขาแต่มองจากที่ไกลๆเพราะนั้นก็จะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมีเหมือนมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาแป๊บเดียว
11: ครับ
12: ตอนนั้นคนถ่ายเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าหลังจากนั้นมันจะไปเกิดอะไรขึ้นแต่นี่คือตัวอย่างครับว่าอุณหภูมิความร้อนที่อุ่นขึ้นเพียงไม่กี่องศาที่เราเคยตกลงกันเอาไว้ของโลกนะว่าเราจะช่วยกันเบรกไม่ให้มันบวกไป 1.5 องศาเซลเซียสนับแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น
11: ครับ
12: บัดนี้มันเลย 1.5 องศาแต่ยังไม่ถึงขนาดเลยถาวรมันเลยหลายวันในต่อปีอันนี้คือข้อมูลแบบทางวิทยาศาสตร์นะครับ
11: ครับ
12: อย่างไรก็ดีในภาวะโลกที่ร้อนขึ้นนั้นแล้วจะเกี่ยวกับประเทศไทยไหมเพราะนั่นเกิดที่เนปาล2เรื่องครับเรื่องที่1นั่นคือต้นแม่น้ำที่ไหลเข้าไปในเนปาลโดยมันมาจากยอดในที่ราบสูงที่เบสของจีนจริงๆในที่ราบสูงที่เบสของจีนก็มีแม่น้ำอีกหลายสายรวมถึงแม่น้ำโขงเราด้วยเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้อาจจะเกิดกับต้นทางแม่น้ำโขงเราก็ได
11: ้
12: หินน่ะคงไม่มาถึงเราหรอก
11: ครับ
12: แต่ว่าพอหินกระแทกตกลงมาหรือน้ำแข็งแผ่นใหญ่ๆตกลงมาไปกระแทกให้เส้นทางของน้ำมันเปลี่ยนได้พอเส้นทางน้ำเปลี่ยนน้ำที่เคยไหลเข้ามาสู่แม่น้ำโขงกว่าจะมาไหลถึงสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ไหลออกไปสู่ทะเลนั้นเนี่ยมันก็อาจจะชะงักได
11: ้
12: หนึ่งคือน้ำขาดชั่วคราวหรือสองความการละลายของมันเลยเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปในแม่น้ำโขงระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เราเคยจดสถิติกันไว้ว่าในฤดูไหนเดือนไหนมันจะน้ำขึ้นแค่ไหนจะลงแค่ไหนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงลงมากไปหรือขึ้นมากไปลงมากไปนี่ทำตลิ่งพังครับ
11: ครับ
12: ถ้าน้ำหย่อนลงไปหย่อนตัวลงไปจนลึกอย่างนั้นตัวตลิ่งอาจจะพังแต่ถ้าน้ำมันขึ้นมาสูงมันก็ท่วม แต่ที่ยังไม่ค่อยคิดกันก็คือว่าถ้าน้ำมันไม่ค่อยมาแปลว่าปากแม่น้ำโขงที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ประเทศเวียดนามก็จะมีน้ำจืดดันน้ำทะเลไว้น้อยถ้าดันน้อยก็แปลว่าน้ำทะเลจะรุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินได้มากแน่นอนก็มาไม่ถึงไทยเหมือนกันแต่แปลว่าความสามารถในการผลิตข้าวและพืชอาหารของเวียดนามที่เป็นปากแม่น้ำก็จะถูกกระทบด้วยเหมือนกันเพราะน้ำเค็มมันจะลุกล้ำเข้ามาแปลว่าน้ำที่อยู่ในทะเลสาบกัมพูชานะทะเลสาบเขมรนั้นอาจจะมากขึ้นหรืออาจจะน้อยลงก็ได้น้ำที่ไหลผ่านล้อมรอบตัวภาคอีสานของเราก็อาจจะขึ้นหรือลงได้ในปีโอกาสถัดไปนี่เป็นเรื่องของผลกระทบที่หนึ่ง
11: ครับ
12: ผลกระทบจากเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองก็คือณขณะที่เรากำลังสนทนาอยู่นี้องค์การอุตุนิยมวิทยาของโลกประกาศเรียบร้อยนะครับว่าเอลนีโญเร่งตัวเต็มที่ในแปซิฟิกแล้วและจะมีผลไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
11: ครับ
12: เป็นอย่างน้อยผลมันคืออะไรผลมันก็คือว่าผิวน้ำทะเลที่อุ่นและโดนแดดนั้นขณะนี้โดนลมพัดมันไปกองอยู่ใกล้ๆกับประเทศเม็กซิโกชิลีเปรูที่นู่นจะมีฝนหนักดินโคลนถล่
11: ม
12: ไม่เกี่ยวอะไรกับไทยใช่ไหมก็ยังไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเมื่อผิวทะเลที่อุ่นไปที่นู่นซึ่งมันจะระเหยเร็วมันทำให้ผิวทะเลที่มันไม่ได้อุ่นขนาดนั้นเนี่ยยังคาอยู่แถบนี้ผลของมันก็คือจะทำให้เกิดภัยแล้งได้ภัยแล้งนี้จะนำมาสู่ฤดูฝุ่นที่น่ากลัวมากของประเทศไทยในปลายปีนี
11: ้
12: ต้นและกลางปีหน้า
11: ครับ
12: ถ้ามันแห้งแล้งมากแปลว่าพืชไร่ก็จะปลูกได้ไม่ค่อยดีก็น้ำมันจะไม่พอฝนมันจะไม่มา
11: ครับ
12: กับสองพืชในป่าจะทิ้งใบมากถ้าทิ้งใบมากแปลว่าเชื้อเพลิงเต็มป่า
11: และ
12: อากาศอาจจะแห้งเกินกว่าที่เราคุ้นเคยแล้งนานๆเข้าไฟป่าจะติดได้เร็วลามได้เร็วสัตว์ป่าที่เคยได้อาศัยอยู่กูเล่าคนนี้แล้ว
11: ครับ
12: เนี่ยอย่างสองอย่างนั้นนะครับอย่างที่สามยังดีนะครับประเทศไทยมากหรือน้อยก็ตามเราไม่ได้พึ่งแปซิฟิกอย่างเดียว
11: ครับ
12: เราได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรอินเดียด้วยมหาสมุทรอินเดียก็จะมีอาการคล้ายๆกับเอลนีโญเหมือนกันเอลนีโญนันนาที่เกิดขึ้นในแปซิฟิกก็เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเช่นเดียวกันแต่เขาเรียกมันว่า Indian Ocean Dipole ภาษาอังกฤษนั้นเรียกกันย่อๆว่า IODก็เหมือนกันแหละครับว่าก็คือผิวน้ำอุ่นจะโดนลมสินค้าที่อยู่ที่เส้นศูนย์สูตรดันมันกลับไปกลับมาระหว่างมาดากัสการ์ของแอฟริกากับดันมันมาจนกระทั่งอยู่มาแถวอินโดนีเซียซึ่งกรณีอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็ดันไออุ่นของมหาสมุทรอินเดียมากองอยู่แถวต้นอินโดนีเซียผลมันคืออะไรผลมันคือผิวทะเลที่อุ่นจะทำให้มันระเหยได้มากขึ้นมันจึงส่งฝนเข้ามาเพราะนั้นเมื่อตะกี้ที่บอกว่าไทยอาจจะมีโอกาสแล้งจากเอลนีโญนั้นการคาดการณ์เวลานี้ออกมาค่อนข้างชัดว่าจะเป็นพวกท่อนที่อยู่ตรงกลางประเทศไม่ใช่พวกขอบชายแดนพวกขอบชายแดนจะแล้งนะครับ
11: ครับ
12: อย่างเวลานี้หากใครขับรถไปดูที่ลำตะคองที่จะเข้าโคราช
11: ครับ
12: ค่อนข้างน้ำลดหายไปเยอะมากเลยน้ำตรงท่อนกลางของประเทศจะไม่ค่อยพอใช้
11: ครับ
12: แต่น้ำในริมขอบประเทศตั้งแต่ชายแดนตะวันตกของเรายาวไปจนถึงภาคเหนือแล้วก็ร้อมไปจนถึงแม่น้ำโขงที่อยู่ในภาคอีสานเหล่านี้ฝนจะเยอะตรงนี้จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยเนาะขนาดเราบอกว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้ใหญ่นักนะครับแต่ผลของมันก็แตกต่างมากเลยครับว่าจะมีพื้นที่ที่ชัดเจนว่าจะฝนเยอะน้ำจะท่ว
11: ม
12: เหมือนอย่างที่เราเจอที่หน้าอย่างเงี้ยนะครับ จะมีพื้นที่ที่เราจะมีพื้นที่แล้งแน่ๆอยู่ท่อนๆกลางๆของประเทศและมีหลายพื้นที่ที่จะโดนทั้งท่วมและจะโดนทั้งแล้งเราก็นึกภาพตามกันไม่ทันนะครับว่าอะไรกัน
11: ถ้ามันท่วมมันแล้งได้หมดเลยเนาะอากาศในท่วม
12: ใช่ครับอันนี้เราทำแผนที่เสร็จละแล้วมันก็ออกมาให้เห็นเลยนะครับว่าประมาณอำเภอใดของจังหวัดใดจะท่วมและจังหวัดใดจะแล้งใน6เดือนข้างหน้าและจังหวัดใดอำเภอใดที่แนวโน้มจะโดนทั้งท่วมและแล้งเป็นแผนที่3ชุดเลยครับของประเทศไทยณเวลานี
11: ้
12: ถัดไปจะมีอีกครับก
11: ็
12: คือว่าโอกาสทางเศรษฐกิจมีไหมล่ะในภาวะแบบนี
11: ้มีไหมครับ
12: เพราะว่าถ้าหากว่า มรสุมเปลี่ยนแปลงฝนเปลี่ยนแปลงแบบนี้ความสามารถในการเพาะปลูกของหลายประเทศในโลกที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกก็กระทบนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเรามีระบบชลประทานที่ดีเรามีแหล่งเก็บน้ำที่ดีเรามีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างประหยัดน้ำแต่ยังปลูกพืชได้แปลว่าความสามารถในการผลิตของเรายังจะดีแต่ความสามารถการผลิตของที่อื่นอาจจะดีเท่าเราแต่สิ่งที่เขาแพ้เราเสมอเลยนะครับก็คือความสามารถของกระบวนการอุตสาหกรรมการเกษตรหรือเกษตรอุตสาหกรรมเราทำได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทีเดียวขอแค่วัตถุดิบมีให้เพียงพอน้ำพอมีใช้เราจะแปลงสินค้าเกษตรเหล่านั้นให้กลายเป็นสินค้าแปรรูปทางการเกษตรได้อันนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับในปีที่มันเป็นเอลนีโญของโลกส่วนที่สองก็คือบัดนี้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยดีขึ้นมากงบวิจัยก็มีความปริมาณที่สูงขึ้นแม้มันจะไม่สูงเท่าอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับแต่งบวิจัยเหล่านั้นช่วยทำให้เราสามารถก้าวไปสู่ความหวังว่าเราจะผลิตสารตั้งต้นจากพืชได้ดีขึ้นเราจะไม่ได้ขายมันในฐานะที่เป็นพืชเพราะถ้าขายเป็นพืชต้องขายเป็นหลายตันนะครับถึงจะได้ตังค์แต่ถ้าหากว่าเป็นสารที่มันเป็นสารตั้งต้นที่สกัดออกมาจากพืช
13: ครับ
12: อย่างนั้นเนี่ยขาย
13: ราคาดี
12: กรัมราคาดีกว่ามากแล้วมีจำเป็นความจำเป็นต้องซื้อของโลกมีมากเลยเพราะฉะนั้นเราแทนที่จะมุ่งสู่การขยายแปลงเพาะปลูกไม่ควรครับเพราะมันจะยิ่งทำให้เราต้องเปลืองกินน้ำเยอะแต่เราควรจะลดปริมาณแปลงปลูกแต่เปลี่ยนพืชที่ปลูกและเปลี่ยนความต้องการตอนปลายของมันว่าเราไม่ได้กำลังต้องการเป็นผลเป็นเมล็ดออกไปขายแต่เราอยากจะสกัดมันละเราอยากใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปสกัดเอาหัวเชื้อของมัน
13: สาร
12: ตอนนี้เราจะไปไม่ถึงนั่นได้หมดนะครับมีหลายตัวเริ่มไปได้แล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับ
13: ครับ
12: ในบรรดาปลากระตักซึ่งเป็นปลาที่ภาษาคนทำประมงนี่เขาเรียกว่าปลาเป็ดคือเขาไม่รู้จะทำอะไรกับมันเพราะมันเล็กมากเขาไปโยนให้เป็ดกินเอามาวางขายในตลาดก็ไม่มีใครซื้อปลากระตักเล็กๆเหล่านี้มันเป็นแค่อาหารห่วงโซ่อาหารมันกินแพลงต้อนแล้วมันก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารให้กับพวกปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าเราไปกินปลาเศรษฐกิจปลากระตักไม่ได้เป็นปลาเศรษฐกิจมันก็เลยเอาไปกลายเป็นหัวอาหารสัตว์เพราะมันให้โปรตีนแต่ในงานวิจัยพบว่าในน้ำมันปลาที่มันตับมันแตกมันทำให้ไปผสมกับส่วนอื่นของปลาแล้วมันก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีชีวะและมันกลายเป็นสารโปรตีนสกัดที่มีความเข้มข้นสูงมากอย่างนี้ญี่ปุ่นรับซื้อในราคาที่แพงมากราคาตักกิโลนึงไม่กี่ตังค์นะครับแต่พอเอาไปทำให้มันกลายเป็นน้ำมันเข้มข้นด้านโปรตีนนั้นเราว่ากันกรัมละเป็นพันบาทนะ
13: โอ้
12: เห็นไหมฮะ
13: อันนี้ตัวอย่างชัดเลยอาจารย์ตัวอย่างชัดเลย
12: นี่จากท้องทะเลอ่าวไทยเราเลยนะ
13: ตัวอย่าง
12: หรือถ้าขึ้นไปทางภาคเหนือที่จังหวัดน่านอีกเหมือนกันเพราะก็เป็นแปลงที่พวกผมก็ไปดูกันมาแทนที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นักวิจัยขึ้นไปช่วยจากสภาวิจัยแห่งชาติลองให้เขาเปลี่ยนพื้นที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนมันทั้งหมดทุกแปลงหรอกขอแบ่งมาสัก 10% ของพื้นที่ได้ไห
13: ม
12: ปลูกเป็นฟักทองแต่ไม่ใช่ฟักทองที่เราเอามาผ่ากินลูกใหญ่ๆนะฮะเขาปลูกเป็นฟักทองญี่ปุ่นลูกมันจะเล็กๆคนปลูกก็นึกว่าปลูกแล้วก็จะได้ไปขายเป็นแบบฟักทองญี่ปุ่นเขาบอกไม่ใช่เขาปลูกแล้วเก็บมันรอมันให้ครบ4เดือนเลยให้มันสุกคาต้นติดที่พื้นดินแล้วให้มันสุกแล้วปล่อยมันอย่างนั้นเลยอ้าวแล้วจะขายอะไรอ่ะบอกว่าก็พอมันสุกเต็มที่ได้แล้วแกะมันออกมาเอาช้อนควักทุกอย่างออกเหลือแต่เม็ดเอาเม็ดนั้นมาตากให้แห้ง มันเป็นหัวเชื้อของเมล็ดที่เอาไว้ใช้ในการปลูกฟักทองรุ่นถัดไปราคาของการเก็บเมล็ดฟักทองนี้เมื่อเทียบต่อแปลงและขนาดแปลงเท่ากันกับปลูกข้าวโพดแล้วปลูกฟักทองญี่ปุ่นนี้ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า40เท่า
13: โอ้โห
12: แต่แน่นอนละปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยแทบไม่ต้องหาน้ำให้มันให้เทวดาเลี้ยง แต่ว่าถ้าปลูกฟักทองต้องมีรดน้ำให้มันบ้าง
13: ต้องดูแลหน่อย
12: ต้องดูแลหน่อยแต่เขาไม่ต้องปลูกเป็นพืชแปลงใหญ่ครับ
13: ครับ
12: เอาแปลงเล็กๆเพราะถ้าเกิดมันให้ผลตอบแทนถึง40เท่าแปลว่าถ้าลดขนาดของแปลงข้าวโพดลงได้40เท่านะลดลง40เท่าแล้วค่อยปลูกฟักทองกันพื้นที่ไว้เป็นสระน้ำเอาไว้รดน้ำให้กับฟักทองแล้วอย่าขายเป็นฟักทองแต่ขายเป็นเม็ดฟักทองส่วนเนื้อฟักทองที่มันสุกได้ที่แล้วนั้นเกษตรกรเลี้ยงวัวในจังหวัดน่านมี 20,000 ตัวเขายินดีรับซื้อทั้งหมด
13: กำลังจะถามอยู่เลยว่าเนื้อเอาไปทำอะไรอ๋อเอาไปให้วัวทานอ๋อ
12: ใช่ครับเพราะเนื้อมันที่สุกเกินนั้นคนก็ไม่กินแล้ว
13: ครับ
12: แต่วัวกิน
13: อ๋อ
12: แล้วไม่ต้องเดินทางไกล
13: ครับ
12: ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราต้องให้เกษตรกรขนฟักทองที่ปลูกทั้งหมดใส่ท้ายรถกระบะวิ่งลงมา
13: ค่าขนส่ง
12: ขายยังตลาดค่าขนส่งเท่าไหร่แล้วขายทั้งว่
13: า
12: ทั้งขายทั้งคันรถนะหมดไหมล่ะหนึ่งวันนอกจากไปเทขายให้กับลงซึ่งก็ลงก็คงจะกดราคาตามฟอร์
13: ม
12: แต่ถ้าจะไปตั้งวางแผงขายก็ขายไม่หมดขายหมดทำไงฮะก็ต้องขนใส่รถกระบะวิ่งขึ้นเขาไปอีกแล้วแต่ถ้าเป็นเมล็ดฟักทองขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาก็ได้ได้ราคาเดียวกันได้ราคาดีกว่าด้วย
13: ใช่
12: นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าในภาวะที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนเราต้องปรับเราต้องเข้าใจมันเราอาจจะไม่ต้องทำของแบบเก่าๆแบบเก่านะไม่งั้นทำอย่างเก่ายังไงก็เสียหายแน
13: ่
12: ทำแบบใหม่ใช้ความรู้เข้าไปประกบนี่คือโอกาสที่ทำให้เปลี่ยนจากความเสียหายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะลืมตาอ้าปากได้ทัวร์นะฮะทัวร์สายลายสาบเสือ นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ปลูกทั้งที่จังหวัดเชียงรายแล้วปลูกที่จังหวัดน่านแล้วและเป็นถั่วที่มีตลาดรับซื้ออย่างน้อย2ตลาดตลาดที่1คือตลาดโก๋แก่ในประเทศไทยครับ
13: อ
12: ันนั้นรับซื้อไม่หยุดเลยเพราะว่าเขาขายกันอยู่ในห้างเซเว่นและต่างๆเนี่ยขายไม่คนซื้อตลอดเวลานะครับ
13: ขายดีมาก
12: ขายดีอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดจีนจีนเอาถั่วพวกนี้ก็ไปอบอีกเหมือนกันแล้วก็ไปขายเป็นแบบแบรนด์ของเขาเขาสั่งเข้ามาในประเทศไทยปีละ 20,000 ตันนะฟังดู 20,000 ตันท่านอาจจะไม่ออกว่ามันใหญ่แค่ไหน
13: ครับ
12: ทั้งประเทศไทยที่ปลูกถั่วลายสาบเสือขณะนี้มีปัญญาส่งได้แค่เพียง 2,000 ตันที่เราปลูกหมดแล้วนะครับ
13: เขายังต้องการอีกเยอะเลยถ้าได้ฟังดู
12: ใช่ถั่วนั้นดีต่อดิน
13: ครับ
12: ปลูกแล้วมันดึงไนโตรเจนเก็บไว้ในดินทำให้ดินนั้นที่มันเคยโดนยาฆ่าแมลงมากๆโดนที่มันโดนชะหน้าดินไปเยอะๆถั่วเหล่านี้จะฟื้นฟูดินและให้ค่าตอบแทนดีกว่าที่จะไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เป็นสิทธิ์เท่าอีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าถั่วเขาต้องการใช้น้ำมากกว่าข้าวโพดหน่อย
13: ครับ
12: เพราะนั้นก็เป็นประเด็นครับที่จะมาดูกันว่าในเมื่อเป็นช่วงที่อยู่พวกขอบประเทศกลุ่มจังหวัดชายแดนนั้นเนี่ยจะฝนเยอะเป็นพิเศษในปีนี้นี่อาจจะเป็นช่วงที่ดีนะครับที่ท่านจะลองพิจารณาแบ่งพื้นที่มาลองปลูกพืชอย่างที่ผมเล่าไป
13: ครับ
12: ถ้าศึกษากับพวกนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่หรือติดต่อไปยังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ย
13: การ
12: วิจัยได้ลงไปแล้วเขาปลูกอะไรกันไปแล้วดินมันชุดไหนจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องปุ๋ยอะไรกันมากมายนะครับเพราะในภาวะที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นมหาอำนาจของโลกก็แกว่งกระบองใส่กันอีกเหมือนกันเพราะนั้นกันเรื่องการค้าและอื่นๆแต่ว่าเรื่องอาหารนั้นและถ้าเรารู้ว่าคำว่าอาหารถ้าแปลรูปได้ดีตลาดมีรับซื
13: ้
12: อพวกประเทศที่กำลังลบกันแหลกลานอยู่นั้นเนี่ยเขาต้องกินทุกวันนะครับ
13: ถูกต้อง
12: เขาไม่มีปัญญาจะไปปลูกแล้วครับเพราะนั้นเขาต้องซื้อไม่มีทางเลือกนะส่วนพวกกรณีที่ไปบล็อกกันที่อ่าวฮอร์มุสต้องแคบฮอร์มุสน้ำมันออกมาไม่ได้ทำให้ปุ๋ยก็ออกมาไม่ได้ครับและก็เป็นโอกาสเลยครับว่าถ้าเกิดเรายิ่งพึ่งพาปุ๋ยเคมีให้น้อยลงนี่เป็นโอกาสแล้วสถานการณ์มันบังคับให้เราหาปุ๋ยเคมีได้ในราคาที่แพงขึ้นเราก็อย่าไปใช้มันมากเราก็หันกลับมาใช้วิธีอื่นๆในการบำรุงดินเรียนรู้ว่าดินนี้ควรใช้สูตรอะไรกันแน่อย่าไปฟังแค่คนขายปุ๋ยนะครับต้องไปคุยกับหมอดินก็คือกรมพัฒนาที่ดินเขามีตัวอย่างดินชุดในแต่ละจังหวัดเก็บไว้แล้วเขาก็จะบอกว่าชุดจังหวัดนี้เป็นดินชุดใดมันมีต้องการ NPK สัดส่วนไม่เหมือนกันปุ๋ยสั่งตัดไม่จำเป็นต้องสั่งตัดให้เหมือนกันทั่วประเทศนะครับแต่ละจังหวัดใช้ไม่เหมือนกันและแต่ละอำเภอไม่เหมือนกันในอำเภอเดียวกันก็หลายตำบลก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยแค่ไปรู้เรื่องค่าดินกดด่างแบบนี้ก็จะทำให้เราเปลี่ยนวิธีการเติม สารอาหารเข้าไปในดินเพื่อให้ดินมันสมบูรณ์เพียงพอที่จะปลูกพืชได้นี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าในภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมันก็ให้โอกาสเราเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นก็กำลังส่งผลร้ายอีกด้านหนึ่งนอกจากเรื่องอุณหภูมิฝนแรงฝนเปียกก็คือเรื่องโรคครับ
13: มีโรคอุบัติใหม่อาจจะเกิดขึ้นไหมครับขอความรู้สักนิดหนึ่งครับอาจารย
12: ์ถูกต้องครับเวลานี้ดินเยือกแข็งในขั้วโลกเหนือและใต้และบนภูเขาสูงๆที่มีหิมะตลอดปีนั้นมันละลายพอมันละลายปั๊บมันทำให้บรรดาเชื
13: ้อ
12: ที่มันเคยแช่แข็งเอาไว้นานๆนับพันนับหมื่นปีมันได้ออกอาละวาด
13: เหมือนในหนังเลยนะจ๊ะ
12: เหมือนในหนังใช่
13: เหมือนในหนังเลยนะ
12: แล้วมันก็จะไหลลงมายิ่งพวกน้ำแข็งบนที่สูงคล้ายๆกับในปานเนี่ยนะฮะ
13: ครับ
12: น้ำแข็งที่แตกละลายออกมาเราเห็นเฉพาะตัวฟิสิกส์ของมัน
13: ครับ
12: แต่ในทางชีวะของมันมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตแบคทีเรียไวรัสที่มันเคยอยู่เมื่อหมื่นปีแล้วมันถูกแช่แข็งอยู่ในนั้นมันละลายแล้วมันไหลลงมาตามน้ำด้วย
13: ครับ
12: วันนั้นก็เป็นต้องตั้งรับไว้นะครับว่าเราอาจจะได้เจอโรคอุบัติใหม
13: ่
12: หรือโรคอุบัติซ้ำจากสิ่งที่เรานึกว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้มา
13: อ
12: ีกตัวหนึ่งในน้ำแข็งละลายอันนั้นจะอยู่ทั้งบนภูเขาสูงและตามขั้วโลกก็คือในยุค200ปีที่เราปฏิวัติอุตสาหกรรมใช้ถ่านหินกันอุตลุดในสมัยนั้นมันไม่มีระบบการกรองฝุ่นจากถ่านหินไอเสียจากถ่านหินดังนั้นสารปรอทครับที่มันขึ้นไปจากถ่านหินที่เผาแล้วมันขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วมันก็ไปตกอยู่ภายใต้การเยือกแข็งน้ำแข็งทับมันลงไปทมมันก็เก็บตัวปรอทไว้ในน้ำแข็งทั้งบนยอดเขาและที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้บัดตอนน้ำแข็งเหล่านั้นมันละลายนอกจากปล่อยสิ่งมีชีวิตแล้วมันปล่อยสารพิษที่มันเคยเก็บสะสมไว้หลายพันหลายหมื่นปีไหลลงไปในน้ำด้วยสารปรอทกำลังลงน้ำครับสารปรอทเหล่านั้นมีผลต่อระบบประสาทและการสืบพันธุ์ของสัตว์ของคนเอาล่ะคนตอนนี้ยังอยู่ห่างจากมันนะครับแต่ว่าสัตว์เนี่ยเลิกโดยเฉพาะสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลจำนวนมากเวลานี้ความสามารถในการสืบพันธุ์ของมันเสียหายไปอย่างมากนั่นแปลว่าการประมงของโลกอาจจะได้รับผลกระทบและถ้ามันอยู่บนต้นทางของภูเขาแล้วมันไหลลงมามันก็จะไปกระทบต่อบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยน้ำนั้นเนี่ยกินเข้าไปมีสารปรอทเพียงแต่ว่าน้ำแข็งบนยอดเขากว่าจะลายไหลลงมาเนี่ยสารปรอทเป็นโลหะหนักมันก็จะตกอยู่ตามเส้นทางก่อนที่จะลงมาถึงแหล่งน้ำที่เรารู้จักกันอันนั้นยังดีนะครับแล้วมันก็อาจจะซึมลงดินไปบ้างแต่ในทะเลมันไม่มีซึมแล้วนะครับ
13: ม
12: ันก็ลงไปแล้วมันก็ไปแล้วไปอยู่กับฝูงสัตว์ทะเลเลยแต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันยังอยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็จะกระทบเราน้อยหน่อยแต่พวกที่เป็นอุตสาหกรรมการประมงในทะเลในย่านที่มันมีความเย็นสูงจัดนั้นในไม่ช้าก็จะต้องพบฮะว่าในเนื้อปลาของพวกเขาที่จับมาจากมหาสมุทรจะเริ่มมีสารประกอบตกค้างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและอาจจะนะฮะถูกต่อต้านจากประเทศผู้นำเข้าเนื้อปลาเหล่านั้นก็จะเป็นโอกาสสำหรับปลาบ้านเราแล้วครับทีนี้เพราะว่าที่นี่ไม่มีอะไรละลายเพิ่มเติมมากนะเราก็บริหารจัดการนะครับเพราะนั้นอาศัยกรมประมงในการช่วยเพาะพันธุ์สำหรับปลาน้ำจืดการดูแลการปิดอ่าวให้ถูกระยะเวลาของมันจะทำให้บรรดาปลาอื่นที่มันต้องหนีมาจากไอร้อนที่อื่นนะมันอาจจะมาพึ่งความเย็นในทะเลในย่านนี้ก็อาจจะเป็นไปได้จริงอยู่ว่าทะเลของอ่าวไทยเราไม่ได้ลึกเลยนะครับแต่ทะเลอันดามันเราค่อนข้างลึกอยู
13: ่
12: มันก็เป็นโอกาสนะครับเพราะขณะนี้บรรดาสัตว์ทะเลต่างๆพบว่าไอแดดที่มันร้อนจัดมันก็จะไม่ชอบมาอยู่ที่ผิวน้ำไม่ใช่เพราะมันกลัวร้อนเท่านั้นแหละครับแต่ว่าความร้อนมันทำให้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเหลือน้อยลงเมื่อเหลือน้อยลงพวกปลามันมาอยู่ใกล้ผิวน้ำมันจะรู้สึกว่ามันเหงือกมันรับออกซิเจนไม่พอมันพูดง่ายถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็คือมันหน้ามืดเหมือนกันหายใจแล้วไม่ได้ออกซิเจนเพียงพอมันก็ต้องลงน้ำลึก
13: ลงไปให้ลึกไปเรื่อย
12: ๆลงไปให้ลึกใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าเราเข้าใจหลักการเหล่านี้เราจะพบว่าในภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีทั้งสิ่งที่ให้ประโยชน์ชั่วคราวแต่ส่วนใหญ่มันให้โทษในระยะยาวแน่นอนนะครับ
13: ครับ
12: สุดท้ายคงจะเป็นเรื่องที่บอกว่าไฟป่าปีนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลมาก
13: ครับ
12: จุดแล้วมันจะไม่ดับง่ายๆนะครับทีนี้ บรรดาพรานทั้งหลายถ้าหากท่านทางฟังวิทยุรายการนี้อยู
13: ่ครับ
12: ท่านอย่าจุดเลยครับท่านแค่เดินเข้าไปหากรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วไปบอกเลยว่าปีนี้ท่านจะไม่จุดช่วยพาท่านไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่อาจจะมีรายได้บ้างอย่างนี้ผมคิดว่าคนเมืองเนี่ยสนใจนะครับขอให้ท่านอย่าจุดเลยเพราะจุดไฟมาเนี่ยเดือดร้อนคนเยอะมากแล้วที่ท่านได้ไปนะสัตว์ป่าอยู่ไม่กี่ตัวนะเล็กๆนั้นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ได้ได้สัตว์ใหญ่อยู่แล้วท่านคือได้สัตว์เล็กๆเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ท่านควรจะทำจริงๆคือการออกมาช่วยกันดูว่ารณรงค์ให้ความรู้กับผู้คนว่าที่ท่านเดินในป่าเนี่ยท่านเดินป่าเก่งกว่าพวกเรา
13: ครับ
12: ท่านเห็นอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเปลี่ยนพรานผู้เผากลายเป็นพรานผู้เล่าเรื่องแล้วท่านอาจจะกลายเป็นคนที่จะเป็นคนนำชมนำเที่ยวนำดูแม้กระทั่งนำเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะท่านรู้เรื่องป่าดีไม่น้อยกว่าเจ้าหน้าที่เลยอย่างนี้เนี่ยท่านยังจะได้รายได้จากการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่องเที่ยวจะสามารถช่วยท่านได้แล้วก็ไฟไม่มาปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เพิ่งประกาศนะครับจะเป็นจังหวัดแห่งการเป็นเมืองสุขภาพแต่ถ้าเกิดมันมี PM 2.5 เยอะๆมันก็คงจะประกาศอย่างนั้นแล้วได้ผลน้อยแต่ถ้าหากว่าท่านร่วมกับเขาเลยเนี่ยผมคิดว่าเขายินดีนะอยากจะทำงานร่วมมือกับบรรดาพรานจุดไฟล่าเห็ดจุดไฟล่าสัตว์จะจุดเลยอย่างไรก็ดีเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้แล้ว
13: ครับ
12: ก็เพิ่งเมื่อวานนี้เองครับสภาผู้แทนราษฎรรับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการอากาศสะอาด
13: รายละเอียดเป็น
12: การพ
13: ิ
12: จารณาของวุฒิสภามาแล้วสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายกันจนกระทั่งค่ำมืด
13: ครับ
12: ความร้าย
13: อ้าวส่งผล
12: ฟังดูเป็นข่าวร้ายนะครับแต่ในข่าวร้ายนั้นเนี่ยจริงๆก็ถ้าเป็นนักกฎหมายก็จะบอกว่าอาจจะเป็นโอกาสของข่าวดีอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าร่างที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปนั้นเป็นร่างที่เอาเป็นว่าบรรดาคนไม่อยากได้ไฟป่าไม่อยากได้ฝุ่นควันเขาค่อนข้างจะดีใจกันแต่ว่ากลุ่มคนที่กลัวว่าเขาจะโดนคดีเรื่องมลพิษหรือถูกยัดเยียดคดีเพราะโทษมันสูงเกินไปเขาก็ไปต่อต้านมันในที่สุดไปที่วุฒิสภาแล้ววุฒิสภาอักหลายมาตราออกเปลี่ยนแปลงกลไกบางอย่างพอสมควรดังนั้นก็เปลี่ยนต่างจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยรับไว้เนี่ยไปมากพอควรเมื่อกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงโหวตคว่ำเมื่อโหวตคว่ำรัฐธรรมนูญบอกว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2สภาให้ทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภาไปตั้งกรรมการมานั่งประชุมร่วมกันนับแต่นี้เป็นต้นไปแล้วประชุมกันเพื่อต่อรองกันว่าแล้วเอาไงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจบที่ใดเอาส่งกลับเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรโหวตกันแล้วก็ทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศเป็นกฎหมายให้ใช้ซึ่งน่าจะทันฤดูไฟฤดูฝนสิ้นปีนี้แปลว่าการปรับแก้คราวนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วม2สภานั้นสามารถจะแก้ออกมาให้มันดีขึ้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นประชาชนช่วยกันลุ้นฮะ
13: ครับ
12: ช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลายฝนนะฮะตอนนี้อยู่กลางฤดูฝนเข้ากันยาเดี๋ยวพอตุลาฝนจะค่อนข้างบางตาแล้วเรามาช่วยกันจับตาดูร่างท่านจับการบริหารจัดการอากาศสะอาดในชั้นกรรมธิการของสองสภานี่จะเป็นนัดสุดท้ายของร่างนี้และในปีนี
13: ้ครับ
12: และจะหมู่หรือจ่ายังไงมันก็คลอดแน่ๆเรามาช่วยกันนะฮะ
13: ลุ้น
12: ๆให้กำลังใจแก่บรรดาผู้ที่กำลังไปเป็นกรรมธิการนะ
13: ครับ
12: ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับทุกๆฝ่ายอย่างสมดุลครับ
13: ครับอาจารย์เห็นบอกว่าอาจารย์ไปบรรยายที่เชียงใหม่ด้วยถามนิดๆสั้นๆก่อนที่จะลากันในวันนี้ Longevity Wellness Hub Thailand The Land of Life ครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างน่าสนใจทีเดียวครับวันนี้ที่อาจารย์ไปบรรยายมาที่เชียงใหม่ครับ
12: ก็มองว่าใครๆก็ชอบไปตากอากาศที่นั่น
13: ครับ
12: คนสูงวัยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็รักวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นั่นเขาคนรักความเป็นล้านนาคนรักภูเขาคนรักป่าชอบที่นั่นดังนั้นการที่ทำให้ที่นั่นเป็นแหล่งฟื้นฟูสุขภาพแหล่งเรียนรู้สมาธิแหล่งปล่อยวางทางจิตใจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้งานด้านวิทยาศาสตร์ของการแพทย์สมัยใหม่ การแพทย์แผนโบราณที่นั่นมีครบทุกอย่างดังนั้นเขาจึงประกาศว่าคำว่า longevity แปลว่าอายุวัฒน์มาจากคำว่าอายุวัฒนะนั่นแหละ
13: ครับ
12: อายุยืนยาวสุขภาพยั่งยืนเขาจึงประกาศว่าเขาทำเป็นงานเอ็กซ์โปที่1ของเชียงใหม่วันนี
13: ้
12: และจะทำต่อเนื่องไป5ปีเพื่อจะพยายามจุดไฟให้ติดว่าเชียงใหม่จะเป็นเศรษฐกิจด้านสุขภาพให้เต็มที่งานสปางานที่ดูแลเรื่องของการซ่อมสุขภาพการสร้างสุขภาพการออกกำลังกายการสูดอากาศการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะร่วมกันนะครับเพราะเขาสู้กันมาเกี่ยวกับเรื่องต้องต่อต้านเรื่องของฝุ่นอยู่แล้วเขาก็ถือว่าถ้างั้นมีเป้าหมายมากกว่าแค่การทำให้ไม่ป่วยเรามาทำให้เป็นสุขภาพที่ดีกันเถอะนะแล้วก็ทั้งเรื่องอาหารภาคเหนือและที่นั่นเขาก็มีทุกอาหารแล้วครับเวลานี้อาหารถิ่นคืออาหารเหนือแต่ในขณะเดียวกันอยากจะได้อาหารต่างชาติทุกชนิดก็ที่นั่นก็
13: ม
12: ีมีเที่ยวบินนานาชาติบินเข้าแล้วก็อยู่ใกล้กับพื้นที่ของจีนเข้าใกล้กับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรสูงจริงๆเป็นมิตรทั่วไทยแหละครับดังนั้นการที่ประกาศเรื่องการเป็นเมืองแห่งอายุวัฒน์ของเขาทำเส้นทางไว้ในวันพรุ่งนี้จะพาคนที่สนใจออกเยี่ยมเส้นทาง4เส้นทางแต่ละเส้นทางก็มุ่งไปหาสมุนไพรบนเผาบ้างเข้าใจเรื่องสมุนไพรบ้างก็ไปดูเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในทางการแพทย์สมัยใหม่ที่มันทันสมัยมากๆและมีอยู่ในเชียงใหม่และแม้กระทั่งคนเชียงใหม่เองก็อาจจะไม่ทราบก็ได
13: ้ครับ
12: บางเส้นทางเป็นเส้นทางที่ไปสู่การมีสมาธิการปล่อยวางการวางจิตใจให้สงบลงบ้างก็เดินทางเข้าป่าเพื่อจะไปอาบป่าอาบป่าแปลว่าไปอยู่ใกล้กับธรรมชาติทำให้จิตใจผ่อนคลายสมองจะหลั่งทั้งสารแห่งความสุขมี3สารคุณหมอวันนี้ขึ้นมาพูดนะครับ
13: ครับ
12: ท่านก็อธิบายเลยครับสามสารเหล่านี้หลั่งมาแล้วภูมิต้านทานในร่างกายท่านจะดีขึ้นเองในขณะที่สารแห่งความเครียดหลั่งออกมาแล้วมันทำร้ายภูมิต้านทานของตัวเองแปลว่าไปทำให้อารมณ์ดีไปทำให้ผ่อนคลายไปทำให้อยู่ใกล้ธรรมชาติ อายตนะทั้ง5สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจจะทำใหสมองหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนแห่งความสุขไม่ได้มอบแค่ความสุขแต่มอบความแข็งแรงแก่ร่างกายไปด้วยครับ
13: นี่นะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ Longevity Summit 2026นะครับต้องบอกว่าเป็น World Class Wellness Destination ด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยที่ทั้งมาให้ความรู้ด้วยสร้างการตระหนักรู้ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่เดี๋ยวคราวหน้ามีหัวข้อน่าสนใจก็กราบเรียนเชิญอาจารย์มาร่วมพูดคุยกันต่อ
12: พบกันใหม่คราวหน้าครับขอบพระคุณครับ
13: สวัสดีครับกับขอบพระคุณท่านดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับย้ำกันนิดนึงว่าเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเส้นทางที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสะเมิงแม่ริมเส้นทางแม่ออนสันกำแพงนะครับมีเส้นทางตัวเมืองเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นการดูแลผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆแล้วก็มีเส้นทางสะเมิงบ่อแก้วก็ต้องบอกว่าไปชมวิถีชีวิตทางธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์รวมถึงสุขภาวะที่ดีด้วยน่าสนใจมากครับ Longevity Wellness Route เส้นทางอายุรวัฒน์นะครับก็ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ทุกๆวันแบบนี้ครับมีมาคุยข่าวกันนะฮะแล้วก็มาให้แรงบันดาลใจกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็การทักทายกันในวันนี้เนี่ยมีหลากหลายพื้นที่เลยนะครับมีคุณยายอยากสวยโอ้โหส่งข้อความมานะครับแล้วก็มีคุณออมด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเพิ่มเติมมา022769717แล้วก็022769721นะครับคุณเฟิร์นที่ทักทายมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาในวันนี้ด้วยให้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูข้อความกันนะครับจากหลากหลายที่เลยที่ส่งมานี่นะฮะข้อความจากคุณมิ้นนะครับที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับส่ง ้ามาแล้วก็ยังมีจากคุณดีๆนะครับวันนี้ส่งมาด้วยรวมถึงอีกหลายท่านเลยนะครับก็เพิ่มเติมมานะครับก็เปิดเสียงไว้จะได้ดูข้อความไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข้อความจากพื้นที่ต่างๆที่กำลังติดตามอยู่นะครับปิดท้ายกันสักนิดนึงนะครับยังพอมีเวลาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่อัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลครับต้องบอกว่าโอ้โหมอบเงินอัดฉีดคุณผู้ฟังนะครับหลังจากที่เราเชียร์กันมาลุ้นกันมาก็เป็นกำลังใจแหละมอบกว่า14ล้านนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลด้วยนะครับโดยวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับให้การต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่ารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีระดับสากลโดยปิดท้ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านนะครับแล้วก็ทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็วางลูกวอลเลย์บอลนะฮะบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับคณะนักกีฬาทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้แทนสมาคมด้วยนะครับโดยหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อทั้งเอเชียนเกมอย่างที่บอลบอกและแน่นอนโอลิมปิกครับโอ้โหอันนี้สุดยอดจุดสูงสุดนะฮะเราอยากจะเชียร์เต็มที่แล้วก็ลุ้นทุกครั้งทุกแมตช์จริงๆสำหรับวอลเลย์บอลก็มีความสุขทุกครั้งจริงๆนะฮะเชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันด้วยดังนั้นครับการไปโอลิมปิกก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และก็ต้องเตรียมเรื่องความพร้อมนะฮะไม่ประมาทท่านนายกบอกแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้สร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกนะครับให้กับการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมสนับสนุนนะฮะในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาไทยในทุกๆประเภทกีฬานี่คือจับประเด็นเป็นข่าวครับที่เรียกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับในการติดตามแบบเรียลไทม์เลยครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นนะฮะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันแบบนี้แหละสดสดแบบนี้นะครับแล้วก็รายงานข้อมูลข่าวสารกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนเดิม 17:07 ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมพูดคุยข่าวกันนะครับในประเด็นสำคัญทางสวทของเราวันนี้เวลาหมดแล้วครับบอลสกันแก้ประจันต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
14: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
15: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
16: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีมีแล้วดูรวยรวย
17: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
18: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
19: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
18: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
20: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
21: หล
20: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
20: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกันเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
0: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
20: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1ทับ2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

0: การ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
0: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
3: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
2: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

0: 69สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
2: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจนเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
3: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
2: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ10,000บาทกรณีอุทกภัยและ5,000บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
4: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
5: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
4: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภัสแสนตุ้มรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
11: มื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันที่ห้องส่งครับหาหน้าตาไปหลายวันนะครับก็มาทั้งเสียงตอนนี้มาทั้งตัวแล้วครับนะหน้าตานะครับให้ได้เจอกันนะครับแวดวงเวลาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนครับโอ้โหตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุในวันนี้นะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับคุณสายชนนิสังนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครติดตามฟุตบอลนะครับ U20 นะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะส่วนคุณฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางนะนะครับในช่วงของฝนตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีวัดดวงกีฬาแล้วก็มีรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำคุณผู้ฟังสู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างสวัสดิภาพนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึงหมุดหมายจนถึงเป้าหมายจนถึงเส้นทางนะที่ไปถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอเชียนเกมนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันและกลางเดือนนี้แหละกันยายนนะครับแบรนด์สำคัญนะครับที่เปิดคอลเลกชันนะครับให้คนไทยนะได้ร่วมกันนะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก็คือแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษครับเชียร์ทีมไทยตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับคอลเลกชันประกอบด้วยหมวกแก๊ปนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็พาดดอนกอยนะครับผูกหางราคา 2,900 บาทนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ไทยเชียร์ทีมไทยนะครับขออภัยนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทนะครับและเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทนะครับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแฟนกีฬาที่อยากจะใส่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับนะฮะประกาศนะเป็นทางการนะครับแบรนด์นะครับที่วันที่11กันยายนนะครับตั้งแต่12:00 น.เป็นต้นไปที่ร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนนะครับ ขออภัยนะโซนเซาโซนนะครับนะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะลงแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569นะครับคุณฟังครับกระแสวอลเลย์บอลนะครับยังคึกคักยังสร้างความปลื้มปิตินะครับนะสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะเป็นคลับของเราหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามนะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไปไหนกันบ้างนะครับไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของโครงการส่งเสริมกีฬานะครับโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เวลา16:00 น.นะครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนอนงปิยนาถวัชรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบุรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวัชรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเป๋าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างปรากฏการณ์นะครับวาริศาสตร์คว้าตั๋วไปขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจากชัยชนะนะครับจากชัยชนะดังกล่าวสร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานต่างปราบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชมีกำหนดเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับโครงการส่งเสริมกีฬาขอเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติและสตาฟโค้ชทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับส่วนในช่วงเช้านะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียและสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและความกับความสำเร็จนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อวยพรในการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังหยอดบุ๊กด้วยว่าวันที่คว้าแชมป์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ให้บรรยากาศไปในทางที่ดีทั้งบนท้องตลาดนะในร้านอาหารในโซเชียลมีเดียและกระแสขอบคุณมากเพราะในช่วงนั้นไม่มีใครนะไม่มีใคร ตำหนิรัฐบาลเลยสักคนเดียวนะจะเรียกก็ได้เสียงหัวเราะกับทั้งงานเลยนะครับนอกจากนั้นด้านของนายกรัฐมนตรีนะก็ลองเล่นวอลเลย์บอลนะฮะจังหวะเซตบ้างอันเดอร์บ้างนะกับด้านของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกว่านายกมีเซนส์บอลมีเซนส์เรื่องของกีฬานะนะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน14,760,000 บาทให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยนักกีฬาทั้ง14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะครับ 600,000 บาทแล้วเข้าไปพร้อมเลยนะฮะหลังจากที่โอนเข้าปั๊บนี่นะฮะเอามือถือของแต่ละนักกีฬาแต่ละท่านนะก็มีเด้งเลยฮะ SMS เด้งมาว่าเงินเข้าแล้วก็ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับไปแข่งขันรายการเก็บตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันก็เราก็รอส่งแรงเชียร์กำลังใจให้กับทีมทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็กำลังลงแข่งขันในเวลานี้นะฮะในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันมาไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีนะสนามที่ชลบุรีสเตเดียมเนี่ยนะฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเรานะตกไม่ตกนะครับกองเชียร์ก็เต็มสนามนักกีฬาก็เต็มสนามนะครับสมเด็จผู้เล่นของเราในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับมีทางด้านของภูมิรับผีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูมีวิชั่นอินอรามมีสุรชัยบุญชารีมีจรพงษ์แช่มสกุลเนี่ยนะครับมีดนุพลบุพภามีเสวกรพลสันมีพิชยาคงศรีมีณัฐกรรัตนสุวรรณมีจักรพลอุปการะนะครับมีศิวาภิกุลหอมแล้วก็มีทางด้านของปวริศบุญมาเลิศนะครับจะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับรอเชียร์กันนะครับน่าจะคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วล่ะผลสกอร์เป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางนะครับหรือว่าทางทูวิชันนาวนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการสแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือ64คนสุดท้ายนะครับตามรายในท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับรวงข้าวลันนาธรฤดีนะครับนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับที่72ของโลกเจองานหนักครับเจอกับลินดานอสโกวามืออันดับที่6ของโลกนะจากเชกเกียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปี2026นะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นเกมนะครับลันนาจะพยายามสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ว่าไปมาก็ซาดต้านทานความแข็งแกร่งระดับแชมป์วิมเบิลดันนะแกรนด์สแลมนะทางด้านของลินดานอสโควานะก็เขาเป็นแชมป์แกรนด์สแลมฟอร์มยังแรงอยู่นะแล้วก็แพ้ไปยังน่าเสียดายนะ4-6แล้วก็2-6นะครับก็ทำให้ลันนาก็ยุติเส้นทางของ US Open นะครับในรอบที่2นะครับรับเงินกันในการแข่งรายการนี้นะครับ6,400,000บาทนะครับนะฮะโอ้โหนี่เข้าสู่รอบ2แกรนด์สแลมได้เงินรางวัลสูงนะครับ6,400,000บาทนะครับส่วนเทนนิส อีกคนหนึ่งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ลงแข่งขันในฐานะมือ94ของโลกนะครับลงแข่งขันในรอบ2เจอกับแลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวางอันดับที่31จากแคนาดาแล้วก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021นะครับนี่ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะเซตแรกสูสีเจอเบรกไป1เกมนะฮะเจอเบรกเข้าไปแล้วก็แพ้ไปนะ4-6พอในเซตที่2เขาพยายามสู้นะเจอเบรกไป3เบรกเนี่ยนะก็แพ้ไป1-6นะครับก็ทำให้ไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับแพ้เฟอร์นันเดสไปนะครับ0-2เซตนะครับคือผมดูแล้วมีการตีเสียเองเยอะด้วยนะมัญชยาอาจจะเกรงไปด้วยนะตีเสียไปก็40กว่าครั้งนะครับนะก็แพ้ไปนะครับไหมมัญชยาก็ได้เงินรางวัลไปก็เกือบ6,400,000นั่นแหละนะเท่ากับเงินของลันนาเลยนะครับได้เงินรางวัลก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็190,000ดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยก็6,400,000บาทโดยประมาณนะครับทั้ง2คนทั้งไหมทั้งลันนาจะได้เงินนอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกอีกนะเพิ่มเติมอีกประมาณ65หรือ70คะแนนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะที่จีนนะฮะการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับ World Tour Super 750นะนักกีฬาไทยก็ไปแข่งขันกันด้วยผ่านไหมนะก็มีใครบ้างลงแข่งขันมีสุภนิดาเกตทองนะครับลงแข่งขันกับทางด้านของมีสุภนิดาเจอกับใครเจอกับทางด้านของคู่ของซิวเปียนเสียวปินเซียนนะจากชุนิไซปีนะครับก็พยายามสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วก็โอ้กว่าชนะในเกมแรกได้นะครับ29-27นะฮะโอ้โหเล่นกันยาวเลยนะในเกมแรกนะครับรายการใหญ่นะรายการนี้เงินรางวัลกว่าตั้ง41ล้านบาทเป็นเงินไทยนะที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะครับก็เกมแรกชนะกันยาวเล่นเกมยาวเลยนะฮะเรลลี่พอยต์อ่ะ29-27นะครับสุดท้ายในเกมที่2ก็มาชนะทางด้านของคู่ต่อสู้นะฮะทางด้านของซิลปินเซียนไปนะครับ21-15 2เกมรวดนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะจะไปเจอกับมือเก๋ามือต้นของโลกอย่างอากาเนะยามากุชิโอ้โหงานหนักจริงๆงานหนักจริงๆนะก็รอเชียร์แหละนะครับส่วนคู่ผสมรอบ2ครับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะคู่มือ14ของโลกเจอกับเผิงหยางเจ๋อกับหงดงปิงนะคู่มือ1ของโลกนะครับนะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าไปมาก็แพ้ไปนะครับทางด้านของโอโมกับปอป้อเจอกับนักแบดนะจากจีนนะก็เขาตัวเก๋าล่ะนะเผิงหยางเจอก็หงดงปิงเนี่ยมือหนึ่งของโลกแล้วแพ้ไป1-2เกมมาตกรอบนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าทางด้านของรวงข้าวยังมีลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอแจ้งให้ทราบนะครับเหมือนจะคู่กับทางด้านของจับคู่กับชิบาฮาระนะจากญี่ปุ่นลงแข่งขันหญิงคู่ด้วยนะก็ได้ลุ้นนะครับมีคู่อื่นด้วยไหมนะฮะของมีอุนอันนากับมูนานะเจอญี่ปุ่นนะนะครับในการแข่งขันนะฮะไชน่ามาสเตอร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีวิวกรุตวิทิสารนะเจอกับมือแล้วก็มือท็อปนะซึ่งสูสีกับเราเลยนะก็คืออันทอนเซ่นนะครับรอเชียร์เลยทีเดียวนะครับนะสุภนิดาเกตทองจากอากาเนะยามากูชินะครับแล้วก็มีใครอีกนะแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนานะเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับฮิโรตะกับอายาโกะนะวิวกรุตวิทิสารพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราก็17:00 นเจอแอนเดรียสอันทอนเซ่นโอ้โหนี่มือสูงมาเจอกันเองเลยอะนะได้เชียร์รายการ China Master 2026นะครับนะที่ประเทศจีนนะครับนะผลการแข่งขันเนี่ยก็รอเชียร์นะรอเชียร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในรายการแวดวงกีฬานะครับสำหรับการแข่งขันนะวิวชนะใครวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิวก็ชนะด้วยนะวิวชนะทางด้านของลูกวางซูนะลูกวางซูนะครับจากจีนไป21-17แล้วก็21-12นะครับจะไปเจอกับอันทอนเซ่นนะครับนะคือพลิกไปพลิกมาคู่ของวิวนะจากตามหลังแล้วมาแซงชนะประมาณนี้นะครับคือรายการนี้เนี่ยมีขออนุญาตดูคู่ของเมรัชนกหน่อยนะเมรัชนกนี่แพ้ดาวรุ่งจากบังการีครับพี่เมฮะ แพ้ทางด้านของคาโยยาน่านาบานโตว่านะครับ0ต่อ2เกมนะฮะ20-22แล้วก็17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะพี่เมย์นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันลีนิงชน่ามาสเตอร์2026นะครับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์750นะครับจากแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับนะไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกอล์ฟรายการนี้นะกอล์ฟรายการที่แข่งขันกันที่ประเทศไทยนี่แหละนะนะครับการแข่งขันกอล์ฟโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายน2569นะครับซึ่งรายการนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนับสนุนนะครับรวมถึงสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็3วัน54หลุมนะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมในผ่านมาถึงรอบนี้นะก็หญิง50นะนักกอล์ฟอาชีพนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับก็อีก13คนนะฮะเงินรางวัลประจำสนามนะก็เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับก็ผลการแข่งขันในวันที่2ผู้นำเนี่ยเป็นคนเดิมนะนะฮะโปรออนอชิรยาศรีวงศ์นะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติแล้วก็มือสมัครเล่นโลกอันดับที่21เจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับสนามที่3และสนามที่4นะฮะวันนี้เก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะเก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับก็สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์นะก็ลุ้นแชมป์เลยแหละผมดูแล้วสกอร์นำห่างนะก็พยายามนำห่างอยู่นะครับทางด้านของอชิรยาศรีวงศ์นะครับนะฮะโดยมีโปรอิ่มฮะพัชรัตน์รัตนวรรณนะครับจากสระแก้วอดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024แล้วก็แชมป์ไทย LPGA ปี2026สนามที่8นะที่เทรเซอร์ฮิลนะเมื่อเดือนที่แล้วนะ9อันเดอร์พาร์โอ้ตามหลังอยู่สโตรกเดียวเนี่ย2วันนะตามหลังกันสโตรกเดียวได้ลุ้นกันเลยนะครับนะ134กับ135สโตรกเดียวนะฮะก็ลุ้นวันพรุ่งนี้แหละนะแล้วก็มีทางด้านของสรัญพรลางคุณเกตรินนะครับแล้วก็มีชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็วิชาดีมีชัยโปรแจนลงแข่งขันด้วยนะตามหลังอยู่ห่างๆนะ139นี่ตามหลังอยู่ประมาณสักตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกนะครับรอพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีออฟแต่เช้ารอรู้เลยนะครับนะที่แดกูนะแดกูเกาหลีใต้นะซึ่งมีการแข่งมาหลายวันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกรายการนี้นะนักกีฬาของไทยไปแข่งขันกันด้วยนะนะอย่างโค้ชปูเวทไวรารานะก็ไปแข่งขันบุญถึงศรีสังก็ไปแข่งขันนะครับไปแข่งขันกับนักกีฬาหลายชาตินะครับกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกเนี่ยนะเป็นรายการใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอังกฤษมองโกเลียนะสเปนออสเตรเลียคือมาทั้งโลกอ่ะมาแข่งขันกันและของเราเนี่ยทางด้านของคุณตาสว่างนะก็ไปแข่งขันนะ109ปีแล้วยังแข็งแกร่งนะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับหลายๆท่านอายุเกิน100นะหลายๆท่านก็40กว่า40อัพก็ไปแข่งขันกันนะครับก็สรุปการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายในการขออภัยนะวันนี้วันสุดท้ายนะการแข่งขันรายการสุดท้ายที่เราแข่งขันก็คือ4x400เมตรรุ่น50ปีหญิงนะครับเราก็ไปสู้กับทางด้านของสหรัฐนะครับสู้กับทางด้านของมองโกเลียสู้กับออสเตรเลียอย่างสนุกนะครับสุดท้ายไม่ได้เหรียญนะก็ประคองเข้าอันดับที่5นะครับเราคณะของทีมกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะครับได้เหรียญรางวัลทั้งหมด7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ำคืนนี้21นาฬิกานะคุณตาสว่างจันทพราหมณ์106ปีนะขออภัยคว้ามา2เหรียญทองนะครับนะคุณตายังวิ่งได้ยังพุ่งแหลนได้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะจากนายกเทศมนตรีเมืองแตกูนะฮะนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในโลกที่เดินทางมาแข่งขันนะก็คือคุณตาสว่างจันทพราหมณ์นะ106ปีคิดดูว่ายังวิ่งได้ยังเล่นกีฬาประเภทลานได้นะครับถึงแม้ว่าจะแข่งคนเดียวแต่แข่งจบถูกกติกานะครับคุณตาก็ลงแข่งขันนะฮะสร้างความชื่นมื่นนะฮะส่วนของคนไทยนะที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะได้เหรียญรางวัลก็คือป้าปานะสมสง่าบุญนอกนะครับได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะป้าปานก็โอ้อายุเยอะเหมือนกันนะนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับนะนี่คือเรื่องของกีฬาผู้สูงอายุนะฮะประเทศบ้านเราก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับนะก็นักกีฬาอยากเป็นทีมชาติอาวุโสก็ไปแข่งขันกันนะครับ เรื่องของเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมวยเนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแล้วนะครับในการลุยศึกเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นกลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมบรรจงสินสิริวีรพลจงจอหอนะจักรพงษ์ยมโคตรนะครับแล้วก็มากกว่า90กิโลก็คืออัธพงษ์แสงเทพนะครับนะนี่คือตั้งแต่รุ่น55 60 70 80 90กิโลนะครับก็ความหวังไม่ว่าจะเป็นกลางปีนะบรรจงวีรพลนะก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนหญิงนะก็มาจากผ่านเวทีเอเชียนเกมผ่านเวทีโอลิมปิกกันมาหมดแล้วนะครับนะ51กิโลจุธามาศรักษัตริย์54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลปุณวีรื่นรถ65กิโลระดับเหรียญโอลิมปิกก็คือจันแจ่มสวรรค์เพ็งนะครับ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับนี่นักมวยของเราและชายและหญิงนะครับชาย6หญิง5 11รุ่นนะจะได้เหรียญมากี่เหรียญรอลุ้นรอติดตามกันนะครับโดยมีหลุยมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับมีทัศกรสนกรุณานะอภิชาติภูลศรีนะพนุงชัยพันนุมานะเป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชนะครับนี่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับก็วันที่8กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะก่อนเข้าแข่งขันนะการแข่งขันมวยนี่วันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนะนักกีฬาของเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณสัก8วันนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมนะแล้วก่อนเข้าแข่งขันนะก็ได้ลุ้นนะฮะสำหรับทางด้านของทีมมวยของเรานะฮะจะได้เหรียญหรือไม่นะรอติดตามกันนะครับไทยลีก2นี่กำลังจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะฮะนัดปัตตานีนะฮะเปิดบ้านจะบอกเปิดบ้านไม่ได้สินะเพราะว่าไม่ได้เล่นที่เรนโบว์สเตเดียมนะก็ปัตตานีจะเปิดสนามสงขลานะเจอกับทางด้านของ BG ปทุมนะโอ้นะปัตตานีนะตารางแข่งขันนะก็วันพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับปัตตานีขนรถบัสน่ะข่าวว่าขนรถบัสกันแบบโอ้โหก็หลายคันรถอ่ะนะท่านนายกอบจนะฮะแล้วก็ทางของผู้บริหารนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งขันที่เรนโบว์ตอนนี้ก็คือการที่เรนโบว์สเตเดียมบอกคุณฟังก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะเป็นลู่วิ่งรอบสนามนะไม่สามารถจะแข่งขันได้นะลู่วิ่งรอบสนามนะฮะก็อยู่ช่วงของการก่อสร้างนะก็ผู้รับเหมาก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม TOR แหละนะครับก็ทำให้ปัตตานีไม่สามารถใช้แข่งขันได้ก็ได้พูดคุยนะร่วมมือกันกับทางสงขลานะไปใช้สนามตินและสุรานนท์นะครับปัตตานีขนรถบัสมาแน่นอนน่าจะถึงแล้วล่ะนะกองเชียร์ไปรอล่วงหน้าแล้วนะนักฟุตบอลก็ไปสร้างความคุ้นเคยที่สนามแล้วนะครับเจอกับ BGPU นะครับเจ้าตังสารัตอยู่เย็นเมสซี่เจมาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ย19นาฬิกาปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะไปทำให้ BGPU ได้รู้ว่าปัตตานีชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะขึ้นมาจากไทยลีกทีมไทยลีก3นะมาไทยลีก2แล้วก็ขึ้นชั้นมาอยู่ไทยลีก1นะทำให้ BG ได้รู้ว่าปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะยิงได้แม่นยิงได้คมนะมาลอนซินวาเอกชัยสำเรเจนพบโพคีนะยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่เล่นอยู่นะแล้วก็ได้นักเตะต่างชาติมานะฮะเมนเดสนี่จากบราซิลได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะวันก่อนที่มาเปิดตัวนะกับธนาคารอิสลามนะสนับสนุนปัตตานีนะครับนอกจากนั้นคู่อื่นในสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษราศีสลายเจอการท่าเรือยังมีอยู่นะครับนะก็ลงแข่งขันกันแล้วก็ระนองเจอระยองเจอประจวบอยุธยาเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ลำพูนเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟุตบอลลีกนะครับคิกออฟไปแล้วนะคิกออฟไปแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะพูดถึงฟุตบอลแล้วนี่นะนักเตะเมืองทองนี่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่ทรูแบงคอกแล้วนะค่าตัวเนี่ยทรูแบงคอกซื้อคณะคำยก20ล้านนะก็ตอนนี้เมืองทองมีภาระเรื่องหนี้สินนะนักเตะหลายคนแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่กี่คนล่ะ19คนนะจะเปิดไทยลีกแล้วนะไปเรียนอุตรดิตถ์ FC ขึ้นส่งชื่อนักเตะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนักเตะหมายเจริญศักดิ์ประกรณ์เปรมพักเซรี่แมมบ้านะลงชื่อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจกับเมืองทองด้วยนะหล่นไปอยู่ไทยลีก2แล้วนะครับมีเรื่องของเงินทองด้วยนะครับนะก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนอีกคนนึงที่ต้องคุยเลยนะอยากจะกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหลายรอบนะลีซอธีรเทพวิโนไทยนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่ามีแพลนที่อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะเพ ราะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะสารฝันยิงประตูในลีกสูงสุด100ประตูเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับลีซอธีรเทพวิโนไทยนะครับยิงประตูในลีกสูงสุดไปแล้ว96ประตูนะฮะขาดอีก4ลูกเท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาขาดอีกกี่ลูกนะ1,000ประตูลีซอบอกไม่ต้องขอลีกสูงสุดนะ96ขออีก4ลูกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ยังก่อนนะเล็กแรกยังก่อนนะเพราะยังคุยกับบางสโมสรบางสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องข้อจำกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสในกองนะในเล็ก2นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลายๆสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของโควต้าเนี่ยอยากจะใช้ต่างชาติมากกว่านะก็ต้องไปดูกันนะต้องแย่งกันเยอะไงนะระดับรีซอร์เนี่ยนะคืออายุเยอะแล้วความฟิตต้องเยอะด้วยนะครับไปยิงกองหน้าเป้านะก็ลำบากหน่อยนะคือเจ้าตัวก็อยากจะสารฝัน100ประตูในไทยลีกแหละนะเลข2อาจจะได้เห็นนะครับ100ประตูไทยลีกมีใครบ้างเนี่ยจำได้ว่าคนไทยเนี่ย8คนนะครับพี่พบอ่อนโมสรายุทธชัยคำดีคริสตันซินวาธีรศิลป์แดงดาเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเดียโกซานโตนะดารันบอสโควิดเลอันโดอัสซัมเซานี่นะครับทางด้านของรีซอร์อยากจะเป็นคนที่9นะครับรอติดตามกันพรุ่งนี้เชียร์ปัตตานีนะเปิดเจอกับ BGPU นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ

0: เซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
2: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
3: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
2: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนด์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BIรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่

0: อีกเพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินพิซซ่า2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
2: นายเกตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฟอด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
6: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำ ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ 3,000,000 บาท นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้
8: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหมายบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นักกีฬาทุกคนนะครับนักบอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
7: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายเฟืองหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายภาณิชย์คาดนาครายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรณหกิจ
11: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้วยค่ะโดยชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในวันนี้นะคะก็นำตอนต่อจากเมื่อวานมานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของสองเด็กหญิงที่ไม่พอใจในเรื่องของอาหารค่ะทั้งอาหารที่บ้านและอาหารกลางวันที่โรงเรียนสองมักจะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงข้างน้อยควรมีสิทธิ์เลือกบ้างหรือไม่เมื่อประธานนักเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารได้ซึ่งกำหนดให้มีเมนูที่ทำจากฟักทองในทุกๆวันสองจึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนเมนูอาหารของโรงเรียนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งคำถามต่อหลักการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองค่ะ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดุถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำปรับแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองแล้วก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

พักหลังมานี้ฉันได้ยินพ่อและแม่บ่นเป็นประจำถึงยอดขายของที่ร้านที่มีแต่ลดลงเรื่อยๆเพราะชาวบ้านได้ซื้อทั้งเมล็ดเครื่องมือรวมถึงปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆจากบริษัทใหญ่ที่เข้ามาบอกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ชาวบ้านปลูกด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำทางนายกอบต.ก็ไม่ได้จัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งตามที่พูดไว้ว่าจะมีการทบทวนแต่กลับออกเป็นแผนพัฒนาสนับสนุนการปลูกฟักทองอีกชาวบ้านเลยดีใจกันยกใหญ่แล้วก็หันไปปลูกฟักทองแทนการปลูกข้าวแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อตามที่บอกกล่าวกันเอาไว้น้ำในตำบลส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับการปลูกฟักทองทำให้ชาวนาที่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนาจนชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่พอใจแล้วก็ได้ไปรวมตัวกันที่ทำการอบต.ท่านบอกว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งแต่ก็หายเงียบไปจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาอบต.โดยที่พวกเราบางส่วนยังไม่เห็นด้วยเสียงของคุณลุงคนที่คัดค้านในการประชุมครั้งแรกท่านนายกพวกเรามีปัญหาจากแผนที่ท่านทำทำไมท่านนายกถึงนิ่งเฉยแบบนี้เสียงของคุณป้าซึ่งเป็นชาวนาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพื่อที่จะทำนาต่อเลยถ้าท่านไม่แก้ปัญหาก็ออกจากตำแหน่งให้คนที่แก้ปัญหาได้มาทำแทนเสียงพ่อของเพิ่งที่ปลูกฟักทองมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีบริษัทมารับซื้อตามที่สัญญาเอาไว้จนแล้วจนรอดท่านนายกอบต.ก็ออกมาพร้อมกับโทรโข่งประกาศดังกึกก้องอย่างชัดเจนว่ามีชาวบ้าน3ใน4เลือกให้ผมมาเป็นนายกอบต.แต่พวกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้ผมฟังเสียงพวกท่านก็คงไม่ได้เพราะว่าผมเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกผมมาซึ่งผมเรียกว่าประชาธิปไตยพร้อมกับหายเข้าไปในที่ทำการอบต.อีกครานี่เหรอประชาธิปไตยอย่างที่เขาว่าไม่เห็นจะดีเลยซ้ำเลือกมาแล้วยังสร้างปัญหาอีกชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นแล้วก็แสดงอาการผิดหวังนั่นสิหมดหวังจริงๆคงต้องพึ่งพาตัวเองกันแล้ว

หลังจากเหตุการณ์ที่ที่ทำการอบต.ชาวบ้านบางส่วนได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่นายกอบต.พูดไว้แล้วก็ได้อัปโหลดในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นายกอบต.อย่างมากมายการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเพราะว่าเราฟังเสียงของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยการนั่งเสียงข้างมากแต่เมินเสียงข้างน้อยแล้วมาบังหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหนึ่งในคอมเมนต์ในวิดีโอวิจารณ์ถึงคำพูดของนายกอบต.ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังถูกสื่อโทรทัศน์ช่องหลักนำมาไปเสนอข่าวอีกต่างหากนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ฉันได้ยินชื่อตำบลของตัวเองออกทีวีแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีแน่เพราะหลังข่าวออกทีวีได้ไม่นานนายอำเภอจึงเข้ามาสอบสวนแล้วก็พบว่านี่เป็นขบวนการฟักทองลวงโลกจึงได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าขบวนการฟักทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำบลที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆตำบลด้วยกันมีการวางแผนตั้งแต่ระดับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อยากจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายเครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านและก็ร่วมมือกับนายกอบต.ของหลายๆตำบลเพื่อผลักดันให้เป็นแผนพัฒนาของอบต.โดยที่สภาอบต.ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนถ่วงดุลแทนชาวบ้านก็กลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ชาวบ้านได้เงินที่มากขึ้นแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นขบวนการนี้ยังลามไปถึงในระดับโรงเรียนที่ฉันกำลังเรียนอยู่เมนูฟักทองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นเกิดจากลูกของนายกอบต.ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตประธานนักเรียนเขาเป็นคนเสนอต่อคุณครูถึงเมนูฟักทองต่างๆโดยอ้างว่าดีกับนักเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อของตัวเองที่มีไร่ฟักทองติดกับโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลดั้งเดิมที่โรงเรียนให้สิทธิ์กับประธานนักเรียนในการเลือกอาหารได้สัปดาห์ละ2วันนั้นก็เพื่ออยากให้เด็กๆได้เสนอเมนูที่อยากทานต่อตัวแทนของนักเรียนแต่เมื่อคนที่เป็นตัวแทนไม่เคยรับฟังเสียงของนักเรียนแล้วก็เลือกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลก็ตกอยู่ที่ชั้นแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องมีฝันร้ายกับอาหารกลางวันของโรงเรียนไปอีกนานตั้งแต่วันนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นประธานนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดฉันกล่าวท่ามกลางกลุ่มเพื่อนด้วยท่าทางจริงจังราวกับว่าจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีฉันอยากเป็นตัวแทนให้ทุกคนได้เข้ามาบอกว่าอยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรแล้วฉันก็ไม่อยากกินเมนูฟักทองอีกแล้วแต่ถ้ามีคนยังอยากกินฉันก็จะฟังเสียงของเขาเพื่อนบางคนถึงกับหัวเราะออกมาแต่ฉันพูดด้วยความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

หลังจากที่นายกอบต.คนเก่าต้องออกจากตำแหน่งไปก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยบ่นถึงประชาธิปไตยก็ยังคงมาเลือกในครั้งนี้ทำให้ฉันอดถามพ่อเสียไม่ได้พ่อคะทำไมประชาธิปไตยเป็นแบบนี้คนถึงยังอยากมาเลือกตั้งกันล่ะคะฉันถามพ่อด้วยเสียงเจ้ยแจ้วแสดงถึงความอยากรู้ตามประสาเด็กในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีผู้นำที่ดีแต่ภายในระบบนี้เราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เลือกผู้แทนหรือว่าผู้นำใหม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกคนที่ฟังเสียงประชาชนแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาก็ตามพ่อตอบด้วยภาษาชวนสับสนแต่ฉันก็พอจะจับใจความได้บ้างแล้วทำไมทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่หนึ่งถึงไม่เคยฟังว่าหนูอยากกินอะไรบ้างฉันบ่นต่อหน้าครอบครัวพ่อขอโทษนะที่พยายามจะสอนลูกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กลับทำให้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในครอบครัวซะเองเผด็จการอะไรนะคะยิ่งพ่อพูดฉันยิ่งงุนงงกับคำศัพท์แปลกๆของพ่อเอาเป็นว่าพ่อจะฟังเสียงของสองให้มากขึ้นนะลูกแม่บอกกับฉันถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินพิซซ่ากันได้หรือยังคะใครโหวตให้สองบ้างยกมือขึ้นเสียงของพี่หนึ่งถามทุกคนในบ้านและวันนี้เป็นวันแรกที่ทางบ้านยกมือโหวตให้เมนูที่ฉันอยากกินถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปกินพิซซ่ากันเถอะพ่อกล่าว

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัศจรรย์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบ.หารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบ.เพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณี ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แขวงทางหลวงตากที่2แม่โสดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่โสดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทย

0: ตกอาจจะถนนลื่นประสบอุบัติเหตุกันง่ายๆคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถเก๋งก็ดีต้องระมัดระวังกันรวมทั้งเพื่อนร่วมทางคนเดินทางด้วยนะฮะสุขภาพก็ยังต้องดูแลต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าไข้หวัดยังระบาดอยู่เยอะเนาะโควิด19ก็มีตัวเลขที่สูงพอสมควรนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดโควิดไข้หวัดใหญ่ดูแลกันนะสร้างร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้กินอาหารก็กินร้อนๆนะเลือกอาหารให้เหมาะสมนะช้อนกลางต้องใช้ถ้าเป็นไข้เป็นหวัดใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายไปติดคนอื่นเขานะสมุนไพรใช้ให้เป็นก็เป็นประโยชน์นะครับสมุนไพรดีๆของเราก็มีมากมายเลือกใช้เอานึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมชั่วโมงหลังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาเป็นประจำแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอเคเชิญครับอาจารย์ครับฝนตกไหมช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรี
1: แถวบ้านหนูยังไม่ตกนะคะ
0: ไม่ตกไม่เป็นไรครับดีครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันค
0: ่
1: ะ
0: ขมิ้นชันโอ
1: ้ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นสมุนไพรที่แบบนานมากใช้กันมาเป็นพันๆปีเลยครับผม
1: ใช่ค่ะก็เป็นอาหารนะคะเป็นยาเป็นเครื่องเทศของมนุษย์เนี่ยมานานนับพันปีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปเปิด YouTube ดูว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะคะก็เลยเห็นว่าสมุนไพรที่ทั่วโลกเขายอมรับเป็นอันดับต้นๆเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าคนไทยก็รู้จักก็หนีไม่พ้นขมิ้นชัน
0: คือใช้ได้หลายรูปแบบมากขมิ้นชันเนี่ยเนาะอาจารย์เนาะเป็นอาหารเป็นยาแล้วก็ดูแลผิวพรรณก็ได
1: ้ค่ะคือพอตัวเองเสิร์ชเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยทูเมริกนะคะหรือว่าคูมินที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือแล้วเราก็กรองดูว่าเอาคลิปที่แบบคนดูหลักหลายๆล้านอย่างเงี้ยนะคะบางอันเป็น10ล้านเลยนะเป็นแบบของหมอต่างประเทศเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละนะคะที่เขามาทำคลิปเป็นของคนต่างชาติเนี่ยนะคะซึ่งพอเราไปอ่านคอมเมนต์แบบหลายๆ10คอมเมนต์ในหลายๆคลิปอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเจอประสบการณ์การใช้ของผู้คนที่เป็นฝรั่งอะนะคะคือเขาก็จะมาคอมเมนต์ในคลิปนั้นว่าเขามีประสบการณ์ยังไงซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะตรงกันก็คือหมายความว่านอกจากเรื่องของลำไส้แล้วเนี่ยนะคะเขายังมีช่วยในเรื่องของการแก้ปวดข้อได้ด้วยนะคะแก้ปวดข้อแก้ปวดเข่าข้ออักเสบนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกินไปแล้วภูมิแพ้หายซึ่งประสบการณ์พวกนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองอ่ะก็เคยได้ย
0: ิน
1: คนไทยที่เป็น
0: พูด
1: ใช่ที่เป็นผู้ป่วยมารีวิวมาเล่าให้ฟังอยู่นะคะ
0: แ
1: ล้วก็บางคอมเมนต์เนี่ยก็มีการอ้างถึงว่าคุณตาคุณยายอะไรของเขาเนี่ยก็อายุเกินร้อยหรือว่าเป็นหลักร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าท่านก็เหมือนกับว่ากินขมิ้นชันอยู่ในชีวิตประจำวันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือส่วนตัวเนี่ยมองว่าคือยุคเนี้ยเราอยากจะกินอาหารเป็นยาเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าจะกินให้ได้ทุกวันหมายความว่าไปหาของดีๆมากินใส่ในท้องทุกวันเนี่ยแต่เอาแบบที่ทางลัดง่ายและสะดวกนะคะคืออันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบที่ตัวเองทำด้วยก็คือกินขมิ้นชันอ่ะวันละ2เม็ดนะคะก็คือเราเหมือนแบบเติมสารต้านมะเร็งสารต้านการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเนาะซึ่งเองก็เลือกกินของอภัยภูเบศนี่แหละเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพร 100% คือมันเหมือนเรากินจากอาหารเลยอ่ะเหมือนเรากินจากผงเง่าแท้ๆ

0: อะไรออ ย่
1: ๋
0: า
1: อง
0: เงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นอ่ะเขาทําแบบอภัยภูเบศหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้คือ
1: ค
0: เร
1: รา ั
0: ไ
1: บ
0: ม่ได้ต่อว่าแต่เราไม่รู้นะคะเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยในกระบวนการผลิตยาค่ะมันอาจจะต้องมีแบบแป้งมีสารช่วยไหลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นในกระบวนการที่ทำให้ผงยามันโฟลว์เข้ามาในเม็ดตอกอัดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต
1: ค
0: ่
1: ร
0: ว่า
1: ับ
0: ก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่ายี่ห้ออื่นเราก็ไม่เคยไปเห็นไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของอาเวพูเบตเนี่ยด้วยความที่ทำมายาวนานแล้วก็โรงงานผลิตยาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะ
1: ค
0: คร ะซ
1: ั
0: ึ่
1: บ
0: งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเขาเรียกว่าถูกออกแบบโดยวิศวกรคือออกแบบขึ้นมาใหม่ตั้งคือตั้งนานแล้วนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าคล้ายๆกับว่าพอทำมานานเนี่ยก็คือเราก็รู้แหละว่าเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุด
1: ครับ
0: นะคะเออแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะกินผักกินอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่ากินผักก็กลัวยาฆ่าแมลงอีกกลัวสารพิษอีกใช่ไหมคะแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยมั่นใจได้เลยก็คือเราปลูกแบบอินทรีย์นะค
1: คระ ับ
0: แล้วแม้ว่าปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเราก็ยังมีการตรวจสอบซ้ำอีกนะคะในกระบวนการ QC ยาเนี่ยก็คือจะต้องมาตรวจว่าไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีโลหะหนัก
1: อ่า
0: ต
1: ฮ
0: ก
1: ะ
0: ค้างอะไรเงี้ยไม่มีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆปอมปนอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อบมีการอบจนแห้งไม่ให้เกิดเชื้อลงเชื้อราอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะ
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ราะนั้นส่วนตัวก็มั่นใจอ่ะแล้วก็อยากบอกต่ออ่ะคือไม่ได้อยากจะขายของหรอกแต่
1: คว รั
0: ่
1: บ
0: าคือเออมั่นใจจริงๆว่าของ
1: ให้
0: อภัยภูเบศอ่ะ
1: แนะน
0: อื
1: ำของ
0: ม
1: ดีให้ได้ใช้กันว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างพี่สาวหนูเนี่ยเขาก็เป็นแม่ค้าแบบขายของเนาะแต่ว่าจริงๆเขาจบด้านสาธารณสุขนี่แหละน
1: อ
0: ะ
1: ๋
0: ค
1: อ
0: ะแต่ว่าก็มาช่วยที่บ้านค้าขายเขาก็บอกว่าอันนี้คือคำพูดของพี่นะเขาบอก
1: คว ร
0: ่า
1: ับ
0: พี่ต้อมอ่ะเป็นคนใจใหญ่ทำของดีทำอะไรแล้วทำดี
1: ใช่เต็มที่เขา
0: เอ
1: เต็มท
0: อ
1: ี่อยู่แล้วดร.ต้อมเป็นคน
0: ใช
1: แบบนั้
0: ่
1: นจริงๆอ่า
0: เพราะว่า
1: ต้อ
0: จ
1: ง
0: ริง
1: เต็
0: พ
1: ม
0: ี่ส
1: ท
0: า
1: ี
0: ว
1: ่
0: เ
1: อ
0: ค
1: ่ะ
0: ยเป็นลูกน้องพี่ต้อมอยู่
1: หรอเอ
0: ใช่ใช่สมัยก่อนนะเค
1: เอ
0: ยท
1: อ
0: ำงานที่มูลนิธิออ ภ
1: ๋
0: ั
1: อ
0: ยภูเบศค่ะ
1: ครับคร
0: เ
1: ั
0: อ
1: บ
0: อเขาก็จะรู้ว่านิสัยใจ
1: เป็น
0: ค
1: คน
0: อ
1: ยังไ
0: ข
1: ง
0: องผู้นำผู้บริหารเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่แบบหัวการค้าจ๋าน่ะคือรายได้กำไรมันก็ต้องมีแหละแต่ว่าเพราะมันต้องมาเนาะจ่ายเงินเดือนผู้คนที่เราจ้างเขามาอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอากำไรเกินควรจนร่ำจนรวยเพราะว่าองค์กรเนี่ยมันก็เป็นองค์กรแบบมูลนิธิด้วยเงินส่วนหนึ่งก็มีการแบ่งปันมาที่ทางโรงพยาบาลที่เป็นราชการอะไรเงี้ยนะคะเออแต่โดยนิสัยใจคอพื้นฐานของดร.ต้อมเนี่ยท่านคือถ้าเป็นผู้บริหารใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: เป็นคนที่คือมีใจอ่ะมีใจรัก
1: ใช่
0: แล้วก็ได้คือได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำอะไรก็คือ
1: เต็มที่
0: ทำของดีนะคะเอออันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเลือกของอภัยภูเบศเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้ของไม่ดีแล้วไม่ใช่ของที่มันแพง
1: จนจ
0: ส
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ด
1: ต้
0: ล
1: อ
0: ู
1: ง
0: ก
1: ไม
0: ห
1: ู่
0: ล
1: ไ
0: ู
1: ด
0: ก
1: ้
0: ตาด้วยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: ใช่
0: อย่
1: ใ
0: า
1: ช
0: ง
1: ่
0: ขมิ้นชันของเราเนี่ยก็60เม็ดเนาะ80 บาท
1: ใช่
0: 80 บาทนี่ราคามาตรฐาน
1: ครับ
0: แต่ว่าบางที่ก็บางเจ้าบางร้านรับไปก็อาจจะเป็นลดหรือว่าอาจจะมีโปรโมชั่นตามสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คำถามที่เจอบ่อยเนี่ยเกี่ยวกับขมิ้นชันก็คือต้องกินคู่กับพริกไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคนก็จะอ่านเจอว่าเออมันมีงานวิจัยสมัยใหม่ว่าถ้ากินคู่กับพริกไทยเนี่ยการดูดซึมของสารในขมิ้นชันเนี่ยมันจะเข้ากระแสเลือดเนี่ยได้เยอะมากขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงนะคะว่าถ้าเรากินขมิ้นชันร่วมกับผงพริกไทยอ่ะนะคะเออมันก็จะทำให้อัตราการดูดซึมของยาเนี่ยนะคะปกติเรากินเข้าไปในท้องใช่ไหมคะแต่ยาเนี่ยมันต้องดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าไปอยู่ในเลือดแล้วก็ไปส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้ากินพริกไทยร่วมเนี่ยมันจะดูดซึมได้เพิ่มจริงๆนะคะในเชิงของการศึกษาสมัยใหม่นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนโบราณคนสมัยก่อนนะคะ

0: ไม่เห็นจะต้องมากินพริกไทยเป็นกิจจะลักษณะกับขมิ้นหรือว่าเขาไม่เห็นจะต้องไปใช้สารสกัดขมิ้นเลยอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นของ
1: ว
0: ด
1: ิ
0: ี
1: ธี
0: มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ซึ่งถ้าจะหาเหตุผลที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมันก็พอที่จะมีเขาอยู่บ้างนะคะคือเขาบอกว่าการดูดซึมของขมิ้นชันในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยจริงๆไม่เท่ากันเลยนะคะแล้ว
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: ปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยดูดซึมขมิ้นชันไม่เท่ากันเนี่ยแม้ว่าจะกินในปริมาณเท่ากันยี่ห้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้
1: ครัน
0: ะ
1: บ
0: คะเชื้อประจำถิ่นที่มันมีอยู่ในลำไส้ของเราทุกคนเนี่ยแต่ว่าความหลากหลายสัดส่วนเชื้อเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละวันแต่ละช่วงเวลาบางทีก็มีความแตกต่างกันด้วยในคนคนเดียวกันนะคะคือเขาพบว่าถ้าเรามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้การดูดซึมขมิ้นชันเนี่ยดีขึ้นนะคะ
1: ครั
0: แล้
1: บ
0: วขมิ้นชันเนี่ยสมมติเรากินแบบผงเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารออกฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่แค่สารเคอร์คูมินเท่านั้นคือเราอาจจะได้เคยได้คำว่าเคอร์คูมินเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮ
0: เค
1: ะ
0: อร์ค
1: อ
0: ู
1: ่าม
0: ิ
1: ฮ
0: น
1: ะ
0: เนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญตัวหลักที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่มีการศึกษาเยอะอะนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของพืชทุกอย่างบนโลกใบเนี่ยไม่ได้มีสารออกฤทธิ์เดียวๆตัวใดตัวหนึ่งเนาะเวลาเรากินแบบตามธรรมชาติเนี่ยมันจะได้สารอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นในขมิ้นชันเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีสารชนิดอื่นเช่น DMC BDMC คืออันนี้คือชื่อย่อนะคะคือชื่อเต็มๆก็คือ Dimethoxycurcumin Bisdimethoxycurcumin อะไรเงี้ยคือเขาก็จะตั้งชื่อตามโครงสร้างทางเคมีที่พบอะนะคะเอาเป็นว่ามันไม่ได้มีแค่คือคูมินแล้วก็เขาพบว่าสารอนุพันธ์อื่นๆเนี่ยอย่าง DMC BDMC พวกเนี้ยนะคะมันมีความเสถียรคืออยู่ในร่างกายแล้วมันสเตเบิลน่ะคือมันไม่ได้ถูกขับออกไปเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเสถียรมีความคงตัวการดูดซึมดีกว่าแล้วก็มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีไม่แพ้คือคูมินนะคะคือบางครั้งเนี่ยเขามีการดูอย่างเช่นฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเนี่ยไอสารพวก DMC BDMC ที่เป็นอนุพันธ์ที่เจอในขมิ้นเนี่ยนะคะฤทธิ์แรงกว่าเคอร์คูมินด้วยคือต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่จะไปเป็นมะเร็งเนี่ยได้แรงกว่า
1: โอ้
0: นะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าเราจะต้องกินสารสกัดหรือจะต้องไปกินคู่กับพริกไทยเท่านั้นเนาะคือมันขึ้นอยู่กับว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเราดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เปลี่ยนตัวผงขมิ้นเนี่ยให้เป็นสารออกฤทธิ์ที่หลากหลายนะคะบางตัวเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะละลายน้ำได้ดีขึ้นพอมันละลายน้ำได้ดีขึ้นสารไหนที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นมันก็เหมือนกับว่าจะดูดซึมเข้าไปสู่ในน้ำเลือดได้ดีขึ้นก็จะแสดงฤทธิ์ลดอักเสบต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาเคยมีการศึกษาการหมักสารจากขมิ้นชันกับเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เอาเชื้อในลำไส้ของคนเนี่ยมาพิสูจน์นะคะโดยทำในหลอดทดลองก็เพราะว่าขมิ้นเนี่ยมันทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นมันมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อและไปส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยเจอได้กับอีกตำรับหนึ่งก็คือตรีผล
1: าน
0: ะคะ
1: คอ
0: ย่างเช่นเขาบอกว่ามันทำให้ตระกูลดีๆอย่างพวกแลคโตบาซิลัสนะคะหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียมพวกเนี้ยมันจะเป็นเชื้อโปรไบโอติกที่เขาชอบสกัดมาขายให้เราอะหรือว่าใส่ในพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพวกเนี้ยนั่นแหละก็คือถ้าเรากินคำ

0: ลิ้นชันเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อเหล่าเนี่ยมีทิศทางการโตมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นด้วยนะคะแต่บางอย่างต้องใช้เวลานะคะคือบางทีเนี่ยอาจจะต้องกินสักอย่างน้อยเนี่ย4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์ขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยพื้นฐานของสมดุลจุลินทรีย์ในบางคนเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวมากนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของอาหารยาฆ่าเชื้อที่เรากินเข้าไปหรือว่าความเครียดการนอนเองเนี่ยก็มีผลต่อสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นถ้าเรากินต่อเนื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับลำไส้ไปแต่ถ้าเราเป็นเรื่องของฤทธิ์ขับลมนะคะเขาเรียกว่าเป็น local effect คือออกฤทธิ์เฉพาะที่เนี่ยอันนี้กินไปปุ๊บเนี่ยไม่กี่นาทีก็เห็นผลละถ้ามันมีลมค้างอยู่ในท้องก็อาจจะเลอหรืออาจจะผายลมออกมานะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยถ้าเรากินเพื่อหวังผลเรื่องของลำไส้เนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเสียเงินแพงไปซื้อสารสกัดหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินคู่กับพริกไทยเพราะบางคนกำลังลำไส้อักเสบอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับยาที่มันมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะคะก็เหมาะกับการกินขมิ้นชันธรรมดาเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยถ้าใครเคยแกะผงมาชิมมันก็จะฝาด
1: เฟื่องเฟื่องครับผมใช่ครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งฤทธิ์ฝาดตรงนั้นแหละมันเป็นฤทธิ์ที่ช่วยสมานแผลนะคะคือลดยาแต่ละรสของสมุนไพรเนี่ยมันจะบอกถึงฤทธิ์ยาได้นะคะถ้าฤทธิ์ฝาดมันจะช่วยสมานแผลในลำไส้ในกระเพาะได้ซึ่งเวลาเรากินผงขมิ้นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่สารสกัดหรือว่าไม่ใช่คู่กับพริกไทยเนี่ยความเข้มข้นของขมิ้นชันเนี่ยมันก็จะพบสูงมากเลยบริเวณเยื่อบุลำไส้นะคะแล้วมันก็จะออกฤทธิ์โลเคอลตรงนั้นแหละตรงเฉพาะที่ในการลดการอักเสบของลำไส้นะคะในการรักษาชั้นเมือกของเยื่อบุผิวลำไส้ให้มีความสมบูรณ์นะคะไม่ให้มีถูกทำลายจากกรดหรือว่าบางการศึกษาเนี่ยเอาไปดูเลยว่ามันสามารถที่จะปกป้องเยื่อบุกระเพาะหรือลำไส้จากแอลกอฮอล์ได้ไหมจากยาแก้ปวดที่มันกัดกระเพาะได้ไหมซึ่งขมิ้นชันสามารถทำได้นะคะแล้วก็เขายังมีการศึกษาที่น่าสนใจคือเอาหนูเนี่ยมาให้กินอาหารที่มันเขาเรียกว่าเวสเทิร์นไดเอทคืออาหารทางตะวันตกที่มันไม่ค่อยเฮลตี้อ่ะนะคะเป็นแบบอาหารไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถลดพิษของอาหารได้คือการอักเสบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือร่างกายเราอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเข้าไปถ้าเรากินของที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการอักเสบในร่างกายนะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าเหมือนไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือไปลดการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะแต่อันนี้คือเขาทำในหนูนะคะทำในหนูเพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถทำได้ในคนอ่ะคือเอาคนมากินของไม่ดีมันอาจจะผิดจริยธรรมในการวิจัยคือเขาอาจจะไม่อนุมัติให้ทำวิจัยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงของคนหลายๆคนเนี่ยก็คือทำแบบนั้นอยู่ก็คืออาจจะไม่ได้กินดีได้ทุกมื้อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวหนูเนี่ยคือเขาให้มันได้อาหารแย่ๆเนี่ยนานเลยคือประมาณสัก16สัปดาห์คือ16สัปดาห์ของช่วงอายุหนูก็ถือว่าถ้ามาเทียบกับช่วงอายุคนเนาะก็อาจจะเหมือนกับคนที่กินอะไรไม่ดีมานานมากกว่า16สัปดาห์เพราะว่าหนูมันอายุสั้นกว่าคนนะคะแล้วก็มันยังสามารถที่จะป้องกันไขมันพอกตับในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงด้วยนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเนี่ยเขาพบว่ามันสามารถที่จะออกฤทธิ์ผ่านแกนลำไส้และสมองคือจริงๆแล้วลำไส้เราจะสื่อสารกับสมองอยู่ตลอดเวลาผ่านทางระบบประสาทที่มันเชื่อมต่อกันนะคะจะหิวจะอิ่มจะหลั่งฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการสั่งการจากสมองด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้หนูที่เป็นกระเพาะอาหารเป็นอัมพาตจากเบาหวานหรือว่ามันคือคนที่

เป็นเบาหวานมานานๆอย่างเงี้ยนะคะเส้นประสาทมันจะเสียหายทุกที่รวมถึงที่กระเพาะด้วยคือมันจะไม่ค่อยย่อยมันจะบีบตัวช้าอะไรต่างๆเงี้ยนะคะซึ่งเขาพบว่าในหนูที่ได้รับขมิ้นชันเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของแกนลำไส้และสมองเนี่ยคือประสาทลำไส้เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้แบบสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะหาแบบสมุนไพรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดูแลเรื่องลำไส้เนี่ยนะคะคือขมิ้นชันเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นยืนหนึ่งตัวท็อปขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆที่เราแบบคนไทยหากินได้เข้าถึงได้ราคาแบบไม่ได้ว่าเกินที่จะสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเขายังพบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีรายงานทางสถิติพบว่าคนเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนที่บอกว่ากินแล้วเนี่ยรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นหรือว่าอารมณ์แปรปรวนอะไรต่างๆซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ถามว่ามันเขาคิดไปเองหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มีระบบลำไส้ที่ดีเนี่ยค่ะไอเขาเรียกว่าการทำงานของสมองของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำงานดีแบบเป็นผลพลอยได้ไปด้วยกันเลยเพราะว่าสมองไอ้ลำไส้เนี่ยมันเหมือนสมองที่สองของร่างกายคือมันมีระบบแขนงประสาทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการหลั่งฮอร์โมนซีโรโทนินอะไรต่างๆที่อยู่ในของเป็นของลำไส้เองนะคะทีนี้เราจะกินเนี่ยก็กินวันละ 1-2 เม็ดได้นะคะกินวันละ 1-2 เม็ดได้ใครจะกินน้อยกว่านั้นก็ได้นะนะคะแต่ว่า 1-2 เม็ดเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเกินแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาชัดเจนเกี่ยวกับระบบย่อยหรือว่าลำไส้อักเสบเป็นกระเพาะอาหารเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็สามารถที่จะกินตามขนาดการรักษาซึ่งอ้างอิงจากในบัญชียาหลักแห่งชาติก็คือครั้งละ2เม็ดวันละ4ครั้งนะคะคือในบัญชียาหลักแห่งชาติบอกเลยว่าวันละ4ครั้งแต่ถ้าแบบจะกินแค่3ครั้งได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะและถ้ากินติดต่อกันก็กินได้2ถึง3เดือนโดยประมาณแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรคลำไส้เนี่ยสักเดือน2เดือนก็หายแล้วนะคะแต่ว่าระยะเวลาความปลอดภัยที่พูดออกมาว่า3เดือนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการศึกษาในกลุ่มคนที่เป็นไขมันพอกตับเพราะว่านั้นต้องใช้เวลานะคะอันนั้นเขาใช้ถึง3เดือนเลยนะคะถึงจะเห็นผลในการลดค่าการอักเสบของตับนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นเยอะก็คือกินตามอาการได้นะคะก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขมิ้นชันเนี่ยเป็นหนึ่งในสมุนไพรตัวท็อปที่เด่นในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะมันถึงได้เอาไปใช้ลดการอักเสบข้อหรืออะไรต่างๆได้เนี่ยคือจริงๆโรคหรือว่าความเจ็บป่วยของทุกโรคอะนะคะจะสามารถอธิบายได้ด้วยเรื่องของการอักเสบคือถ้าไปดูเขาเรียกว่าพยาธิสภาพของการเกิดโรคทุกโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยโควิดติดเชื้อเนี่ยจะมีเรื่องการอักเสบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่มีไว้ปกป้องซ่อมแซมตัวเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดอันตรายอะไรออกไปได้แล้วเนี่ยหรือว่ามันมีความสมดุลแล้วเนี่ยการอักเสบมันก็จะลดลงได้เองตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราไปเขาเรียกว่าถ้าเราใช้ยาสีสัวคืออะไรนิดอะไรหน่อยก็กินยาลดอักเสบลดอักเสบพวกนี้นะคะคือมันอาจจะไปเขาเรียกว่าขัดขวางกระบวนการรักษาตัวเองของร่างกายได้อันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กินยาอะไรเลยเนาะคือมันก็แล้วแต่ความรุนแรงอาการอะไรต่างๆของแต่ละคนนะคะเพราะว่าการอักเสบเนี่ยมันเป็น

0: ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายนะคะการกดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกกรณีนะเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอย่างเช่นเอายกตัวอย่างแม่ละกันจริงๆก็คนใกล้ตัวนั่นแหละ
1: ดีครับดีครับดีครับ
0: คือแม่ก็เป็นคนที่ใช้ยาสเตียรอยทุกวันนะคะเพราะว่าก็คือได้รับวินิจฉัยว่าเป็นรูมาตอยนะคะแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยใช้ถึงวันละน่าจะ20กว่าเม็ดได้หมายความว่าวันแรกเลยที่เจอโรคอ่ะนะคะคือใช้ในขนาดสู
1: งมาก
0: ถ
1: ้
0: าใครเคยมีประสบการณ์โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองหรืออะไรพวกนี้นะคะก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่หมอจะอัดยาแบบให้คืนจริงมันเป็นวิธีที่
1: ถูกต้อง
0: ตามหลักการ
1: วิชาการครับ
0: คือเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นหนักมากจริงๆแม่เดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก
1: ็
0: คือเหมือนกับว่าร่างกายมันทำร้ายเนื้อเยื่อตัวเองนะคะเราก็จะต้องไปกดการอักเสบเนี่ยเอาไว้คือเหมือนไปแตะเบรกมันอะไม่งั้นมันโอ้โหเป็นเหมือนไฟโหมตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็ไปลดการอักเสบไว้แล้วก็ค่อยๆปรับลดขนาดลงมาจนทุกวันนี้ก็คืออันนี้เป็นหลักการของทางการแพทย์อยู่แล้วคือถ้าโรคคุมได้เนี่ยค่าการอักเสบอะไรต่างๆในเลือดลดลงเนี่ยหมอเขาก็จะลดขนาดยาให้เราเองนะคะแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยการดูแลตัวเองช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนอารมณ์อาหารการกินเพื่อให้เราเนี่ยคุมโรคได้ดีโดยที่ใช้ยาน้อยที่สุดนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยแม่เขาก็เหลือแค่วันละเม็ดเท่านั้นแต่วันละเม็ดเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป้าหมายที่หมอเจ้าของไข้พอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่พอกินมานานสักเกิน5ปีเนี่ยก็คือเจอว่ากระดูกมันพุนเยอะนะคะคือพุนเนี่ยพุนเองอยู่แล้วด้วยตามวัยตามอายุ
1: ส่วนหนึ่ง
0: นะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นด้วยยารักษากระดูกพุนเลยไงคะคือหมายความว่าพอกระดูกพุนเนี่ยมันก็ต้องใช้ยารักษากระดูกพุนแต่ว่ามวลกระดูกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีท่าจะขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันก็ยังมีเอฟเฟกต์ของสเตียรอยด์ที่ใช้อยู่อ่ะนึกออกไหมคะแต่พอจะไปหยุดก็หยุดไม่ค่อยได้หรอกนะแม่ก็จะแบบเปี้ยไม่มีแรงปวดกำเริบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องแบบกินหยุดอยู่แบบนั้นอ่ะนะคะก็คือไม่สามารถเอายาแบบถอนยาได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ะซึ่งสเตียรอยด์เนี่ยมันก็เป็นยาคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยมันเหมือนยาผีบอกนะคะยาผีบอกยาครอบจักรวาลยาวิเศษอะไรก็เรียกได้คือเวลากินใหม่ๆเนี่ย
1: มันจะชัดเจน
0: โอ้ชะงัดเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะชอบเอาไปผสมกับพวกผงสมุนไพรแล้วก็บอกว่ากินแล้วหายทุกโรคแก้ปวดกระดูกทับเส้นอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสเตียรอยด์ผสมนะคะแล้วก็ยังจับไล่จับกันไม่หมดหรอกอย.อ่ะนะคะอันนั้นเวลาคนเฒ่าคนแก่ไปซื้ออะไรมากินอ่ะต้องดูทะเบียนยาดีๆด้วยคือมันกินแล้วมันหายปวดเนี่ยต้องเอ๊ะแล้วว่ามันวิเศษขนาดนี้เนี่ยมันมีสเตียรอยด์หรือเปล่าเพราะว่าพอกินเป็นนานๆเนี่ยแล้วพวกนี้มันใส่แบบซีสัวคือใส่ไม่รู้
1: ปริมาณ
0: กะเกณฑ์ขนาดใช่ค
1: ่
0: ะพอกินเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะเสี่ยงติดเชื้อนะคะเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจริงๆมันเป็นยากดภู
1: ม
0: ินะคะพอเราไปกดภูมิคุ้มกันร่างกายเราแบบมากๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบติดเชื้อรุนแรงได้โดยเฉพาะแบบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรต่างๆเนาะหรือว่าเคยเจอคนแก่เนี่ยคือเลือดอาเจียนแบบอาเจียนเป็นเลือดออกเป็นถังเลยอ่ะคือที่พยาบาลเขาบันทึกไว้นะคะ ค
1: ือ
0: เป็นเลือดออกมาเป็นกระแป๋งเลยอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าเหมือนกับว่าเลือดออกในลำไส้นะคะ ซึ่งอันเนี้ยก็คือพอไปเช็คตัวเองเป็นคนเช็คยาด้วยมือตัวเองก็ไปเจอเนี่ยแหละผงสมุนไพรแล้วก็พอไปเสิร์ชดูว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันอะไรคือมันใช้ชื่อว่าจินดามณีนะแต่ว่าจินดามณีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหมอแผนไทยเขาก็มาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันก็เป็นชื่อยาหนึ่งในทางตำราโบราณแต่ว่าคนเอามาแบบผิดเพี้ยนแล้วก็ไปผสมสเตียรอยด์อะไรอย่างเงี้ยทำให้

0: ชื่อเสียงยา
1: เสียไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เ
0: ออซึ่ง
1: ตำรับเสียเสียตำรับไปเลย
0: ใช่แต่ว่ามันก็มีประกาศอยู่ค่ะว่าเนี่ยไอเนี่ยมันผสมเซียรอยด์ของทางอย.นะแต่ก็ว่าไอคนที่มันปลอมปนเนี่ยนะคะซึ่งเนี่ยแหละแกก็คือคล้ายๆกับว่าคนแก่คนนี้เขาก็คือเหมือนลำไส้แบบทะลุไปเลยอ่ะเพราะว่ามีกินยาแก้ปวดตัวอื่นร่วมกันเยอะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เซียรอยด์เนี่ยกินนานๆมันทำให้กระเพาะบางคือมันทำให้เนื้อเยื่อเราอ่ะบางหมดทุกที่แหละค่ะคือหมายความว่าเส้นเลือดก็จะเปาะแตกง่ายนะคะหรือว่า คนกินนานๆก็จะแบบเป็นจ้ำเลือดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระเพาะก็จะบางด้วยนะคะก็คือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดแผลในกระเพาะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกระดูกพรุนนะคะหรือว่าความดันสูงน้ำตาลสูงได้นะคือบางคนเนี่ยพอกินขนาดสูงกินนานๆเนี่ยน้ำตาลความดันจะคุมไม่ค่อยได้
1: ครับ
0: ซึ่งระยะยาวเนี่ยแล้วมันจะไปกดต่อมหมวกไตด้วยคือหมายความว่าจริงๆแล้วร่างกายคนเราทุกคนเนี่ยตรงต่อมหมวกไตอ่ะก็คือไตเรามันจะมีหมวกนิดนึงเขาเรียกว่าต่อมหมวกไตนะคะมันจะทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดนั่นแหละแต่ว่าทุกคนอ่ะมันต้องมีนะคะคือมันจะทำให้เราอ่ะมีเลี้ยวมีแรงลุกขึ้นมาทำงานตอนเช้าเวลาตื่นนอนนะคะแล้วก็คอร์ติซอลมันจะค่อยๆลดลงตามจังหวะเวลาช่วงกลางคืนแล้วก็ทำให้เรานอนหลับได
1: ้
0: คนที่เครียดเขาถึงบอกว่าคนที่นอนยังไงก็นอนไม่หลับเนี่ยบางทีอาจจะเป็นไปว่าคอร์ติซอลมันสูงตึงค้างแล้วไม่ยอมลงอ่ะคือเช้าเช้ามันสูงมันจะทำให้เราตื่นแล้วก็มีแรงไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาเราใส่เซียรอยด์เข้าไปจากข้างนอกอ่ะที่เป็นยานานๆเนี่ยมันสามารถที่ทำให้ร่างกายเราอ่ะไม่สร้างไม่สร้างไอคอร์ติซอลคอร์ติซอลมันก็คงสร้างเป็นเซียรอยด์อย่างหนึ่งนะคะคือคล้ายๆว่าไปเอาของข้างนอกมาแทนของธรรมชาติมากๆเนี่ยร่างกายเราก็ปรับตัวโดยการที่ไม่สร้างเพราะนั้นพอกินมานานๆเนี่ยถ้าใครเคยกินเซียรอยด์ก็จะรู้ว่าหมอเขาจะต้องค่อยๆไต่ยาลงคือเขาจะไม่หยุดเราปุ๊บปั๊บนะถ้าคนที่กินนานๆนะยกเว้นว่าคนที่แบบแพ้ยาแพ้อะไรรุนแรงเขาให้3วัน5วันอันนี้ก็คือหยุดได้เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดกินมาเป็นหลายๆเดือนหลายๆปีเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เราหยุดปุ๊บปั๊บโดยเฉพาะถ้าเกิดเริ่มต้นด้วยขนาดสูงเพราะว่าถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะเปี้ยไปเลยไม่มีเลือดมีแรงเพราะนั้นเราก็จะเจอคนที่แบบว่าไปซื้อยาน้ำสมุนไพรยาผงยาอะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานไม่รู้ทะเบียนแบบกินแล้วหายปวดเมื่อยแต่พอหยุดกินเปี้ยไปเลยไม่มีแรงเงี้ยก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีสเตียรอยด์ผส
1: ม
0: นะคะซึ่งเวลารักษาพวกเนี้ยสมมติไปกินที่มันปลอมปนสมุนไพรอ่ะวิธีรักษาหมอก็ต้องให้สเตียรอยด์กลับเข้าไปนะคะ
1: ครับ
0: คือต้องให้กลับเข้าไปก่อนให้ร่างกายมันปรับตัวก่อนนะคะคือไม่ให้ลงแดงแล้วก็ค่อยๆถอยยาออกมาเขาก็จะลดยาแบบทุกสัปดาห์ทุกเดือนอะไรเงี้ยก็คือดูตามอาการคนไข้อีกทีนึงทีนี้ก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากหาสมุนไพรที่มันลดการอักเสบตามธรรมชาติเนี่ยก็ขมิ้นชันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ว่าลดอักเสบกดได้เหมือนกับสเตียรอยด์แท้ๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีฤทธิ์ของมันอยู่ก็พยายามให้แม่แบบกินบ้างให้แกกินทุกวันวันละเม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขมิ้นชันในวันนี้ค่ะ
1: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะอยู่กับคู่กับคนไทยคนหลายๆชาติมานานทีเดียวนะครับให้อาจารย์อาพักคุณผู้ฟังครับต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆนะไพรเวทของเราทำสมุนไพรแคปซูลเดี่ยวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรคือมิ้นชันแคปซูลฟ้าทะลายโจรแคปซูลขิงแคปซูลเราก็มีนะฮะแล้วก็มีหลายๆตัวนะครับเพชรสังฆาฏก็มีนะครับอภัยโบนแคร์ซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับก็สั่งซื้อได้ทางตัวแทนจำหน่ายนะหรือทางออนไลน์ก็ดีโทรศัพท์ไปก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยหลังเบรกผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมนะในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องภัยพิบัติของเราอยู่ยาต่างๆเดี๋ยวถามอาจารย์อาปรึกษาอาจารย์อาหลังจบสปอต022900 04

0: 073นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
0: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยมีผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
8: จากสุโขทัยค่ะ
0: เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์อาและคุณบรมค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
8: พอดีหนูอยากทราบพอดีวันที่7เดือนหน้าหนูจะไปทำทีสแกนนะคะแล้วคราวนี้หนูต้องงดง้ามงดอาหารหลัง2โมงเช้าก็จะทำทีประมาณบ่ายโมงกว่าถึงบ่าย2ประมาณนี้แล้วก็ช่วงที่หลังงดอ่ะถ้าหนูมีการไอหนูสามารถอมยาอมได้ไหมคะพวกอมมะแรงหรืออมอื่น
9: อ๋อน่าจะได้นะเราเดี๋ยวนะมันน่าจะแล้วแต่สูตรแต่ว่าไอเหรอหลังทำซีทีที่ไหนนะคะ
8: ที่หมายถึงว่าที่ไหน
9: จะทำที่อวัยวะอะไร
8: อ๋อที่ปอดค่ะที่ปอดค่ะคุณหมอจ๋าที่ปอด
9: อ๋อยาอมเหรอ
8: อมบางทีเรามีอาการไออะไรเงี้ยมันอมได้ไหมอ่ะ
9: น่าจะได้อยู่นะคะได้อยู่ค่ะสัก 2-3 เม็ดไม่เอายาน้ำเอาเป็นยาอมเพราะว่า
8: เป็นยาอมมะแบงหรือว่าอย่างอื่นที่เป็นอมอะค
9: ่
8: ะ
9: ใช่หรือเป็นสเปรย์เฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: เพราะว่าเขาบอกให้งดน้ำงดอาหารหนูก็ไม่กล้าไม่มั่นใจตัวเองว่าอมได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเสียสีทึบด้วยอ่ะเสียสีทึบเข้าไปในเส้นเลือดด้วยอ่ะ
9: แต่ตัวเองยังมีอาการไออยู่เหรอคะ
8: อ๋อมันคือตัวโรคหนูว่ามันสามารถทำให้มีอาการไอได้โรคที่หนูเป็นน่ะมันกระตุ้นให้ไอได้ค่ะนี่หนูก็กันไว้ไง
9: คิดว่าถ้าอมสักครั้ง2ครั้งครั้งละ 2-3 เม็ดเนี่ยน่าจะได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ก็อาจจะโทรไปถามเขาหน่อยนะคือกลัวว่าไม่รู้ใช่อะไรกลัวว่าสียาอมสมุนไพรมันจะไป

0: บทบังอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจในขั้นตอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋
0: อืมหรือไม่ก็
1: อ
0: คื
1: เข
0: อ
1: ้าใ
0: เ
1: จ
0: ราก็อาจจะกินเป็นยาแก้ไอเม็ดลงไปในท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยกับน้ำเปล่าเนี่ยกินได้
1: เอาเหรอมันถึงว่าเอากินได้เหรอคะ
0: น้ำเปล่าน่าจะกินได้นะคะ
1: ไม่ได้หนูเขาบอกงดน้ำงดอาหารเลยหนูว่าไม่น่าได้
0: เขาให้งดน้ำหวานหรือเปล่า
1: เขาไม่บอกน้ำหวานเขาบอกงดน้ำงดอาหารหลัง2 โมงเช้า
0: แล้ว
1: เ
0: เ
1: ล
0: อาย งี้ลองโทรไปถามเขาว่าน้ำเปล่าจิบได้ไหม
1: วันนั้นหนูก็โทรไปถามทีละแต่ว่าหนูลืมถามตรงนี้แล้วถามว่าหนูเรื่องมากหรือเปล่าไม่รู้
0: ไม่หรอกซีทีปอดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งดน้ำอย่
1: เขา
0: าข
1: บออ กว
0: เส
1: ่า
0: ิร์ชให้ดู
1: ถ้ากินอาหารเข้าไปก็จะสำลักเข้าปอดมันอันตรายเขาว่างั้น
0: ก็คือนี่ลองเสิร์ชหาดูให้เขาบอกว่าอาจจะต้องงดสักประมาณ4 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักหรือขึ้นไส้อาเจียน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นสักช่วงกลางคืนน่ะอาจจะกินยาแก้ไอพอหมอเขามีติดไว้ให้ไหมล่ะก็อาจจะกินตอนมื้อเย็นหรือมื้อก่อนนอนคืนก่อนทำไว้ก่อนก็ได้
1: อ๋อยาแก้ไอหนูมีแต่ว่าหนูไม่ได้กินหรอกยาแก้ไอส่วนมากยาไม่จะเป็นมากหนูจะไม่กินค่ะ
0: ไม่เบื่อกลัวจะไอไงก็คือก
1: เอ
0: ิน
1: อ
0: ไว้ก่อนไม่รู้แล้วแต่อาการคือถ้าไม่คิดว่าไม่ไอก็จะไม่กินก็ได้แต่ถ้ากังวลว่าตอนทำแล้วจะไออะไรอย่างเงี้ยก็กินยาแก้ไอกันไว้ก่อนตอนเย็นหรือก่อนนอนซึ่งมันน่าจะไม่ได้อยู่ในช่วง4 ชั่วโมงก่อนท
1: ค่ะ
0: ำถ้าเอาทางสายกลางก็จะประมาณเนี้ยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วยาที่ทางคุณหมอโรงพยาบาลเขาจ่ายให้มาแล้วมันมีสเตียรอยด์ไหมคุณหมอจ๋า
0: เออมันไม่เสมอไปนะสเตียรอยด์ก็แล้ว
1: ย
0: แ
1: ั
0: ต
1: ง
0: ่แล้วแต่โรคแล้วแต่คนค่ะแต่ถ้า
1: อ๋
0: เ
1: อ
0: ป็นคือมันไม่ได้เป็นสารที่ไปผสมอยู่กับยาทุกอย่างนะคะคือถ้าเป็นยาเม็ดของหมอเนี่ยคือสเตียรอยด์ก็สเตียรอยด์เดี่ยวแต่ไม่ใช่ว่ามันไปผสมอยู่กับอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะ
1: อ๋อมาพอดีหนูทานยาทานสมินเป็นจะบอกว่าประจําก็ไม่ใช่คือหนูกินตอนมีอาการไงทานสมินนะคะ
0: อ๋อแล้วไอเป็นเลือดเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นโรคจะบอกว่าโรคประจําตัวก็ใช่อยู่เพราะว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วมันเป็นโรครักษาไม่หายค่ะ
0: ก็ไม่ค่ะสเตียรอย
1: หน
0: ด
1: ู
0: ์
1: ก็
0: ก็
1: เลยต
0: ค
1: ้อง
0: ื
1: กิ
0: อ
1: นยานี้เวลามีอาการนะคะ
0: สเตียรอยด์ก็คือเป็นของหมอแผนปัจจุบ
1: ฮ
0: ั
1: ัน ลโหล
0: เขาก็จะมีเป็นเม็ดเลยอ่ะ
1: โอเค
0: ไม
1: ย
0: ่
1: า
0: ได
1: ห
0: ้
1: าย
0: ไ
1: ไ
0: ป
1: ปแล้
0: ป
1: ว
0: นกับตัวอื่นค่ะ
2: ได้ยินไหมได้ยินไหม
1: อ๋อพอได้ยินแล้วค่ะคุณหมอคะ
2: ตรงไหน
1: ที่มันเงียบไป
2: อธิบายใหม่อีกรอบหนึ่งอาจารย์เมื่อกี้นี่ครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ไม่ถึง
0: สเตียรอยด์เนี่ยถ้าของหมอแผนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปปนกับยาอย่างอื่นค่ะถ้าเป็นสเตียรอยด์ก็จะมีเป็นเม็ดเป็นยาฉีดเป็นอะไรไม่ได้ไปปนผสมกับยาตัวอื่นแต่
1: อ๋
0: ถ
1: อ
0: ้าเป็นเชิงของยาที่เราเจอบ่อยๆที่เอามาใช้ในทางที่ผิดอ่ะก็คืออาจจะมาปนอยู่ในยาชุดแก้ปวดหรือว่าไปผสมอยู่ในผงสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยเจอนะถ้าแบบ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้แบบทะเบียนยาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง
1: ค่ะ
0: คือไม่ได้ผสมเสมอไปนะก็คือต้องระวังเอาเองว่าอันไหนไม่มีทะเบียนยาก็อย่าไปกินซีซัวเท่านั้นเองค่ะ
1: เพราะว่ายาที่หนูทานเป็นยามาจากโรงพยาบาลทั้งนั้นค่ะหนูไม่เคยซื้อยากินเองเลย
0: ก็งั้นก็ตามนั้นแหละค่ะหมอเขาก็เลือกสรรให้เราละ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอพอดียาทานสมีนปกติเขาให้หนูมาเป็นซองเป็นเม็ดแต่รอบนี้เขาให้หนูมาเป็นกระปุกแต่ครั้งนี้เวลาหนูจะทานน่ะหนูจะแกะมาใส่ซองซึ่งซองอ่ะที่ได้มามันเป็นซองสีน้ำตาลที่เคยใส่ยามให้หนูอ่ะแล้วครั้งนี้ซองสีน้ำตาลมันใช้ซ้ําได้ไหมอ่ะ
0: ใช้ได
1: แล้วทำ
0: ้
1: ไม
0: ถ้
1: ต้
0: า
1: อง
0: เกิดเราดูแล้วว่าไอ้ตัวซีลมันยังปิดอากาศได้สนิทไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็ใช้ซ้ําได้ค่ะ
1: โอ้เพราะว่าหนูไม่มีซองน้ําตาลสํารองไงมันต้องใส่ซองขาดได้ไหมอะไรเงี้ยมันต้องเทในกระปุกเอามาใส่ในถุงทีนึงไงฮะก็ต้องแบ่งออกมากินไงงั้นก็อากาศมันจะเข้าไปในกระปุก
0: อ๋อไม่งั้นก็เราก็เวลารับยาเราก็ขอซองยากับเภสัชเขาติดไว้ก็ได้หรือจะไปซื้อเพิ่มเองตามร้านยาก็ได้ค่ะ
1: อ๋อมันมีขายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋องั้นหนูต้องซื้อซองมาเพิ่มเพราะว่าใช้ซ้ำหลายครั้งมันก็ไม่ดีค่ะอ๋อโอเคงั้น
0: ค
1: เร
0: ่ะ
1: ื่องนี้เรื่องยาที่มันจะกิน

0: ตอนมีไอหรือว่าโทรไปถามเขาดีกว่ามันจะได้มั่นใจเขาคุณหมอจ๋า
1: จ้าก็ถามเขาว่าน้ำเปล่าอ่ะกินได้ไหมหรือต้องงดเด็ดขาดภายในกี่ชั่วโมงก่อนเวลาทำแค่นั้นแหละหนูคิดว่าไม่น่าจะงด
0: เขาบอกอยู่สี่ชั่วโมง
1: ใช่ก็สี่ชั่วโมงก็ตามนั้นเพราะนั้นก่อนหน้านั้นเราก็กินได้
0: คือก่อนสี่ชั่วโมงมันทานได้อยู่แล้วค่ะแต่ภายใน หลังจากสองทุ่มอ่ะไอสองโมงก็ห้ามกินหนูก็เลยกังวลแล้วเนี่ยกลัวทานไปแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่ว่าจะกินยาแก้ไอมันไม่ใช่ช่วงมันจะต้องกินไงหนูก็เลยว่ากลัวมันจะไออะไรเงี้ยหรือจะอมยา
1: ก็เช้าวันทำอ่ะไม่ต้องกินน้ำแล้วแต่ว่าถ้ากลัวไอก็กินตั้งแต่คืนวันก่อนทำไปเลยแต่ถ้าคิดว่าดูสัญญาณตัวเองอ่ะถ้าคิดว่าไม่กระแอมไม่ระคายอะไรก่อนจะไม่กินก็ได้
0: นั่นแหละมันชอบกระแอมชอบจะไอไงโรคหนูมันเหมือนกระตุ้นนะคุณหมอตัวโรคหนู
1: หมอก็ให้เอางี้หมอก็ให้ยาแก้ไอติดมาไหมล่ะ
0: ให้ติดมาอยู่
1: นั่นแหละก็เอางี้เย็นก่อนวันไปทำอ่ะกินไปสักมื้อนึงแค่นั้นแหละจบ
0: ได้ค่ะ
1: จ้ะจะได้สบายใจเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะขอบคุณค่ะคุณหมอจ้า
2: ค่ะครับโชคดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: มีไหมมีอีกสักสายหนึ่งไหมครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านก็จะเรียนถามว่าของอภัยภูเบศน่ะมียาพวกกำจัดพยาธิอะไรหรือเปล่าครับเพราะบางทีก็ทานส้มตำอะไรพวกนี
1: ้ไม่มีค่ะอภัยภูเบศไม่มียาฆ่าพยาธิค่ะแต่ว่าฆ่าพยาธิเนี่ยถ้าเอาให้ชัวร์ก็กินยาแผนปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะ
2: ไปร้านขายยาได้เลยครับไปปรึกษาได้เลย
3: คือเราไม่รู้ว่าเราจะมีพยาธิอะไรมันมีแบบยารวมๆเหรอคะคุณหมอ
1: มีลองปรึกษาเภสัชได้แล้วกินพวกลาบก้อยอะไรบ่อยไหมล่ะ
3: ไม่บ่อยแหละค่ะ
1: มันจะมีมันจะแล้วแต่ชนิดพยาธิอะค่ะว่าเรากินอาหารประเภทไหนบ่อยต้องกินมื้อเดียวหรือว่าแบบ2วัน3วัน
3: ไม่ค่อยได้ทานนะคะแต่เห็นเขามีข่าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กลัวว่ามันจะติดมากับผักสดอะไรพวกนี้ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะถามขมิ้นนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเรากินทุกวันเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมกินเป็นปีๆเนี่ยค่ะ
2: กินเยอะไหม
3: ก็ตามอาการเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะบางอะค่ะปวดมากปวดน้อยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: คือถ้ากินสองค่ะ
1: ถ้าเรากินหยุดหยุดอ่ะมันกินได้ตลอดล่ะค่ะไม่ได้มีระยะเวลาที่แบบติดตามคนไปนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันก็ปลอดภัยแต่ว่าถ้าจะให้พูดแบบข้อความที่มันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากินวันละ3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวคือเอาน้ำหนักตัวไปคูณ3เนี่ยขนาดนั้นน่ะกินได้ทั้งชีวิตเลยเช่นถ้าเกิดว่าหนัก50ก็กินได้วันละ150มิลลิกรัม
2: ตลอดชีวิตเลย
3: นะคะต่อวันนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับต่อวันถูกต้องครับ
3: ต่อน้ำหนักตัว
2: ครับ
3: ขอบพระคุณนะคะ
2: โอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับขอบคุณอาจารย์อามากครับชั่วโมงแรกผ่านไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับส่งอาจารย์อาโอเคครับ
1: อ่ะ
2: เดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอหมอมากรนะฟังข่าวก่อนนะครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: พระคือดวงใจไทย
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท

0: ถูกต้องฮะ
1: ทุกกระทรวงทบวงกรมนี่ผมว่าหลักหลายหมื่นล้านนี่ครับ
0: หลักเยอะเลยแล้วบางทีการลดเวลาสิ้นเปลืองเนี่ยบางทีต้องมารอประธานกล่าวเปิดอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันเสร็จแล้วปุ๊บต้องถ่ายรูปสามท่าอะไรเงี้ยนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะจริง
1: เออนะลองคิดนอกกรอบกันบ้างดิลองคิดนอกกรอบกันบ้างสิอะไรที่มันประหยัดเวลาแล้วมันฟุ่มเฟือยกับเวลาเกินไปก็เนาะครับ
0: ใช่เอามาถึงเชิญประธานรูปแรกนะคะรูปแรกถ่ายกับป้ายก่อนรูปธรรมดายกนิ้วยกโป้งภาพที่สามเอาหันหลังเข้าผู้ร่วมประชุมลุกขึ้นยืนโอ้โหตามสูตร
1: เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลใช่ไหมคือแต่ละหน่วยงานก็ต้องแบบโพส
1: ใช่
0: พูดจริงๆนะผมพูดขอโทษนะบางทีไม่รู้จะโพสทำไมมันเป็นงานรูทีนที่เป็นโ
1: ลใช่เป็นงานรูทีนเป็นงานประจำอยู่แล้ว
0: เป็นงานประจำอยู่แล้ว
1: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
0: ไม่รู้ดีนะผมเนี่ยอย่างนั้นแหละนะอาจจะก็เป็นอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยได้ไปไหน
1: คำคิดไม่ค่อยตรงกับคนอื่นเขา
0: เออก็เป็นคนแบบเนี้ยก็เลยอยู่แบบเนี้ย
1: แต่เรา
0: ไม่เป็นไรเราอยู่กับแฟนรายการเราก็พอ
1: แล้วก็มีความสุขของเรามีความสุขของเราครับ
0: จะอยู่ไปอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ก่อนเข้ามีเรื่องของอะไรนะน้ำมันทุกหยดใช้รู้คุณค่านะยูโร
1: ใช่
0: ผมเตือนนะครับ
1: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วน้ำมันขึ้นอีกแล้ว
0: เออผมกำลังจะเตือนว่าหลายคนเนี้ยลืมดูราคาหน้าปั๊มนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมันขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดแล้วนะนะเพราะนั้นต้องใช้น้ำมันอย่างประหยัดด้วยแล้วก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องไอ้ data center ใช่ไหม
1: โอ้ใช่ใช่กระแส
0: คือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะตอนแรกผมคิดว่าเออไทยนี่แหละน่าจะเป็นความหวังของ data center
1: นั่น
0: น
1: ่ะสิน
0: ั่นน่ะสิเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างสงบเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็การลงทุนการอะไรเนี่ยแต่พอมานั่งคิดอีกทีที่ลมมันไม่ได้ได้เปล่านะ
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
0: data center เนี่ย2อย่างที่เราจะต้องแลกนะ
1: ครับ
0: คือ1ก็คือโอเคไอ้สิ่งแวดล้อมเนาะเรื่องมันต้องมีการสำรองน้ำมัน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าไฟมันดับไม่ได้ไง
1: ใช่
0: ไฟมันดับไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ปั่นไฟมหาศาลเลย
1: ต้องออน24ชั่วโมง
0: ใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นนะหลายคนไม่รู้นะ
1: มันสิ่งแวดล้อมเหรอ
0: มันต้องใช้น้ำครับพี่
1: อ๋อเหรอน้ำหล่อเลี้ยงระบายความร้อนน่ะเหรอ
0: ถูกต้องครับมันต้องใช้น้ำมหาศาลเลยครับแล้วน้ำที่เอามาใช้เวลาไปทำพวกจานดิสอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์
1: โอ้
0: นะฮะมันต้องผ่านกรองเพราะนั้นผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะครับยิ่งแบบมาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะเพราะนั้นต้องรัดกุมแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรเท่าไหร่สำหรับ data center เนี่ย
1: คมหรือไม่คมระยะยาวระยะสั้นยังไงครับผมต้องคิดให้ดี
0: เพราะมันไม่เหมือนโรงงานรถยนต์นะมันไม่เหมือนโรงงานประกอบเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยที่มันจะต้องจ้างคนใช่ไห
1: ม
0: ไอ้นี่มันไม่มีคนเนี่ยพี่บุญโลมใช่ไหมแล้วไทยจะได้อะไรหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
0: ต้องวางแผนให้ดีเลยแบบแล้วก็วาดฝันไปว่าโอ้โหไทยจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยก็คนได้เป็นต่างชาติแล้วคนไทยได้อะไรเปล่านะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องตามดู
1: ต้องตามเห็น
0: บ้างมันเข้ามาได้ไ
1: หมเห็นบ้างโครงการบอกให้ชะลอไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะ
0: ฮะระหว่างนี้ก็ใช้ AI พาสปอร์ตไปก่อนที่จะลงทะเบียนเขาป่ะ
1: ไม่ได้ลงครับ
0: ผมก็ไม่ได้ลง
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรมการแพทย์นะฮะหลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่นะฮะกรมการแพทย์เร่งสกัดอัลไซเมอร์นะฮะชูตรวจเลือดรู้เร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับโดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับประกาศขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมแห่งชาติพร้อมชูนวัตกรรมตรวจเลือดยกระดับการวินิจฉัยเร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับพร้อมจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกประจำปีโดยมีคอนเซปต์ว่า Long Life Bright

0: อายสมองดีชีวียืนยาวนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยนะฮะ
1: โด
0: ยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งจะเกิดจากความเสื่อมถอยของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองนะฮะผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่ความจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกด้วยนะฮะนับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการให้บริการสอดรับสังคมผู้สูงอายุนะฮะโดยปัจจุบันจะพบว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดระบบบริการในรูปแบบคลินิกผู้สูงอายุนะครับโดยกรมการแพทย์เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแผนธุรกิจเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติเซอร์วิสแพลนสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองเข้าถึงการรักษายารุ่นใหม่และมีระบบดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเพื่อจะช่วยชะลอภาวะพุ่งพิงและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวทางด้านนายแพทย์อเนกกนกสินผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดสำคัญในการยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในอดีตจะต้องใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลังนะครับหรือการทำเพ็ทสแกนซึ่งวิธีการทำจะซับซ้อนราคาสูงทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมากกว่า 90% เข้าไม่ถึงบริการปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายการนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาค่าไบโอมาร์เกอร์นะครับเช่นพีเทา181และพีเทา217มาใช้ในระบบสุขภาพซึ่งช่วยให้การคัดกรองได้สะดวกแม่นยำช่วยลดการส่งการตรวจทางรังสีวิทยาขั้นสูงอาการหลงลืมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามวัยแต่คือโรคทางชีววิทยาของสมองที่ต้องตรวจตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไปนะครับก็เอามาฝากว่าในปีหน้าเนี่ยคิดว่าสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้การตรวจนี่แหละเขาเรียกไบโอมาร์เกอร์นะก็คือมันจะเป็นการตรวจโปรตีนขยะนะครับที่มันจะออกมาในเลือดนะครับคือในคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มันมีโปรตีนขยะพวกนี้นะฮะมันไปสะสมอยู่ในสมองนะฮะทำให้ตัวสมองเนี่ยเกิดการฝ่อนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ตามมาสมองเสื่อมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะตรวจพวกเนี้ยนะฮะเจาะตรวจยีนตรวจไบโอมาร์เกอร์พวกเนี้ยทำให้เราสามารถที่จะทำนายได้นะครับคาดเดาได้ว่าคนนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาติดตามมาฝากเรื่อยๆว่าพวกไบโอมาร์เกอร์พวกนี้มันจะเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์บัตรทองในสิทธิต่างๆอย่างไรแล้วจะเอามาใช้ในการจัดการดูแลอย่างไรครับ
1: ครับ
0: ก็ฝากก็คอยติดตามกันสำหรับการดูแลเรื่องของอัลไซเมอร์ครับผม
1: ครับผม
0: ครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยถึงภาวะหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าพารานีโอพลาสติกซินโดรมนะครับหรือกลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกนะครับเป็นชื่อทับศัพท์เลยนะครับกลุ่มอาการนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากมะเร็งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งเนี่ยมันไปทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงโดยตรงนะฮะแต่มันเป็นผลจากตัวมะเร็งทำให้เกิดอาการอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากมะเร็งนั้นจะไปทำด้วยนะฮะเช่นสมมติเป็นมะเร็งปอดเนี้ยแต่ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นี่เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการเนี้ยเขาเรียกกลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์ความรู้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวเอาลองมาเล่าให้ฟัง นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะปกติเนี่ยโรคมะเร็งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากเซลล์ที่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแบ่งตัวได้ตามวงรอบของมันตามปกตินะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมันก็จะแพร่กระจายนะครับขยายตัวเซลล์นั้นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะลุกลามนะครับไปอวัยวะที่เป็นต้นของมันแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็อวัยวะต่างๆก็จะถูกทำลายนะครับจากเนื้อเยื่อที่มันมีการแผ่ขยายไปซึ่งอันนี้มันตรงไปตรงมานะครับสำหรับกลไกแล้วก็การทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตของมะเร็งนะครับแต่มันจะมีอีกกลุ่มอาการหนึ่งครับในที่เราเรียกว่ากลุ่มอาการพารานิโอพลาสติกคือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดร่วมกับมะเร็งแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งมันลุกลามไปแต่มันทำให้เกิดโรคได้แต่ก็เกิดจากมะเร็งนี่แหละนะครับโดยกลไกมันเนี่ยมันมี2 อย่างที่จะทำให้เกิดโรคขึ้นได้นะครับกลไกแรกก็คือมันเป็นเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายอวัยวะที่อื่นๆนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองคือจริงๆเซลล์มะเร็งมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองโดยใช้ภูมิต้านทานในร่างกายเรานี่แหละครับนะฮะเพื่อในการที่จะต่อสู้กับมะเร็งอยู่ระดับหนึ่งแต่ในบางกรณีเนี่ยไอ้ภูมิต้านทานตัวเนี้ยมันดันโอเวอร์ฮะมันผลิตออกมาเยอะแล้วมันก็ไปทำลายอวัยวะอื่นๆในร่างกายไปด้วยนะฮะโดยที่อวัยวะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยแต่มันเป็นผลจากการที่ไอ้ภูมิต้านทานที่จะต่อสู้มะเร็งอ่ะมันไปทำลายนะครับเช่นไปที่สมองไปที่ไขสันหลังเส้นประสาทกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกกลไกนึงก็คือไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันไปกระตุ้นนะครับให้มีการสร้างฮอร์โมนหรือสารบางอย่างเนี่ยออกมานะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคแล้วก็ผิดปกติไปโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวมะเร็งที่เป็นตัวก้อนที่เป็นจุดกำเนิดของมันเองแต่เป็นผลจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้น2กลุ่มอาการเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาการพารานิโอพลาสติกเกิดขึ้นนะครับโดยอวัยวะที่มันมักจะเป็นบ่อยเนี่ยนะครับที่มันมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสมองนะครับสมองเนี่ยจะมีความไวต่อไอภูมิต้านทานที่มันตอบสนองกับมะเร็งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้ามันไปภูมิต้านทานมันไปทำลายสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าภาวะสมองอักเสบเกิดขึ้นนะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดปุ๊บนะฮะอีก1เดือนต่อมาคนไข้จะเริ่มมีอาการเสียสูญเสียความจำมีสับสนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีอาการชักเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ว่ามะเร็งปอดไปกระจายไปที่สมองแต่มันเป็นผลจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันไปทำลายสมองนะฮะทำให้เกิดสมองอักเสบนะครับอวัยวะส่วนที่2ก็คือไขสันหลังนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแขนขาอ่อนแรงกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับหรือไปที่เส้นประสาทก็ได้นะฮะทำให้ขยับแขนขาไม่ได้เป็นอัมพาตทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ไปที่สมองน้อยก็ได้นะครับสมองน้อยคนไข้ก็อาจจะมีอาการเรื่องของอาการเดินเซ่นะครับไปที่เส้นประสาทส่วนการรับความรู้สึกก็ได้นะครับคนไข้เป็นมะเร็งในที่หนึ่งแต่อาจจะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าชาก็ได้นะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปที่ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็อาจจะทำให้มีอาการเวลาลุกนั่งนะครับขยับตัวเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยอาจจะตกมีอาการเป็นลมง่ายนะครับท้องผูกนะครับปัสสาวะไม่ออกปากแห้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลจากตัวมะเร็งที่เป็นภูมิต้านทานได้นอกจากนี้แล้วยังอาจจะไปมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อนะฮะเช่นอาจจะทำให้มีภาวะซีดนะครับภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิดภาวะที่เรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับก็คือจะเป็นภาวะที่ขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับ าจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้นะครับเกิดเส้นเลือดสมองตีบอุดตันที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อก็เป็นได้นะครับเช่นทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบที่ผิดปกติขึ้นมาได้เพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกซินโดรมครับเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆอ่ะคนไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็เป็นได้แต่ว่าในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเจอภาวะเนี้ยแทรกซ้อนขึ้นมานะครับโดยเพราะนั้นในเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งอะไรอย่างอื่นซ่อนไหมคือกลุ่มอาการพวกนี้บางทีเราอาจจะเจอได้ทั้งสองแบบแบบแรกก็คือมาด้วยอาการเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วเกิดอาการกลุ่มพาราเนโอพลาสติกขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้มันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการพวกนี้แต่อีกกลุ่มนึงที่ยากคือเกิดอาการพาราเนโอพลาสติกแบบที่กล่าวเมื่อสักครู่ขึ้นมาก่อนนะฮะเช่นมาด้วยสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเงี้ยชาไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยนะครับแต่มารู้ยังไม่เจอมะเร็งตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ากลุ่มอาการพวกนี้สามารถที่จะเกิดได้ตั้งแต่มะเร็งมันน้อยมากๆนะครับอาจจะตรวจไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกแต่พอเราติดตามไปเนี่ยเราอาจจะเจอว่าโอ้สักพักนึงเนี่ยมันเริ่มมีก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาที่ปอดมาที่สมองอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสองขาแบบนี้เพราะนั้นในกลุ่มที่สองนี่จะค่อนข้างยากในการวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพยายามมองหาตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยการรักษาก็จะตรงไปตรงมานะครับเช่นถ้าเป็นสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยก็กินยาสมองเสื่อมเอาอัลไซเมอร์ไปเป็นไขสันหลังอักเสบก็ให้ยาลดการอักเสบยาฆ่าเชื้อแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมติดูแล้วไม่มีแล้วคิดว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะต้องควบคู่กันไประหว่างการรักษามะเร็งนะครับเพราะต้องรีบกำจัดตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อกดภูมินะฮะกดภูมิไม่ให้การดำเนินโรคเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับต้องตีควบคู่กันไปฮะระหว่างการรักษาตัวมะเร็งที่เป็นตัวต้นขั้วมากับการใช้ยาเพื่อกดภูมิเพื่อให้อาการคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังประดับความรู้ก็แล้วกันนะครับว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะไม่ได้รับอันตรายจากตัวมะเร็งในแง่ของการลุกลามอย่างเดียวนะครับมันแพร่กระจายไปที่ไหนก็จะเป็นอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ก็มีกลุ่มอาการที่เรียกว่าพาราเนโอพลาสติกนะครับที่สามารถจะเกิดโรคได้แม้อวัยวะนั้นจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามนะครับก็เอามาฝากกันนะครับส่วนพูดคุยช่วงไลฟ์ครับพี่บลูครับ
1: ช่วงไลฟ์มีอะไรครับเชิญครับ
0: จะชวนคุยเรื่องนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือทำไมกินยาความดันแล้วยังคุมความดันไม่ได้มาดูกันนะฮะเพราะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำไมเรากินยาความดันตั้ง2ตัว3ตัวแล้วมันคุมไม่ได้เนาะแล้วเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์มีคำตอบให้นะครับ
1: โอเคครับน่าสนใจนะครับให้คุณหมอพักนะใครมีปัญหาความดันเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดหลังภาควิทยุจบลงไป5ทุ่มนะติดตามทาง Facebook ของคุณหมอนะเป็นเรื่องของความดันน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาคุมความดันยากกินยาแล้วก็ยังคุมไม่ค่อยดีน่าติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตในช่วงนี้นะจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะช่วงนี้เป็นขออนุญาตเน้นแผนปัจจุบันนะดูแลแผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมากรลิ้มอุดมพรนะปรึกษาปัญหาในช่วงนี้นะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเนาะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ022900473เบอร์เดิมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ022900473พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
2: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
2: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีรถมาแล้วไปกัน
3: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเน้นนะช่วงนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิมุดมพรนะครับ022900473นะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
4: นนทบุรีค่ะ
3: เชิญครับอ
4: ยากจะเรียนค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะที่ว่าจะตรวจไบโอมาร์เกอร์อะไรโปรตีนเทานะคะคือตอนนี้ได้มีการตรวจแบบนี้หรือยังคะ
5: มีครับเพียงแต่ว่าคือตอนเนี้ยในแง่ของการเอามาใช้อ่ะยังไม่ได้เอามาใช้เป็นอย่างกว้างขวางคือมันยังไม่ได้เป็นบรรจุในแนวทางแบบเวชปฏิบัติที่เอามาใช้ในภาคประชาชนแบบทั่วไปมันจะเป็นแบบการตรวจแบบเคส by เคสโดยคุณหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแง่ของการเบิกจ่ายด้วยครับ
4: อ๋อค่ะคืออาจจะว่าตรวจได้แต่ว่าเบิกไม่ได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
4: ค่ะ
5: ตอนนี้นะ
4: ค่ะก็คงจะแพงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้า
5: จะ
4: ตรวจค่ะเพราะว่ามีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือกว่าจะรู้ก็คือรักษาไม่หายอ่ะคือก็เป็นอัลไซเมอร์จนเสียชีวิตไปเลยแต่ถ้ามีวิธีอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายใช่ไหมคะ
5: ไม่ฮะ คืออย่างนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะขวางโลกสักนิดนึงนะฮะ คืออัลไซเมอร์เนี่ยรู้เร็วรู้ช้า
4: ก็ไปหาย
5: ว่ามันค่าเท่ากันครับบางทีรู้เร็วกังวลกว่าเดิมด้วยซ้ำฮะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายไงใช่ไหมที่บางทีเรารู้อาการเริ่มน้อยๆอย่างเงี้ยเผาโปรตีนมันขึ้นเนาะเราก็แล้วอีก5 ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้ไงแต่พอเราไปรู้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นเนี่ยมันก็จะยิ่งกังวลไปกันใหญ่โอเคแหละแต่ว่าการรู้เร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราช่วยในแง่ของการปร
3: ับ
5: ตัวเตรียมตัวไงปรับตัวเตรียมตัวการฝึกสมองอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าผมยังคิดว่ามันการชะลอโรคเนี่ยอาจจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ
4: ค่ะทีนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ถึงอาจารย์อานะคะอาจารย์อาเคยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะอภัยดีอ่ะกรีบหัวแดงอ่ะค่ะกรีบหัวแดงเนี่ยอาจารย์อาเคยบอกว่ามีการทดลองคือเอาประชาชนเนี่ย มาทดลองเป็นกลุ่มอะไรแล้วก็มาตรวจอะไรเนี่ยโปรตีนแต่อาจารย์พูดถึงเบต้าอะไมลอยนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วเบต้าอะไมลอยเนี่ยมันอยู่ในเลือดอะมากก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันเหลือน้อยคือเหมือนกับอาจารย์พูดว่ากลีบบัวแดงเนี่ยอภัยบีเนี่ยเข้าได้ทำการทดลองมาแล้วคือเราอาจารย์ก็บอกว่าถ้าตรวจเลือดแล้วหมายถึงหลังจากที่กินกลีบบัวแดงไปแล้วนะคะอภัยบีแล้วแต่ถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วมีเบต้าอะไมลอยด์ในเลือดน้อยก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันมีเยอะอาจารย์พูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็เลยมีความหวังว่าถ้าเรากินกลีบบัวแดงเนี่ยมันอาจจะล้างขยะในสมองได้ไม่ทราบ
5: ว่าเป็นความหวังครับคุณป้าครับจริงแต่ว่าคืออาจารย์อาพูดถูกหมดแหละนะฮะจริงแต่อย่างนี้ฮะจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าจำนวนประชากรที่เอามาใช้ในการวิจัยอ่ะมันยังน้อยเพราะนั้นมันยังอาจจะสรุปผลไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัย pilot study นะฮะเป็นงานวิจัยที่เป็นการนำก่อนซึ่งในอนาคตอ่ะถ้าขยายผลเนี่ยผมว่าเราจะเห็นอาจจะเห็นประสิทธิภาพของตัวกีบัวแดงมากขึ้นนะครับ
4: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดี
5: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
3: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปนะครับสายแรกเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอพี่แจนนะคะตอนที่คุณหมอเคยบอกให้ไปเพิ่มยาพิกาบาลินน่ะก็ได้ไปพบเมื่อวันอาทิตย์แล้วคุณหมอก็เพิ่มให้แล้วคุณหมอยังบอกว่าตั้งใจจะเพิ่มให้แต่ว่ากลัวคุณป้าจะลำบากเพราะว่าเดี๋ยวมันง่วงมากใช่ไหมคะเพิ่มเป็น75มิลลิกรัมอะค่ะนะคะก็เพิ่มแล้วพอเพิ่มแล้วทานแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาการที่มันแปลกที่สะโพกนี่มันหายไปเลยค่ะหมอทานมาได้อาทิตย์นึงแล้วขอบคุณค่ะหมอ
5: เพราะจริงๆเพราะจริงๆ75มิลลิกรัมเนี่ยเป็นโดสมาตรฐานคนทั่วไปอะ
6: ค่ะ
5: ก็ทานได้เลย
6: ก็เพิ่มได้อีกอ๋อค่ะค่ะนะคะถ้าเผื่อมันมีอาการอีกก็ขอเพิ่มอีกได้เลยใช่ไหมคะมันไป
5: ได้
6: ถ
5: ึ
6: ง150ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับแต่มันอย่างนี้นะพี่
6: ค่ะ
5: คือถ้าเราต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บอกเราอ้อมๆว่าตัวโรคมันแย่ลง
6: เ
5: พราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มยาไม่ได้นะคือการเพิ่มโดสแปลว่าโครงสร้างเราแย่ลงนะแล้วพอถึงจุดหนึ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องผ่าเพราะนั้นต้องป้องกันให้ดีใช่ไหมฮะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ครับกินเท่านี้แหละก็ป้องกันเอาครับ
6: ค่ะได้แล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็สั่งให้ไปทำกายภาพด้วยทำกายภาพแล้วก็ให้ไปทำเอ็มอาร์ไอด้วยเพื่ออยากจะดูว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็แม่สบายใจมากเลยคุณหมอกระดูกได้สั่งการแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้รบกวนคุณหมออีกเรื่องนึงค่ะคืออันนี้ถามแทนญาตินะคะอายุ90ค่ะเป็นเส้นเลือดโป่งพองในท้อง1เส้นคุณหมอมียาอะไรให้ญาติได้รักษาไหมคะโรคแบบนี้
5: เส้นเลือดโป่งพองเนี่ยมันต้องมาประเมินเราก็ส่วนใหญ่ต้องประเมินตำแหน่งก่อนตำแหน่งอยู่ตรงไหนอันที่สองก็คือประเมินเรื่องของขนาดนะอันที่สามก็คือประเมินเรื่องความเสี่ยงที่มันจะแตกนะครับเพราะนั้นคือสเต็ปแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะดูว่าผ่าได้ไม่ได้ก่อนควรทำไหมนะบางทีการผ่าตัดคือหมายถึงว่าเขาจะใส่ไอ้ตัวผดลวดนะเพื่อไม่ให้มันแตกซ้ำนะหรือบางทีผ่าตัดออกไปเลยส่วนเรื่องยาในการรักษาเนี่ยจริงๆไม่มียาโดยตรงหรอกครับส่วนใหญ่เป็นการกินเพื่อลดความดันนั่นแหละความดันเนี่ยตัวแ
6: รกอ๋อยาลดความดัน
5: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูเนี่ยฮะว่าจะผ่าไม่ผ่าแล้วก็ต้องคุมความดันให้ดีเพื่อป้องกันภาวะแน่นอนนะครับ
6: อ๋อค่ะค่ะ ใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอเคครับใช่คุณหมอให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
7: สวัสดีค
3: ่
7: ะ
3: เชิญครับ
5: เชิญครับ
7: สวัสดีคุณหมอค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันอยู่ขอนแก่นนะคะ
5: ครับ
7: เป็นเส้นเลือดแตกที่ตานะคะเกี่ยวกับยกของหนักหรือเปล่านะคะมันเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปหาหมอแล้วค่ะ
5: เป็นเส้นเลือดฝอยแตกที่ตาขาวใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
5: อ๋อครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายครับ
7: อ๋อเหรอคะ
5: ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายสาเหตุก็มักจะเกิดจากการบาดเจ็บเฉพาะที่อ่ะส่วนใหญ่ก็ขยี้ตานั่นแหละ
7: ไม่ได้ขยี้นะคะแต่วันนั้นยกของหนักแต่มันพอช่วงกลางคืนมาก็รู้สึกเคืองตาเหมือนมีเศษผงเข้าตายังไงอย่างนั้น
5: ก็นั่นแหละฮะก็ไปขยี้ฮะมันเคืองฮะ
7: แล้วอยากถามคุณหมออีกอย่าง
5: ครับครับ
7: อยากถามคุณหมออีกอย่างหนึ่งดิฉันเวลาเดินอ่ะจะเป็นวิววิวอ่ะ
5: คืออย่างไรนะวิววิว
7: มันจะมึนที่ตรงน่องขึ้นมาบนข้างบนเลยค่ะบนศีรษะเลยค่ะเวลาอาการมันจะกำเริบอย่างนี้มันก็รู้สึกมึนแต่มันไม่ชานะคะไม่ได้อ่อนแรงด้วยก็มีกำลังอยู่มีแรงอยู่สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอคะ
5: ผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจครับว่ามันวิวยังไงฮะ
7: มันเป็นมึนๆนะมันเป็น
5: เวียนหัวบ้านหมุน
7: ไม่ได้เวียนหัวมันเป็นรู้สึกมันขาที่น้องขึ้นมาบนศีรษะนะมันเหมือน
5: ปวดหัว
7: จะลมจะทรงตัวไม่ได้อย่างนี้ก็ยังมีสติมีเรี่ยวแรงอยู่แต่มันเป็นอาการคล้ายๆจะทรงตัวไม่ได้อ่ะ
5: มันเหมือนจะเป็นลมไหม
7: ค่ะเหมือนจะเป็นลมจะลมนี่แหละแต่มันไม่เป็นนะคะมีสติ
5: ก็จะเป็นลมไงฮะก็จะเป็นกลุ่มอาการจะเป็นลมไงครับกลุ่มอาการนี้เขาก็เรียกกลุ่มอาการคล้ายจะเป็นลมไงฮะครับ
7: ไป
5: เป็นเรื่องทั่วไปครับ
7: เคยปรึกษาคุณหมออยู่คุณหมอเล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอว่ามันเกี่ยวกับสมองนี
5: ่ไม่เกี่ยวครับสมองปกติครับ
7: ค
5: ่
7: ะ
5: สมองปกติ
7: เรื่องก็คือคุณหมอถ้าตาไอ้ที่มันเส้นเลือดแตกที่ตามันไม่เป็นอันตรายก็หมดห่วงละค่ะ
5: ครับเดี๋ยวไม่มีอันตรายครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
5: ดีครับ
3: ครับอันนี้ก็ใช้เวลาหลายวันหน่อยใช่ไหมกว่าจะเป็นปกติ
5: อาทิตย์นึง
3: ประมาณไม่เป็นสัปดาห์ประมาณเป็นสัปดาห์เลยครับครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
8: สวัสดีค่ะคุณหมอเมื่อก่อน
5: คุ
8: ณบรมค่ะ
3: เชิญครับ
8: โทรจากเชียงใหม่นะคะขณะนี้อายุ76ปีคือเห็นคุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องความดันอะไรเงี้ยนะคืออายุขนาดนี้ยังไม่เคยกินยาความดันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานได้ความดันที่129ตัวล่างได้65คุณหมอว่าเป็นยังไงคะต้องทานยาความดันไหม 129เกินได้ไหม
5: ถ้าดูจากตัวเลขยังไม่ต้องครับณวันนี้นะ
3: ตัวเลขก็อายุที
5: ่ครับ
8: ค่ะใช้ได้ใช่ไหมคะ
5: ดีฮะ
3: อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องกินยาครับ
8: ตอนนี้การหนึ่งก็เกี่ยวเพื่อนสายตาดวงตาคือจะเห็นมีน้ำตาไหลออกประจำเลยอย่างตะกี้เหมือนกันก่อนจะลุกขึ้นมาโทรศัพท์เนี่ยน้ำตาก็ไหลกลางวันเราก็มีแว่นดำใส่มีแต่ไม่ได้ใช้แว่นสายตาแล้วนะเพราะว่าการทำงานและต่างๆแล้วก็มีเลขาดูก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าสงสัยว่าทำไมถึงมีน้ำตาไหล
5: ครับ
8: ออกแดดแล้วก็ไม่ได้ออก
5: ครับ
8: เพราะ
5: อาการน้ำตาไหลเนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองจากการระคายเคืองแน่ๆ นะครับเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองไหมนะครับเช่นเคยดูก่อนว่าคุณป้ามีต้อลมเปล่าคือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นต้อเนื้อนะแต่บางทีมันเป็นต้อลมใสๆอย่างเงี้ยได้อันที่สองก็คือบางทีก็เกิดจากลูกตาแห้งครับในผู้สูงอายุบางทีน้ำต่อมน้ำตามันจะแห้งก็ทำให้การระคายเคืองได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบภูมิแพ้ลูกตาอย่างเงี้ยทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็มีเหมือนกันนะฮะ
8: แต่น้ำตาไหลตลอดเลยก็ไม่มีอาการตาแห้งนะคะ
5: คุณป้าต้องไปตรวจกับหมอก่อนครับคุณป้าต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยคือบางทีเราคิดเองบางทีเราประเมินไม่ได้นะฮะเรื่องตาเนี่ยต้องให้คุณหมอประเมิน
8: เป็นเส้นไอ้ที่น้ำตาเนี่ยมันตื้นหรือเปล่าหรือมันแห้งหรือเปล่าทำให้น้ำตาล้นออกมาอย่างเงี้ย
3: อ
8: ันนี้คิด
5: คงไม่นั่นมั่งคือถ้าเป็นกลุ่มอาการพวกต่อมน้ำตาอุดตันน่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันจะปวดเป็นหนองเงี้ยมันจะมาคนละแบบคุณป้าแต่ถ้าคุณป้าแบบน้ำตาไหลเป็นหายๆมันก็เป็นการระคายเคืองเท่านั้นแหละนะครับส่วนใหญ
8: ่
5: คุณป้าไปให้คุณหมอเขาดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคร้ายแรงหรอกครับการแบบเนี้ยครับแข็งแรงดีครับ
3: ครับไปให้หมอตาเช็คนิดนึงนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโชคดีครับ
8: ขอบคุณทั้งสองท่าน
3: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคฮะต่อครับส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้จะเป็นตาแห้งบ้างคุณหมอ
5: ตาแห้งแพ้แสงบ้างนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเยื่อบุตา
3: โอเคโอเคก็ให้หมอตรวจนะครับจะได้รู้ว่าเหตุจากอะไรเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: สวัสดีค่ะคุณมนโลมและคุณหมอด้วยค่ะ
5: ครับเป็น
9: โอ้โหโทรไม่ติดค่ะ
3: ติดแล้วครับเชิญครับ
9: จะรบกวนคุณหมอหน่อยค่ะค่ะเรื่องว่าตอนเนี้ยตรงหัวเข่าอ่ะจะดองก็ปวดแก๊บอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ปวดบางทีก็หายเนี่ยค่ะแล้วก็ง่วงนอนเก่งมากเลยช่วงเนี้ยค่ะเวลาออกกำลังกายเสร็จตอนเช้านะกลับมาต้องนอนอ่ะมันง่วงมากมันเป็นไรคะ
5: จะเอาเรื่องเข่าหรือเอาเรื่องง่วงนอนเรื่องอะไรฮะ
9: คือสองอย่างเลยค่ะคือว่าเข่าเนี่ยเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจะชาตรงปลายเท้าค่ะ
5: คือจะเอาเรื่องชาปลายเท้าเอาเรื่องอะไรฮะนี่เรื่องที่สามแล้วนะ
3: มันคนละโลกกันมันคนละโลกกันเข่าชาปลายเท้าม
9: ันไม่เกี่ยวกันเลย
5: เอาเรื่องแรกก่อน
3: เอาเข่าก่อนเนาะเข่าก่อนเน
9: า
3: ะ
9: เอาเข่าก่อนก็ได้ค่ะ
3: เชิญครับ
5: นะโอเคเอาเข่าก่อนฟังดูเข่าก็ตรงไปตรงมาเข่าพี่เสื่อมแน่ๆฮะ
9: เหรอคะ
5: ครับเริ่มเป็นเข่าเสื่อมแล้วแหละเข่าก็แก๊กก็แก๊กขยับแล้วก็ปวดพักแล้วแต่ดีขึ้นเพราะนั้นคนเข่าเสื่อมก็ต้องรู้ตัวว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะ ก็ต้องใช้งานให้น้อยลงนะฮะ
9: อ๋อออกกำลังกายบ่อยค่ะแบบนั้นแล้วอีกอย่างนึงขับรถไปด้วยอ
3: ่ะเดี๋ยวฟังนิดนึงฟังนิดนึงนะครับ
5: คือเข่าเสื่อมเนี่ยเราต้องลดการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเข่าเราอ่อนแอใช่ไหมมันรับแรงไม่ไหวมันรับแรงกระแทกไม่ไหวเพราะนั้นกิจกรรมที่มันต้องลดก็คือประเภทงอเข่าพับขายืนเดินแบบเนี้ยนะครับที่มันต้องมีการกระแทกบ่อยๆรวมทั้งการพวกลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะพอช่วยได้ประคับประคองไปฮะใช้เท่าที่เข่าเราจะทนไหวประคองได้นะฮะเพราะว่าถ้าไปถึงจุดๆนึงเนี่ยเข่ามันเสื่อมมากๆก็ต้องเปลี่ยนเข่าเพราะนั้นตอนเนี้ยให้ประคองไปก่อนอันนี้โรคแรกนะโรคที่สองก็คือไอ้ที่ชาปลายขาจากเข่าลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจากเส้นประสาทถูกกดทับแน่ๆนะครับเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะอาจจะไม่ใช่จากหลังหรอกอาจจะเป็นจากไอ้ตรงนั่นแหละเส้นประสาทที่มันวิ่งรอบเข่านะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นร่วมกันได้นะครับเส้นประสาทมันวิ่งผ่านแล้วทำให้มีการกดทับอันนี้ก็เหมือนกันต้องเน้นเรื่องของหลีกเลี่ยงการยืนเดินของเราครับนะฮะอันนี้เรื่องที่สองนะส่วนเรื่องที่สามเรื่องที่สามในโลกอะไรผมลืมแล้วอะไรนะ
9: ปลายเท้าชาค่ะ
3: เมื่อกี้ตอบไปแล้วปลายเท้าไปพูดไปแล้วอีกอันหนึ่ง
5: อะไรนะ
3: สมองป่ะ
9: ง
3: ่
9: วง
3: ง่วงง่วง
5: ง่วงง่วงไอ้ง่วงนี่ก็ตรงไปตรงมาไงการง่วงมันก็เป็นตัวบอกว่าสมองที่นอนไม่พอคือนอนแล้วกลางคืนน่ะแต่ว่าคุณภาพการนอนกับจำนวนชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้ยิ่งที่ตื่นเช้าไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็เลยทำให้หลังจากออกกำลังกายมันยิ่งง่วงนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนแล้วก็เพิ่มคุณภาพของการนอนตอนกลางคืนให้มากขึ้นก็น่าจะเท่านี้ครับดูไม่น่ามีอะไรครับ
9: แต่ก็นอนเยอะนะ
5: ก็ต้องก็ต้องดูฮะอีกอันนึงถ้ามั่นใจว่าเรานอนเยอะแล้วเนี่ยถ้าพี่มั่นใจจริงๆนะเช่นสมมติคืนนึงนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเพราะนั้นตอนเช้าหลังจากกลับมาเนี่ยให้ฝืนไว้อย่านอนบางทีมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมความเคยชินก็ได้นะครับก็ฝืนไว้ไม่ต้องนอน
9: ค่ะเนี่ยที่6โมงเย็นนะทานไปเสร็จแล้วสักพักชั่วโมงก็นอนละค่ะนอนสงสัยจะเป็นสิ่งแต่พอพักนอนค่ะ
5: ครับคือบางคนน่ะเป็นพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยคนนอนกลางวันก็นอนอยู่นั่นแหละพอถึงเวลามันก็ง่วงอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากนอนเราก็ลองฝืนดูก็ได้ถ้าแน่ใจว่ากลางคืนเรานอนพอแล้วนะนอนพอก็พอฮะต้องนอนแล้วพอเลิกครับ
3: โอเคไหมเคลียร์ไหม
9: คุณหมอให้ความสว่างมากเลยเนี่ย คุณหมอพูดตรงเลยนอนจริงๆเหมือนมังอ่อนเอากันนอนแบบเพลงมันร้อง จริงๆเลยค่ะก็เห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคิดว่างั้นว่าเราต้องแข็งแรงเลยนี่มานอนกลางวันทีกลางวันนอนเป็นชั่วโมงเลยนะหมอ
5: ตื่นมาเขาก็ร้องเองก็เลยร้องใช่ไหมบางวันเอาแต่นอนทั้งวัน
9: เ
5: ล
9: ยค่ะ
5: บาไม่กิน
3: โอเคเนาะเคลียร์แล้วนะ
9: ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
5: จ
9: ะให้ความสว่าง
3: ครับครับโอเคอ่ะสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายมีเวลานิดหน่อยเชิญเชิญเชิญครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะคือจะเรียนถามว่าแต่ก่อนไม่เคยเป็นอาหารแล้วทำไมต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะมาสามร่วมสองสามเดือนแล้วค่ะเพราะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะหลังคล่อมหรือเปล่าคะ
5: หลังคล่อมคงไม่เกี่ยวฉี่กลางคืนกี่รอบอะครับ
10: หนเดียวค่ะแต่ไม่เคยนะเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยสองเดือนเนี่ยค่ะ
5: ถ้าหนเดียวต่อหนึ่งคืนเนี่ยถ้าตามเกณฑ์
10: มานอนอีกก็นอนไม่หลับค่ะ
5: ถ้าตามเกณฑ์ปกตินะ
10: ค่ะ
5: ถ้าตามเกณฑ์ปกติเนี่ยฉี่กลางคืนวันละหนถือว่าปกติ
10: อ๋อไม่อันตรายใช่ไหมคะ
5: แต่ว่าถ้าพี่กังวลน่ะพี่ก็ต้องไปตรวจอย่างแรกเลยก็คือตรวจเบาหวานก่อนนะฮะอัน ที่สองก็ตรวจปัสสาวะ
11: ค่ะ
5: ดูที่ปัสสาวะมีพวกการติดเชื้ออะไรผิดปกติไหมตรวจการทำงานของไต
11: ค่ะ
5: อาจจะดูพวกเกลือแร่ด้วยนะครับเพื่อแยกโรคถ้าทุกอย่างปกติดีผมว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าพี่กลับมานอนแล้วนอนไม่หลับด้วยเนี่ย
11: ตาดำค่ะ
5: บางทีมันก็เป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์ด้วยนะความเครียดวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้เรามันนอนไม่ลึกอ่ะพอมันนอนไม่ลึกมันก็สะดุ้งปวดฉี่อย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้แต่ว่าให้ไปแยกโรคทางกายก่อนเพื่อความสบายใจนะครับแยกโรคทางกายเนี่ยไปบอกคุณหมอว่าหมอคือน้ำฉี่ตื่นมาฉี่กลางดึกนะหมอเขาจะตรวจแบบที่ผมว่านี่แหละครับ
11: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
5: ครับยินดีครับยินดีครับ
3: คนไม่เคยฉี่กลางคืนพอฉี
5: ่
3: ก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันเน
5: า
3: ะอ้าวสั้นๆเลยครับถามด่วนเลยครับเชิญครับ
12: สวัสดีค่ะคุณหมอพนมลง
3: เชิญถามด่วนเลยครับ
5: ครับเชิญครับ
12: จะถามความจำไม่ดีค่ะพอเราฟังอะไรแต่ฟังพระเทศอะไรเงี้ยพยายามตั้งใจฟังแต่พอพระเทศจบไม่รู้พระคุยเรื่องอะไร
5: เหมือนผมเลยเหมือนผมเลย
12: เป็นเรื่องอะไรลืมมาค่ะอาจารย
3: ์พระเทศเป็นคำบาลีหรือว่าคำไทยครับ
12: ก็คำไทยนี่แหละค่ะ
3: แต่ว่าไม่รู้ว่า
12: ตั้งใจฟังนะคะ
3: ตั้งใจฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยจบมาแล้วไม่รู้เรื่องเลย
12: ฟังแล้วพอ
3: ลืม
12: พระเทศจบโยมก็ลืมเลยเขาคุยเรื่องอะไร
3: คุณหมอมีเวลา1นาทีครับคุณหมอครับ
5: คือถ้าฟังดูอ่ะคุณป้ายังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอกครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่จดจ่อนะครับในสิ่งที่เราทำแล้วบางทีฟังแล้วบางทีมันจับประเด็นไม่ได้นะครับบางทีคือได้ยินอ่ะแต่ไม่ได้ฟังนะได้ยินว่าพระพูดอะไร
12: พยายามฟัง
5: แต่ แต่มันเข้าไปแล้วมันโดนกวนด้วยสิ่งก็กวนอื่นมันทำให้การประมวลผลสมองอ่ะมันไม่เข้าใจนะครับก็ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยแหละส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่จิตเราไม่นิ่งนะครับเราไม่ได้จดจ่อไม่มีจิตตังที่มากพอครับผม
3: บางทีพังเทศยาวๆมันจับอะไรไม่ได้เหมือนกัน
5: จับไม่ได้
3: เออครับผมโอเคแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่ได้ลืมหลงลืมอะไรใช่ไหม
12: ค่ะก็ไม่ได้หลง
3: ไม่ได้หลงลืมในชีวิตประจำวันอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะโอเคครับยาโอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีใครจะชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณหมอไปฟังต่อนะฮะข่าวมาครับไปฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
13: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
13: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
13: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
18: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
14: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
19: นางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
14: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
20: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
13: ติดตา
0: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันสงกรานต์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือประเพณีการขนทรายเข้าวัดประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในอดีตที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากกับศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองค่ะที่ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนโดยในแต่ละวันนั้นการเข้าออกศาสนสถานย่อมไม่เพียงเป็นเรื่องมงคลหากแต่อีกด้านท่านหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีงามผสมปนเปกันอยู่คือทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัดเนื่องจากการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็กๆจะติดเท้าออกไปทั้งนี้วัดทางเหนือนั้นมักเป็นลานทรายโดยรอบซึ่งเชื่อว่ามาจากคติการสร้างวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาลทางศาสนาอันบริสุทธิ์โดยมีองค์เจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเป็นเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของวัดและมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งวิหารหรือโบสถ์โดยรอบซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารนั้นจะเว้นให้เป็นลานทรายที่เปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุเมื่อแดดส่องสะท้อนเหล่าเม็ดทรายก็จะมีประกายและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับคลื่นในทะเลจริงๆสำหรับประโยชน์ด้านการใช้งานนั้นลานทรายสามารถทำความสะอาดง่ายผิวแห้งไม่เฉอะแฉะวัชพืชโตได้ยากการมาทำบุญในวัดตลอดทั้งปีจึงมีการเหยียบย่ำเอาทรายของวัดออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนาจึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืนเปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไขเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันประกอบกับทรายเป็นหนึ่งในวัสดุหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัดดังนั้นช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงเป็นช่วงว่างก่อนการเพาะปลูกจึงสะดวกในการที่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะร่วมมือกันขนทรายสะอาดและละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้ผสมปูนเพื่อที่จะใช้ในการสร้างและบูรณะสิ่งก่อสร้างซึ่งเมื่อขนทรายมาแล้ววิธีการเก็บควรให้เป็นกองทรงกรวยอย่างที่ได้พบเห็นทั่วไปเพื่อให้แห้งและขนย้ายไปใช้งานได้ง่ายเพราะน้ำหนักจะเบากว่าทรายที่เปียกน้ำเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีการประดับหรือทำเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นต่อมาทำเป็นทรงเจดีย์เพื่อเป็นการป้องกันลมที่จะพัดทรายแห้งปลิวไปได้ด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมของพิธีจะเริ่มในช่วงบ่ายด้วยการรวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วจึงไปยังแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อช่วยกันนำทรายสะอาดจากแม่น้ำบรรจุภาชนะที่เตรียมไปมายังวัดโดยระหว่างนั้นก็จะมีการเล่นรดน้ำกันพอสนุกสนานโดยที่วัดพระภิกษุและผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกระบะที่ทำขึ้นจากไม้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม้ไผ่สานเป็นทรงกระบอกขนาดลดหลั่นกันไปเพื่อใช้ในการบรรจุทรายเมื่อชั้นล่างบรรจุทรายเต็มแล้วก็จะนำกระบะที่เล็กกว่าวางซ้อนด้านบนเพื่อใช้บรรจุทรายต่อไปจนซ้อนกันเป็นรูปคล้ายเจดีย์3ชั้นและ5ชั้นตามศรัทธาที่จะขนมายังวัดบ้างก็จัดเป็นกรวยขนาดเล็กๆจำนวนมากจัดวางอยู่ตามความต้องการของผู้นำมาทั้งนี้ยังมีการประดับตกแต่งกองทรายน้อยใหญ่ที่ขนเข้ามาในวัดด้วยตุงหรือธงให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนื่องจากในวันถัดมาจะได้กลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและถวายเจดีย์ทรายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ย่างไรก็ตามประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนพัฒนามาจากวิถีชีวิตและนิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาตามที่เห็นว่าดีงามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและสะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบเข้ากับการเสริมสร้างความคิดความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้เป็นกุศโลบายที่จะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อๆกันมาบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยทุกระดับหากเพียงแต่ในปัจจุบันนั้นมุมมองศาสนากลับเป็นเรื่องของความงมงายเข้าใจและปฏิบัติได้ยากส่งผลให้ประเพณีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงและค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายอาจเหลือเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและประโยชน์ทางเม็ดเงินในด้านธุรกิจเท่านั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีงูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันถูกควันโดนเข้าไปที่ตาของมันก็จึงแบบอารมณ์เสียงุ่นง่านโกรธมากเลยใครมาเผาไฟทำควันให้เกิดขึ้นอยู่แถวนี้มันจึงเลยออกจากจอมปลวกด้วยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจอย่างมากจึงจมเขี้ยวของมันทั้งสี่เล่มก็ไปที่ขาของชายคนหนึ่งทำให้ชายคนนั้นนอนล้มลงตัวแข็งทื่อตายอยู่นะที่นั่นนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานคือส่วนที่มาก่อนอธิบายความเป็นมาเรื่องราวว่าที่ท่านเทศนาเรื่องนี้ในหัวข้อแม่บทท็อปปิกอันเนี้ยทำไมเทศเรื่องนี้เพราะอะไรใครเป็นยังไงมาอยู่ที่ไหนเรื่องราวเป็นมายังไงในส่วนที่เป็นนิทานมีประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในปีนี้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นจุดสูงสุดสุดของที่สุดในคำสอนนี้มีวิมุตติเป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดจบมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยว่าปัญญานี่ไว้สำหรับทำอะไรไว้สำหรับตัดไว้สำหรับละไว้สำหรับที่จะปล่อยที่จะเลิกเพิกถอนความยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางแบบอะไรฉันก็วางฉันไม่สนใจนั่นไม่ได้ด้วยปัญญาแต่ด้วยโมหะในที่นี้เรากำลังพูดถึงการใช้ปัญญาที่จะตัดจะละจะวางจุดหนึ่งที่ปัญญาจะช่วยได้เลยก็คือการละการกำจัดการตัดความโศกให้ออกไปจากจิตใจของเรากำจัดความโศกนั่นเองปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะช่วยได้มากตัดชนิดเหมือนกับบัวตัดแล้วไม่ให้เหลือใหญ่จะตัดยังไงที่มันจะตัดยากเนี่ยก็คือเรื่องของราคะความพอใจความกำหนัดยินดีที่ยากขึ้นไปอีกก็เรื่องของโมหะความหลงความไม่เข้าใจเรื่องแรกที่ว่าราคะความกำหนัดยินดีพอใจอยู่ตรงไหนเราสูญเสียสิ่งที่เราพอใจเราก็จะเศร้าโศกนี่คือประเด็นในเอพิโซดนี้ที่ว่าเราจะละความเศร้าโศกจากคนที่เรารักจากเราไปพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ตมฝังก็เจอเรื่องราวแบบนี้เยอะมากมีชาดกหลายๆเรื่องที่อ้างอิงถึงความที่สูญเสียคนที่รักแล้วทำอย่างไรถึงไม่เศร้าโศกแต่เรื่องราวเหล่านั้นมาบอกมาสอนเหล่าสาวกอยู่เป็นประจำเดี๋ยววันนี้ก็จะนำนิทานชาดกมาให้ฟังสัก 2-3 เรื่องโดยในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ถ้าลูกของเราตายไปเราจะทำสิทธิ์อย่างไรท่านทำมาอย่างไรในชาดกที่ชื่อว่าอุรคชาดกเปรียบคนตายเหมือนกับงูลอกราบส่วนในเรื่องที่2คือเรื่องที่ว่าพ่อตายแล้วจะเสียใจเอาทำจิตอย่างไรในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทศรถะหรือทศรถชาดกว่าโดยผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปและถ้าเรามีเวลาก็จะต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในเรื่องแรกที่ว่าอุรคชาดกตอนนั้นปรารภกุฎุมพีคนหนึ่งตมวังกุฎุมพีเนี่ย หมายถึงคนที่มีทรัพย์มากแต่เราจะไล่ไปลำดับตามโภคทรัพย์ของเขาที่มีในสมัยก่อนอินเดียเขาก็ไล่จากต่ำสุดเลยเนี่ยคือคนเข็นใจคนเข็นใจคนที่แบบทำอะไรก็ได้ยากเช้าชามเย็นชามตำข้าวสารกรอกหม้อจะไปหารายได้นี่ก็ทั้งยากทำงานทั้งวันข้าวกินพรุ่งนี้ก็เพิ่งจะได้ตอนเย็นอย่างนี้เป็นต้นนี่หรือบางทีก็ได้ยากไม่เพียงพอแต่ขึ้นมาอีกก็คนที่พอจะรับจ้างแล้วก็พอมีงานมีเงินบ้างมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่ขึ้นมาอีกก็เป็นพวกที่มีเงินเดือนมีงานประจำได้เงินพอมาหมุนจับจ่ายใช้สอยคล่องมือแต่ขึ้นไปอีกก่อนที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นกุฎุมพีคือเริ่มที่จะมีธุรกิจมีการดูแลพูดง่ายคือเป็นระดับผู้จัดการละในการที่จะดูแลสิ่งต่างๆได้อาจจะมีส่วนที่เป็นธุรกิจของตนเองแยกออกไปเริ่มที่จะเข้ามาในทางที่จะมีเงินทองมากขึ้นเรียกว่าเป็นกุฎุมพีขึ้นไปอีกก็จะมีเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยก็จะมีอีก3ระดับขึ้นไปอีกก็จะเป็นระดับมหาเศรษฐีไปนี่ก็พูดถึงกุฎุมพีคือผู้ที่มีทรัพย์มากคนหนึ่งปรากฏว่าภรรยาเขาตายแล้วก็พ่อเขาก็ตายภรรยาตายพ่อตายแล้วก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนจะทำงานแบบเสียใจมากอยู่กับบ้านก็ไม่มีใครดูแลธุรกิจอะไรก็ไม่สนใจวัดนี่ก็ไม่ไปจนว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตหน้าบ้านเขาก็ไปสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบพบว่ามีความเศร้าโศกมากจึงได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงความที่ว่าบัณฑิตในสมัยก่อนเนี่ยแม้ลูกตายไปเนี่ยนะก็ไม่ถึงความเศร้าโศกเรามีความเข้าใจมีการพิจารณาว่าสิ่งที่มีความพินาศมีความตายมีความแตกสลายไปก็ต้องพินาศตายแตกสลายไปเป็นธรรมดาอธิบายเรื่องนี้แล้วก็จึงยกนิทานชาดกตรงนี้แหละเล่าให้ฟังเรื่องของอุรคะชาดกโดยได้เล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นชาวนาเกิดเป็นเหมือนกับว่าคนทำการเกษตรหรือว่าอยู่ในวรรณะที่เราเรียกว่าสูตรเป็นวรรณะที่ทำเกี่ยวกับการใช้แรงงานแต่เป็นเวชหรือเป็นแพทย์นี่ก็เกี่ยวกับการค้าขายแต่เป็นพราหมณ์นี่ก็พวกทำพิธีกรรมแต่เป็นกษัตริย์นี่ก็เกี่ยวกับการปกครองพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทในชาตินั้นก็ทำการเกษตรตั้งบุฟังทำการเกษตรก็พอจะมีจะกินบ้างด้วยการทำกสิกรรมนั้นในครอบครัวของท่านในชาตินั้นก็มีด้วยกันอยู่6คนด้วยกันคือตัวท่านเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นชาวนาที่พอจะมีจะกินแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูก2คนเป็นลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งลูกชายนั้นก็แต่งงานมีสะใภ้ด้วยอีกคนหนึ่งแล้วก็มีนางทาสีคือคนรับใช้อยู่ด้วยคนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น6คนด้วยกันแล้วก็เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ตมุฟังที่ว่าเกิดชาติไหนก็ตามเนี่ยก็จะทำความดีอันนี้เป็นปกติแล้วก็มักจะสั่งสอนบอกสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยในชาตินั้นได้บอกสอนในครอบครัวเรานี่แหละว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราต้องมีศีลรักษาศีลให้ดีวันพระนี่ก็รักษาศีล8ศีลอุโบสถแล้วก็เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำบางอย่างจงกำหนดถึงภาวะแห่งความตายของตนเองแล้วก็ของสัตว์ทั้งหลายว่าชีวิตของสัตว์ชีวิตของคนชีวิตของสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงสังขารไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาให้ถึงความไม่ประมาททั้งกลางวันทั้งกลางคืน นี่นะคือไม่ได้ว่าชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวชวนไปบันเทิงไม่มีนะแต่ว่าชวนกันไปให้รักษาศีลชวนกันไปให้เจริญภาวนาชาตินี้นั้นน่ะเจริญภาวนาในการใช้วิธีที่เรียกว่ามรณสติพูดถึงมรณสติสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังมรณสติเนี่ยไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะต้องตายวันนี้หรือว่าอีกไม่กี่นาทีหรือว่าแบบเดี๋ยวก็ตายได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่การเจริญมรณสติตั้งแต่ฝั่งถูกครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวนั่นเป็นลักษณะในการมองโลกในแง่ร้ายด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราจะเจริญมรณสติได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสองขั้นตอนด้วยกันคือในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องเห็นตามความจริงก่อนว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยมันมีเยอะเดินไปตกท่อตายได้สะดุดก้อนหินล้มลงหน้าฟาดพื้นดั้งจมูกเข้าไปอยู่ถึงหูตายได้คุณขับรถอยู่ดีๆมีรถคันอื่นมาชนบางทีก็ตายหรือไม่ก็พิการได้แค่ว่าอยู่ในบ้านเราเองบางทีกราบน้ำอยู่ลื่นล้มยังไงไม่รู้หัวฟาดกับโถชักโครกโถชักโครกไม่แตกอะแต่หัวแตกหัวแตกไม่มีคนรู้ตายได้อีกหรือว่ากินข้าวอยู่ดีๆนี่ไม่รู้ยังไงลูกชิ้นไปอัดหลอดลมเลยกลืนเข้าไปมันคาอยู่อึ๊กอักอึ๊กอักไม่ทันนานตายได้อีกนี่เราอยู่ดีๆเราแค่ว่าโควิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมาปุ๊บปั๊บจับนั่นจับนี่ไม่ล้างมือแคะจมูกดูอ้าวขยี้ตาดู2-3 สัปดาห์ต่อมาตายได้อีกนี่มันตายกันง่ายขนาดนี้เสนาของมัจจุมานทีนี้เสนาของมันอย่างอื่นก็มีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำมาพูดในตอนต่อๆไปเสนาของมัจจุมานเนี่ยมากนะไม่ไหวแต่เสนาของกิเลสมานหรือเสนาของเทวบุตรมานเนี่ยมันจะมีอยู่สัก10อย่างนี้จะนำมาพูดให้ฟังในตอนต่อๆไปพูดถึงความที่ว่าเสนาของมัจจุมานเนี่ยมันคือความตายนี่มีมากแล้วไงพูดถ้าเราตายไปตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงรอยต่อระหว่างวันรอยต่อจากกลางวันไปกลางคืนหรือรอยต่อของระหว่างถนนช่วงสี่แยกทางโค้งนี่มักจะเกิดอุบัติเหตุดีหรือว่ารอยต่อระหว่างห้องคือประตูนี่เวลามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวมันจะเกิดช่วงบริเวณรอยต่อนี่ซะส่วนใหญ่ในช่วงรอยต่อนี่เหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วถ้าเราเกิดตายไปนี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองคือบาปอกุศลธรรมของเราเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบลาเลยแล้วกุศลธรรมเนี่ยมันมีไหมที่ว่าเราจะนึกถึงได้ในเวลาที่เราแบบจะสิ้นใจตายไปเนี่ยมีสติสัมปชัญญะที่จะนึกถึงความดีที่มันมีไหมนี่คือจุดนี้คือข้อที่สองที่ว่าคุณต้องนึกถึงกุศลธรรมให้มันได้ถ้ามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์จิตใจเนี่ยอยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือมรณสตินะต้องจบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายนี่มองโลกในแง่ร้ายแต่การเจริญมรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงโดยจบที่กุศลธรรมที่จะอยู่ในใจของเรานี่โพธิสัตว์ในชาตินั้นสอนคนในครอบครัวทั้ง5คนนี้ให้ทำตามแบบนี้โดยตลอดตัวโดยตลอดนี่คือทุก15วันคือทุก7วันเพราะว่านี่เขามีการรักษาอุโบสถกันทุก7วันอันนี้ก็ต้องมีแน่หรือในช่วงที่รักษาอุโบสถไม่ใช่วันเดียวแต่เอา2วันคือวันก่อนด้วยแล้วก็วันนั้นด้วยบางชาติเนี่ยเอา3วันคือก่อนวันอุโบสถวันหนึ่งวันอุโบสถวันหนึ่งแล้วก็วันหลังอุโบสถอีกวันหนึ่งเอา3วันแบบนี้ก็มี ทีนี้ด้วยความเป็นเกษตรกรคือก็ต้องไปทำนาทำไร่ทำสวนก็จะพรากชีวิตสัตว์บ้างก็เอาวันเดียวพอก็มีการบอกสอนกันในชาตินั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์คำสอนแบบนี้ดีนะท่านผู้ฟังที่บอกสอนให้ตั้งอยู่ในศีลให้มีการเจริญ

หนีให้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยเหมือนยาหยอดตาใช้ทีละหยดทีละน้อยอย่าคิดว่าทรัพย์จะไม่หมดไปเพราะว่าการใช้ทีละหยดละหยดนะเหมือนยาหยอดตาเนี่ยสอนลูกให้ตระหนี่โอ้ยสอนกันแบบนี้ไม่ต้องสอนทุก15วันหรอกแค่ว่าสอนเดือนละครั้งนี่ก็แย่พอแรงแล้วแต่พูดถึงอกุศลธรรมแบบนี้ไม่ดีแต่ในที่นี้โพธิสัตว์นี่พูดถึงกุศลธรรมคือมรณสติสอนกันทุกสัปดาห์สอนกันเป็นประจำสอนกันต่อมาเนิ่นนานจนทำเป็นปกติเลยนะเป็นปกติถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องของลูกสาวในช่างทอหูกเลยก็ว่าได้ที่ว่านายช่างทอหูกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอารวีแล้วก็สอนประชาชนในเมืองนั้นให้พิจารณาถึงความตายจนมรณสติแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกสาวนายช่างทอหูกนี่แหละเธอก็พิจารณาเรื่องนี้ตลอดเลยเป็นปีนู่นน่ะผ่านไป3ปีเนี่ยทุกวันตลอด3ปีพิจารณาเรื่องนี้กลับไปที่สอนอีกทีหนึ่งได้บรรลุโสดาบันเลยในเคสนี้ก็คล้ายๆกันว่าทำกันเป็นปีท่านผู้ฟังจิตใจนี่มีความมั่นคงในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นนิดเกิดอยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นโพธิสัตว์ก็ไปนาพร้อมกับลูกชายไปจัดแจงกิจการงานที่ต้องทำในนาของตนพ่อนี่ก็ใช้โคไถนาอยู่เพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกส่วนลูกก็นำเศษเสิร์ตอะไรที่ได้จากการไถหรือเก็บพื้นที่บริเวณอะไรให้เรียบร้อยนำเศษใบไม้ฟางหยากเยื่ออะไรต่างๆมาเตรียมไว้เพื่อที่จะเผาเวลาจะเผาเนี่ยทุกฝั่งเขาก็ต้องดูที่ทางดูกระแสลมด้วยลูกชายของโพธิสัตว์นี่ก็เตรียมการโดยนำเศษหยากเยื่อนั้นมาเผาที่บริเวณใกล้จอมปลวกแห่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างนั้นทุกฝั่งเพราะว่าถ้าเกิดไฟมันลามขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยยังวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกได้ทันเพื่อที่จะหลบภัยที่เกิดจากเพลิงไฟนั้นหรือถ้าในบริเวณที่ไม่มีจอมปลวกก็ต้องมาเผาบริเวณที่มันโล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีกิ่งไม้แห้งโดยรอบเพื่อที่จะป้องกันอัคคีภัยในที่นั้นบุตรชายของโพธิสัตว์คนมาเผาบริเวณที่ใกล้จอมปลวกปรากฏว่าที่จอมปลวกแห่งนั้นมีงูตัวหนึ่งตัวหวังที่เป็นงูมีพิษร้ายมากเลยงูมีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกแล้วก็เกิดลักษณะที่ว่ากระแสลมแปรปรวนตัวหวังเพราะเวลาเราเผาไฟเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ต้นลมเหนือลมใช่ไหมจอมปลวกก็ต้องอยู่หลังเราพอดีถ้าเผื่อว่ามันเกิดกึกกักเราวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกยังทันได้ก็ต้องคิดว่าอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเกิดกระแสลมแปรปรวนท่านผู้ฟังลมเนี่ยมันพัดมาไงไม่รู้ปุ๊บปั๊บตีเข้ามาทางจอมปลวกอยู่ระยะหนึ่งก็ทำให้ควันเนี่ยมันเข้าไปรมอยู่ในจอมปลวกอย่างนั้นแล้วก็ไปรบกวนงูตัวนี้งูที่มีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกถูกควันกระทบเข้ามันก็ไม่พอใจนอนหลับอยู่เนี่ยมันไม่มีเปลือกตาไงงูทุกฝั่งงูนี่ไม่กระพริบตานะเพราะมันไม่มีเปลือกตาเวลานอนมันก็ลืมตานี่แหละควันมามันก็โดนตามันมันก็เคืองว่าฉันจะนอนหลับอยู่ที่นี่ทำไมใครมากวนแบบนี้โกรธขึ้นมาสัตว์ที่มีพิษร้ายท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีอาวุธเช่นกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวของมันเนี่ยเวลามันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาคือมีของมันต้องปล่อยของมีอาวุธต้องใช้อาวุธมันจะมีความมั่นใจในพิษแบบงูจะมีความมั่นใจในกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวแต่เป็นพวกเสือสิงโตของมันมากถ้ามีแล้วต้องได้ใช้ถ้าโกรธขึ้นมานี่มันจึงออกมาดูใครมันมากวนเราบ้านนี้

0: ฉันจะหลับจะนอนบุตรชายของโพธิสัตว์นี่หันหน้าเข้าหาไฟอยู่ใช่ไหมเพื่อที่จะดูการเผาไหม้ของมันจากการเศษอยากเยื่อต่างๆก็หันหลังให้จอมปลวกนี่แหละงูเลื้อยออกมาไม่ทันสังเกตดูทำกิจการงานนั่นนี่อยู่งูด้วยความโกรธก็จึงฝังเขี้ยวของมันนี่กัดเข้าไปที่น่องนี่แหละน่องเต็มๆนี่กัดกึบเข้าไปเลยสองเขี้ยวบนสองเขี้ยวล่างฝังลงไปในน่องของบุตรชายคนนี้พิษต่างๆที่อยู่ในปากงูเนี่ยไหลเข้าทั้งน้ำลายด้วยผสมเข้ากับเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดพิษงูโดนกับเลือดเป็นยังไงท่านผู้ฟังโอ้ยมันก็เป็นพิษละขณะเดินอยู่ทำงานอยู่หัวใจมันก็เต้นเร็วพิษนั้นเนี่ยวิ่งเข้าหัวใจด้วยเวลารวดเร็วเท่านั้นในทางชีววิทยาท่านผู้ฟังพูดถึงความที่ว่าเลือดของเราเนี่ยนะไหลออกจากหัวใจไปแล้วเนี่ยวนไปทั่วร่างกายแล้วจะกลับมาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ45วินาทีเท่านั้นเองที่เลือดโมเลกุลเนี่ยฮีโมโกลบินเม็ดเนี่ยบลัดเซลล์อันเนี้ยมันไหลออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วถ้าอยู่ที่ขากลับไปหัวใจน้อยกว่า30วินาทีโดยสามแน่นอนพิษนี่ก็ไปตามเลือดนี่แหละวิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วไงไปทั่วร่างกายเลยท่านผู้ฟังพิษงูโดนกับเลือดมันก็ทำปฏิกิริยากันมันเป็นแอนติเจนกับเอเจนกันนี่มันก็แข็งตัวขึ้นมาท่านผู้ฟังเลือดแข็งตัวปึ้งไม่พอถึง30วินาทีร่างกายทั้งหมดนี่แข็งทื่อเลยล้มทั้งยืนตึงลงนี่ไม่พอจะรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายมากบริษัทกำลังใช้โคลากคันไถไถดินอยู่เอ้าสังเกตเห็นเอ้าลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมล้มลงแบบต้องยืนแบบนี้อยู่ที่แถวจอมปลวกมีควันไฟพลุ่งพล่านอยู่ด้วยโอ้สงสัยลูกของเราคงจะถูกงูกัดหนูรู้อย่างนี้เลยนะมองจากไกลๆเนี่ยจึงพักโคไว้แล้วก็เดินไปดูเห็นลูกนี่ตายแล้วก็เลยอุ้มมาไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร่ำไรไม่มีการคร่ำครวญไม่ปริเทวนาการมีความคิดว่าโอ้ลูกเราตายแล้วกำหนดพิจารณาว่าสิ่งที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาก็แตกทำลายไปสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความตายเป็นที่ไปถึงแน่คิดอย่างนี้รับทำไงก็ไถนาต่อไปไถนาให้มันเสร็จถึงจุดที่มันจะพักหยุดไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะไปได้พอถึงเวลาที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเวลาอาหารก็จึงฝากบอกคนที่เขาจะเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านชายคนหนึ่งบอกเข้าไปบอกว่าเวลาที่นำอาหารมาวันนี้ให้นำอาหารมาสำหรับคนเดียวก็พอไม่ต้องนำอาหารมาสำหรับสองคนเหมือนก่อนแต่เวลามาโดยปกติเนี่ยให้นางทาสีคือคนใช้นำมาแต่ว่าวันนี้ให้ทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแม่ด้วยทั้งสะใภ้ด้วยทั้งลูกสาวด้วยคนใช้ก็ให้มาด้วยแต่เวลามาก็ให้นุ่งห่มชุดขาวมาด้วยแล้วก็ถือของหอมถือดอกไม้มาบุรุษนั้นก็นำความข้อนี้ไปบอกกับแม่บ้านของโพธิสัตว์พอสอบถามรู้กันแล้วว่าสามีสั่งมาอย่างนี้หรือนี่ตัวแม่บ้านนี่ทราบเลยทันทีท่านผู้ฟังว่าโอ้สงสัยลูกของเราตายแล้วเพราะว่าธรรมเนียมอินเดียในสมัยก่อนนั้นท่านผู้ฟังคือถ้ามีใครตายในบ้านเนี่ยทุกคนก็จะนุ่งชุดขาวหมด คือจะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าจะใช้ชุดดำใช่ไหมอินเดียนี่เขาใส่ชุดขาวพอบอกว่าเตรียมอาหารสำรับเดียวแล้วให้มากันทุกคนให้นุ่งชุดขาวว่าต้องมีใครตายแน่ไม่ผัวตายก็ลูกตายละสอบถามรู้แล้วว่าคนที่พูดมานี่คือผัวก็แสดงว่าลูกเนี่ยต้องตายก็พอทราบแล้วก็ไม่ร่ำไรไม่คร่ำครวญไม่แบบตกใจก่อนว่าใครตายใครตายเฮ้ยเราจะเป็นยังไงมันจะตายจริงไหมหรือยังไงคือไม่มีเลยเดินทางมาเห็นมาแต่ไกลละว่าโพธิสัตว์นี่นั่งอยู่คนเดียวอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ข้างๆนี่ก็มีอะไรไม่รู้ห่มผ้าไว้สีขาวๆไปถึงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเพราะว่าทำงานมาตลอดในช่วงเช้ายังไม่ได้รับประทานอาหารกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเชิงตะกอนขึ้นน้ำตาสักหยดเดียวไม่มีนะทุกฝั่งร่ำไรคร่ำครวญสะอึกสะอื้นนี่ไม่มีนะไม่มีอาการที่จะแสดงความเสียใจร่ำไรอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยตั้งเชิงตะกอนขึ้นแล้วก็เอาร่างของบุตรที่ตายแล้วนั่นน่ะวางยกไว้ขึ้นบนเชิงตะกอนบูชาด้วยของหอมดอกไม้แล้วก็จุดไฟขึ้นทุกฝั่งน้ำตาไม่หยดเดียวไม่มีทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหญิงสะใภ้ที่ว่าสามีตายก็ไม่มีน้ำตาน้องสาวที่ว่าพี่ชายตายก็ไม่มีน้ำตาคนใช้ที่ว่าเจ้านายตายก็ไม่มีน้ำตาพ่อแม่ที่ว่าลูกตายก็ไม่มีน้ำตาทุกคนนี่เจริญมรณสติตั้งจิตไว้ด้วยกุศลธรรมอยู่เงี้ยตลอดด้วยการกระทำของคนทั้ง5คนนี้ต้องมาฟังทำให้ภพของท้าวสักกะนี่ร้อนขึ้นที่ว่าร้อนขึ้นนี่เพราะอะไรคือการที่ภพของท้าวสักกะจะร้อนขึ้นเนี่ยก็โดยเหตุ 2-3 อย่างต้องมาฟังอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคนดีแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือที่นั่งของท้าวสักกะนี่ก็จะร้อนขึ้นเพื่อให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็จะไปตรวจตราดูแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเป็นการเสริมบุญของท่านข้อที่1หรือข้อที่2เป็นเคสที่ว่าจะมีใครทำความดีมากๆเลยเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับว่าความดีของเขานั่นเนี่ยจะมาลดประกายลดความยิ่งใหญ่จะมาแทนที่เท้าสกาได้เนี่ยความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นที่ที่นั่งของท้าวสักกะเพื่อให้ท่านลุกจากที่นั่งดูซิว่าคนที่มันจะมาแทนเราที่มันจะดีกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าคนคิดอกุศลนะท่านฟังก็จะมีคนที่ดีกว่ามาแทนเราก็จะไปแกล้งเขาไม่ให้เขาได้ดีหรือไม่ให้เขาทำดีแต่ในเคสนี้นะท่านฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยพอเห็นคนที่เขาจะดีกว่าเราหรือว่าจะมาแทนเราได้เนี่ยนะโอ้ยิ่งสนับสนุนความดีของเขานะอนุโมทนาด้วยด้วยการอนุโมทนาบุญก้อนนี้บุญของท้าวสักกะเองก็เพิ่มอย่างการทำแบบนี้เป็นการต่อความดีด้วยความดีเอาพออาสนะของท้าวสักกะร้อนขึ้นแล้วเป็นยังไงก็จึงมาดูว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าโอ้ครอบครัวนี้เขามีการทำแบบนี้โอ้เราจะควรให้เขาได้บรรลือศีลนาฏแสดงถึงสัจธรรมข้อนี้ดูด้วยคนที่มีจิตใจสูงแบบนี้เนี่ยเราทำบุญนี่ด้วยการให้ทานเราจะให้รัตนะ7นี้บุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเราก็จะยังอยู่ในสถานะของความเป็นท้าวสักกะนี้ได้ต่อไปเพราะด้วยบุญที่สร้างใหม่จากคนดีๆที่เขามีกันแล้วเราต่อบุญนั้นด้วยความดีของเราด้วยการให้ทานนี่ความดีเราก็เพิ่มขึ้นมีความคิดว่างี้เราก็ไปเลยไปแล้วก็แปลงกายปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านไปก็ถามว่าไอ้นี่พวกท่านทำอะไรกันเนี่ยมันยืนมุงดูอยู่ที่กองเพลิงเผาอะไรกันอยู่บริษัทนี่ก็บอกว่านี่เผามนุษย์คนหนึ่งโอ้ยท่านจะไปเผามนุษย์ได้ไงน่าจะเผาเนื้อปิ้งอยู่ละมั้งนี่ก ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เผาไว้เพื่อที่จะกินกันโพธิสัตว์นี่ก็ว่าไม่ใช่เผาสัตว์แต่ว่าเผาคนนี่แหละโอ้สงสัยคนที่เผานี่ท่านต้องไม่ชอบคนนี้มากแน่ๆคงเป็นคนที่มีเวรกันท่านถึงเอาเขามาเผาโพธิสัตว์ก็บอกไม่ใช่คนที่มีเวรนี่เป็นลูกรักเลยฉันเนี่ยเป็นพ่อจริงๆนี่ก็เป็นแม่จริงๆโอ้ทำไมไม่ใช่คนที่มีเวรกันถ้าคนที่มีเวรกันนี่ท่านต้องร้องไห้สินี่แสดงว่าอาจจะเป็นลูกก็ใช่อยู่แต่คงเป็นลูกที่ไม่รักหรอกคงเป็นลูกที่เกลียดกันอยากให้ตายโพธิสัตว์บอกไม่ใช่นี่เป็นลูกรักจริงๆนี่ลูกชายคนเดียวเลยนี่โอ้ยท่านโกหกละมั้งแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจผู้ฟังลองไล่เรียงสถานการณ์ดูนะถือว่าเราเห็นคนมุงรอบอยู่ที่กองเพลิงแห่งหนึ่งเขาก็หน้าตาเฉยๆกันปิ้งอะไรกันอยู่เนี่ยดูแล้วก็เหมือนปาร์ตี้ปิกนิกปิ้งอะไรกินกันก็ใช่ไหมแต่เพลินกลองเพลิงนั้นมันใหญ่หน่อยร่างที่อยู่บนนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นคนก็คงจะเป็นคนที่ไม่รักไม่ชอบฆ่าคนแล้วก็เอามาเผาใช่ไหมแต่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงคนที่เผาอยู่นี่เป็นลูกจริงเหรอไม่ใช่มากทำไมหน้าตาเฉยๆชิวๆกันไม่ใช่แค่ลูกธรรมดาลูกรักอีกเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าคนเห็นภายนอกก็จะงงนะงงเหมือนกันผมไม่ได้ว่าเป็นพิธีรีตองอะไรมีเมนมีแตรมาเป่ามีการแสดงก็ไม่ได้มีอะไรง่ายๆเงียบๆมันก็เหมือนเผาเนื้อย่างกินปิ้งกินนี่โหดิชัดตมฟังจึงอธิบายให้ทราบบอกไว้อย่างนี้บอกว่าบุตรของข้าพเจ้านี่ด้าทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูทิ้งคราบเก่าร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วทำการละไปแล้วถูกเผาอยู่ถูกเล้าแทงอยู่เนี่ยตัวของบุตรเองนั้นไม่รู้ถึงความเศร้าโศกของญาติหรอกคติของตนมีอย่างไรก็ไปตามคติของตนนั้นการร้องไห้การร่ำไรไม่ได้จะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้การร้องไห้การร่ำไรไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่มีอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าจะร้องไห้แล้วไถนามันจะเร็วขึ้นเหรอหรือร้องไห้แล้วมันจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นไหมไม่มีไม่มีประโยชน์การร่ำไรการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ท่านบ่าวมีบุญมีกรรมทำไว้อย่างไรกติของเขาก็ไปแล้วโพธิสัตว์นี่ได้กล่าวคาถาคำพูดนี้คือบรรลือเสียหน้าขึ้นแล้วครั้งหนึ่งดาวสกาก็จึงมาถามคุณแม่คือนางปรามณีเนี่ยบอกว่าคุณที่เขาตายเนี่ยเขาเป็นอะไรกับท่านเป็นลูกจริงหรือเปล่าทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยเป็นลูกเลี้ยงหรือว่าเป็นลูกที่ไม่รักหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่นี่ก็บอกว่าโถท่านหญิงคนใดคนหนึ่งตั้งครรภ์ใช้เวลา40สัปดาห์บริหารครรภ์ต่างๆคลอดออกมาแล้วยังให้ดื่มนมที่ผ่านจากอกบำรุงเลี้ยงให้โตคนที่ฉันทำมาแบบนี้แหละนอนตายอยู่ตรงนั้นเผาอยู่ตรงนั้นเอ้าแล้วทำไมท่านไม่ร้องไห้เอ้าถ้าผู้ชายอาจจะไม่ได้ทรมานขนาดนี้อาจจะใจแข็งไม่ร้องไห้ก็ได้แต่ท่านเป็นผู้หญิงนะต้องมีจิตใจอ่อนโยนสิเป็นแม่นี่ทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยคุณแม่นี้ท่านก็บอกว่าตอนที่ลูกฉันเกิดมานี่ฉันก็ไม่ได้เชิญเขามานะคือเขาก็มาของเขาเองตามธรรมชาติของเขาเองตอนที่เขาจะจากไปเนี่ยฉันก็ไม่ได้อนุญาตหรือว่าขอให้เขาไปนะเขาก็ไปของเขาเองเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นการที่จะมาร่ำไรกร่ำครวญว่าขอให้ได้มาการที่จะมาร่ำไรกร่ำครวญว่าขอให้อย่าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์คือมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเห็นการเกิดมีก็เกิดขึ้นมาเห็นการตายมีก็ตายไปเธอจะมาร่ำไรกร่ำครวญร้องไห้คนตายแล้วไม่ได้รู้เรื่องหรอกดูขนาดถูกไฟเผาอยู่บึ้มๆนี่ ยังไม่ได้จะรู้สึกเจ็บเร่าร้อนถูกเล้าแทงอยู่เพื่อที่จะงัดไว้ไม่ให้มันยกขึ้นให้มันอยู่ในท่าจัดแจงจัดการต่างๆให้ดียังไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงอะไรเลยมีกติอย่างไรก็ไปแล้วตามแต่กรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นไปได้ฟังความข้อนี้จากนางปรามณีผู้เป็นแม่แล้วก็มาถามคนที่เป็นน้องสาวผมว่าคนนี้ก็เป็นอะไรกับท่านทำไมท่านถึงไม่ร้องไห้เลยเอานี่ก็เป็นพี่ชายเตือว่าก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกันคงจะเกลียดกันแหละสิไม่รักกันพี่น้องคนนี้ก็ไม่ชอบกันนะเป็นสิบปียังไม่คุยกันเออก็แปลกเหมือนกันแต่เธอคนนี้บอกว่าโอ้นี่เป็นพี่ชายที่รักเลยนะช่วยน้องดูแลต่างๆทุกอย่างมีรักกันสามัคคีกันแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้น้องสาวก็บอกว่าก็ถ้าร้องไห้กินอาหารไม่ได้ร่ำไรคร่ำครวญพ่อแม่ดิฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้เพื่อนของฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าฉันร่ำไห้กร่ำกรวนแล้วยิ่งเท่าร้องไห้ยิ่งจะมีแต่ข้อไม่ดีพ่อแม่ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเพื่อนก็จะไม่พอใจด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ต่อตัวฉันเองต่อครอบครัวของฉันต่อเพื่อนของฉันด้วยแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วด้วยคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วตายไปแล้วร้องไห้แล้วจะฟื้นหรอหรือตายไปแล้วพอร้องไห้แล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นหรอมันไม่เป็นนะพี่ชายของฉันเนี่ยมีคติอย่างไรก็ไปสู่คติตามของเขานั่นอยู่แล้วโอ้ท้าวสักกะฟังแล้วก็คือต่ออะไรไม่ได้แล้วนี่ก็สุดแล้วไงพวกนี้เขามีปัญญากันถึงขนาดนี้เอาถามคนที่เป็นภรรยาดูคนที่ถูกเผาอยู่นี่เป็นอะไรกับท่านนี่เป็นสามีเธอว่าโอ้ยเป็นสามีก็แสดงว่าเป็นสามีที่ไม่รักหรือเปล่าทุบตีทำร้ายภรรยามีชู้มีกิ๊กหรือเปล่าทำไมเธอนี่ขนาดว่าถ้าสามีเสียไปตัวเองก็ต้องเป็นม่ายไม่มีที่พึ่งทำไมถึงไม่ร้องไห้นี่ตนว่าภรรยานี่ก็จึงอธิบายให้ฟังบอกว่าถ้ามีเด็กนี่นะเขาไม่รู้ความอะไรอายุ 2-3 ขวบนั่งอยู่บนตักแม่ในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วโอ้ยชอบอยากได้บอกแม่เอาดวงจันทร์ให้หน่อยแม่บอกเอาไม่ได้ลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็บอกไม่ได้มันจะเอาแม่ก็บอกลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็ร้องไห้อย่างนั้นร่ำไรลูกนะเด็กร้องไห้อยากได้พระจันทร์โว้ยจะเอามาให้ได้ยังไงถ้าคนร่ำไรก็ร่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้วปรารถนาว่าให้เขากลับมามีชีวิตเนี่ยแม้ความมีชีวิตคุณก็ไม่เห็นนะคือมันก็คือนอนตายอยู่แล้วถูกเผาอยู่เนี่ยความมีชีวิตคืออินทรีย์มันไม่ปรากฏแต่ว่าเด็กเขาเห็นดวงจันทร์อยู่แท้ๆเขาอยากได้ดวงจันทร์มันยังแม็กเซนต์กว่าท่านผู้ฟังมันยังมีเหตุผลกว่าด้วยซ้ำเออจริงไหมเด็กร้องไห้เห็นดวงจันทร์อยากได้แต่ไม่ได้คนร้องไห้ไม่เห็นชีวิตของคนที่ตายไปแล้วแต่อยากให้เขากลับมานี่มันฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลโดยความข้อนี้เธอจึงไม่ร่ำไรเธอจึงไม่คร่ำครวญเธอจึงไม่สะอึกสะอื้นร้องไห้อยู่แต่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมากเข้าใจว่าคติของคนมีเป็นไปอย่างไรเราก็ต้องต่อเป็นไปอย่างนั้นจะมาปริเทวนาการร่ำไรนี่ไม่ได้จนมาถึงคนสุดท้ายท่านผู้ฟังนางทาสีท้าวสักกะถามแล้วพอรู้ว่าเป็นเจ้านายเนี่ยก็จึงว่าโอ้สงสัยนายคนนี้เนี่ยคงจะทำร้ายทุบตีใช้สอยด่าทอเธอแน่นอนแหละท่านถึงไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญเลยคิดว่าบุรุษคนนี้พ้นไปเสียได้ก็ดี นางทาสีนี่กล่าวบอกว่าโอ้ท่านอย่าพูดอย่างนั้นนายของดิฉันเนี่ยดีมากมีขันติมีความเมตตาสั่งสอนเอ็นดูให้การงานเหมือนกับดิฉันเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นญาติอยู่ในครอบครัวนี้เลยทั้งพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทั้งบุตรชายทั้งบุตรสาวทั้งแม่เนี่ยต่างดูแลอย่างดีเอาแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้คนใช้นางทาสีนี่เธอก็ว่าเปรียบเหมือนหม้อที่เขาใส่น้ำเต็มเนี่ยมันเขายกขึ้นปรากฏด้วยความหนักของมันมันยังไงไม่รู้พลัดตกหลุดมือหม้อแตกออกเจ็ดเสียงเนี่ยโอ้ยน้ำก็แตกกระจายไปด้วยชิ้นกระเบื้องของหม้อที่แตกออกจะทำไงอ่ะจะเอากาวมาทาอ่ะแต่เรื่องเจ็ดเสียงจะเอากาวทายังไงต่อให้กาวตาช้างเอ้ามันรับน้ำหนักได้ไม่เหมือนเก่ามันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นปกติของมันแบบเดิมได้อีกคนตายไปแล้วก็เป็นแบบเนี้ยคุณร้องไห้แล้วหม้อมันจะกลับมาต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมต่อให้มีร้องไห้แล้วใช้กาวตาช้างเอาหนังกระติกมารัดไว้ด้วยก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าคนตายแล้วร้องไห้นี่เขาไม่ได้จะฟื้นขึ้นมาซึ่งอุปมานี้ท่านฟังมาสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในตรัสไว้ตอนหลังจากการปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าของเราในชาติสุดท้ายของท่านบอกว่าหม้อที่ปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสุกแล้วคือผ่านความร้อนแล้วหรือยังดิบอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเหมือนชีวิตของคนนี่แหละถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายเป็นธรรมดาท้าวสักกะได้ฟังความของทุกๆคนแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งคนใช้โดยความเลื่อมใสทั้งฝั่งก็ทำตามความตั้งใจของตนแสดงตนว่าตัวเองเป็นท้าวสักกะแล้วก็ใช้ฤทธิ์ของตนบันดาลให้เกิดสมบัติคุณดีครอบครัวนี้แล้วก็ให้โอวาทต่อว่าให้รักษาศีลให้ดีอยู่โบสถ์เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ต้องทำการงานแล้วอยู่ต่อไปด้วยความสบายจุดนี้เป็นจุดที่บาทเท้าสกะก็ทำบุญกับคนที่มีบุญคือมีปัญญาในที่นี้ได้บุญเพิ่มด้วยบุญของตัวเองก็รักษาตัวเองต่อไปนี่คือความที่พบของท้าวสักกะรอบร้อนขึ้นเพราะมีคนที่จะทำดีเกินกว่าที่ตัวเองมีตัวเองก็จึงใช้ความดีนี้ต่อความดีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้กุฎุมพีคนนี้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังว่านางทาสีที่เป็นคนใช้ในเรือนนี่บัดนี้ได้มาเป็นนางกุจุตราธิดาได้มาเป็นนางอุบลวรรณาบุตรชายที่ตายไปถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนก็ได้มาเป็นพระราหุลส่วนมารดาที่เป็นภรรยาคู่กันกับโพธิสัตว์คือพระนางเขมาแล้วพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าภรรยาของบุตรที่ตายไปนั้นเป็นใครและนี่คือเนื้อหาที่มาในอุรคะชาดกเป็นอุปมาที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูลอกคราบคนที่ตายไปแล้วก็ทิ้งไปถัดมาในเรื่องที่สองบุฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าทัสรัตชาดกคือเป็นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีชื่อตัวละครอะไรต่างๆที่คล้ายกับเรื่องของรามเกียรติ์ทีเดียวเป็นนิทานประตักของพวกชาวอินเดียเขาชื่อตัวละครเนี่ยจะเหมือนกันมากเลยแต่ว่าเนื้อหานี่จะแตกต่างกันก็คิดว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ว่าใช้ชื่อตัวละครเหมือนกันเท่านั้นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถนี่ก็คือความที่ว่าบิดาเสียชีวิตไปลูกที่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไม่เศร้าโศกเลยเรื่องราวนี้ก็ปรารภกลุ่มพี่คนหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าพ่อก็ตายพ่อตายเนี่ยเสียใจมากเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้การงานอะไรต่างๆไม่ทำพระพุทธเจ้านี่ รู้แล้วว่าบุคคล นี้เขาจะบรรลุธรรมได้ก็จึงไปบิณฑบาตโปรดเขาที่บ้านจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโบราณกับบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้นะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เสียใจแต่เขาประกอบการงานต่อไปมีความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม8อย่างดีโดยได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าทศรถที่บริหารงานอยู่ในกรุงปารันสีแล้วก็มีมเหสีที่เป็นพระมารดาของโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งครรภ์มีลูก3คนด้วยกันโดยเป็นโอรส2องค์ธิดา1องค์โอรสองค์ใหญ่คือโพธิสัตว์ที่ว่ารามบัณฑิตโอรสองค์รองเป็นน้องชายชื่อว่าลัคนากุมารแล้วก็พระธิดาชื่อว่าสีดาเทวีอันนี้ชื่อตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยคือพระรามพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาแต่ว่าเรื่องราวนี่มันจะแตกต่างกันแล้วนะคือชื่อเหมือนกันเฉยๆแต่เนื้อหาไม่เหมือนกับเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องราวในทศรถชาดกนี้ก็คือว่าก็พระมเหสีที่เป็นอัครมเหสีสิ้นพระชนลงนี้ก็ตั้งมเหสีใหม่ขึ้นมาม เหสีใหม่นี้ก็มีลูกขึ้นมาอีกเป็นลูกชายด้วยชื่อว่าพระตากุมารพระราชาเนี่ยโอ้พอใจมากมีลูกเกิดขึ้นก็จึงให้พรกับมเหสีใหม่นั้นมเหสีใหม่ก็ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะขอปรากฏว่าพอพระตากุมารนี่อายุได้7ขวบ8ขวบขึ้นมาคือมีความแข็งแรงละไม่ได้ตายลงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็จึงขอพระราชาว่าขอให้ตั้งพระตากุมารเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็ขึ้นครองราชแทนพระองค์ก็แล้วกันนะขอราชสมบัติจากพระราชาให้ลูกของตนเอ้ามันจะไปได้ยังไงก็เพราะว่าการสืบสันตติวงศ์นี่ก็ต้องให้ลูกชายที่เกิดจากมเหสีองค์แรกที่สวรรคตไปใช่ไหมแล้วลูกชายคือรามบัณฑิตนี่อายุมากกว่าด้วยโอ้ไม่ได้พระราชานี่ให้พรข้อนี้ไม่ได้แต่นางคนนี้เธอก็รบเร้าอยู่เรื่อยพระราชาก็จึงมีความคิดว่าโอ้โหจะเป็นแบบนี้นี่มีการเมืองกันในราชวังแน่บางทีนางคนนี้อาจจะแต่งสารปลอมขึ้นมาหรือสร้างสถานการณ์หรือว่ายุยงคนนั้นคนนี้แอบลอบวางยาพิษลูกของเรานี่จะมีปัญหาได้หมายถึงว่าพระรามเนี่ยถ้าถูกกำจัดไปซะก่อนมรดกนี่ก็จะตกถึงพระลักษ์ใช่ไหมพระลักษ์ถ้าถูกกำจัดไปด้วยมรดกนี่ก็จะต้องตกถึงพระตากุมารแน่มันก็จะได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้โดยไม่ต้องขอด้วยความเกรงกลัวข้อนี้ก็จึงให้กุมารทั้งสองเนี่ยพระรามกับพระลักษ์ไปอยู่ป่าซะก่อนอยู่จนพ่อนี่สวรรคตไปแล้วจากไปแล้วเจ้าก็กลับมาทวงเอาราชสมบัติคืนก็แล้วกันพระระบบแห่งการสืบสันตติวงศ์มันยังมีอยู่พอสั่งการดังนี้แล้วก็ให้เรียกผู้โหราจารย์มาถามว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยจะอยู่ยืนไปอีกเท่าไหร่โหนวงนี้ก็บอกว่า12ปีคือบางทีอยู่ป่าจะไม่ได้ข่าวคราวใช่ไหมก็เอากะเวลา12ปีเป็นประมาณก็แล้วกันเอา12ปีจากนี้สั่งการใหม่ว่าให้กลับมาให้กลับมาแล้วก็มาสวยราชสมบัติก็แล้วกันสองคนนี้ก็จะเดินทางไปในขณะที่กำลังจะเดินทางไปนี่ก็รำให้ครำครวญกันละเพราะยังเป็นเด็กอยู่จะต้องจากพ่อมานางสีดาที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องเห็นว่าจะไปเอาก็ขอไปด้วยสามคนนี้ก็จึงพากันจากพระราชวังไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งปีที่ป่านั้นทำอาสมขึ้นอยู่อาศัยกันแล้วก็ต่างหาเลี้ยงชีวิตกันโดยการที่ไปเก็บผลไม้โดยพระลักษ์กับนางสีดาไปเก็บผลไม้มาหาให้พี่ชายกินโดยที่ว่าคิดว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อก็แล้วกันนะในที่นี้เราอยู่กัน3คนไม่มีพ่อแม่ก็จากกันไปแล้วก็พี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วย เราตั้งพี่ของเราไว้ในฐานะพ่อและแม่ก็จึงทำการสักการะเคารพหาอาหารบำรุงเลี้ยงต่างๆให้พี่ชายคือพระรามนั้นได้รับประทานพระรามอยู่เฉยๆทำอะไรก็ทำการเจริญภาวนาระบุฟังทำความเพียรทางจิตในที่นี้เนี่ยก็พิจารณานั่นแหละไกรกุลพิจารณาว่าชีวิตฉันทำไมตกมาถึงอยู่ตรงนี้ได้นะก็เพราะว่าพ่อนี่กลัวความในข้อนี้คิดต่อไปก็ว่าโอ้นี่เราก็เหมือนกับจากพ่อมาแล้วพ่อนี่ก็เหมือนตายจากเราไปแล้วตั้งแต่ตอนที่จากกันมานี่แหละไม่ต้องไปรอตายถึงตอนจริงๆอีก12ปีข้างหน้าก็รอ12ปีเนี่ยทูฟังคิดอยู่เรื่องนี้พ่อจากเราไปแล้วพ่อจากเราไปแล้วพอถึงเวลาที่พ่อจากไปจริงๆ9ปีเท่านั้นเองท่านผู้ฟังด้วยเวลาล่วงไป9ปีด้วยความที่พระเจ้าทศรัฐเนี่ยคิดถึงลูก3คนที่จากไปอยู่ป่าเพื่อที่จะป้องกันรักษาทำให้แบบเกิดตรามใจเกิดอาการล้มป่วยตายลงในปีที่9พอพระราชาสวรรคตลงแล้วพระเทวีที่เป็นอัครมเหสีเนี่ยก็บอกให้พวกอมาตย์เอายกพระตากุมารนั่นแหละขึ้นเป็นพระราชาพวกอมาตย์บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้นะต้องเมคชัวร์ก่อนว่าพระรามนี่ยังอยู่ไหมพระลักษณ์นี่ยังอยู่ไหมเพราะไปอยู่ป่าเมื่อ9ปีที่แล้วถ้าตายแล้วนี่ก็ยกพระตากุมารขึ้นเป็นพระราชาได้แต่ยังไม่ตายนี่กฎมณฑินบาลมันมีอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามลำดับเราก็จึงพากันไปสืบหากันว่าที่ไปอยู่ป่าเนี่ยไปกันยังไงอยู่กันยังไงพระตากุมารก็พร้อมด้วยพวกข้าราชบริพารเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ต่างๆไปเข้าป่าเลยเพื่อที่จะแสวงหาพระรามแต่พระรามอยู่ก็อัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าไม่อยู่รู้ว่าตายแล้วเราก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์เองก็พากันไปพอเดินทางไปถึงแล้วเห็นอาสมที่ประทับของพระรามก็จึงตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลแล้วก็เข้าไปพระตากุมารพร้อมกับอมาตย์สองสามคนไปทูลพระรามบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทศรถนี้สิ้นพระชนแล้วก็ให้พระองค์ขึ้นครองราชส่วนอีกสองคนคือพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาเนี่ยออกไปหาอาหารอยู่คนเดียวในขณะที่พระตากุมารแล้วก็เหล่าอมาตย์แจ้งข่าวให้พระรามทราบนี่พระรามนี่ก็หน้านิ่งชิวเฉยในขณะที่พวกอมาตย์กับพระตากุมารนี่ก็ยังมีความเสียใจอยู่นะหลงเหลืออยู่จากความที่พระราชาสิ้นพระชนม์ไปเล่าไปนี่ก็สะอื้นไปด้วยในขณะที่พระรามนี่นิ่งนะในขณะนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นเวลาที่จะกลับมาของพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาพอดีจากการที่ไปหาผลไม้ในป่าพระรามก็มีความคิดว่าโอ้สองคนนี้ยังเด็กนักถ้ารู้ข่าวว่าพระบิดาตายเนี่ยจะต้องหัวใจแตกแน่เราจะต้องแก้สถานการณ์ซะก่อนพอพระลักษณ์และนางสีดากลับมาก็จึงสั่งให้ลงน้ำเลยสั่งให้ไปยืนแช่อยู่ในสระแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลที่พักของตนยืนแช่อยู่ตรงนั้นเอาทำไมให้ลงไปเพราะว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนสเตทเนี่ยเปลี่ยนสภาพจิตให้ฉันทำอะไรผิดเนี่ยให้งงงมึนก่อนแล้วก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวเรื่องที่ว่าพระบิดาในสวรรคตแล้วสองคนนี่ด้วยความเป็นคือยังไม่รอบคอบยังไม่ที่จะพิจารณาได้ถี่ถ้วนพอรู้ข่าวว่าพระบิดาสวรรคตแล้วเนี่ยฮะยังไงนะเป็นลมไปเลยท่านผู้ฟังเป็นลมไปอย่างเงี้ยประคองกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแจ้งข่าวอีกจนเป็นลมไปสองรอบจนรอบที่สามนี่แจ้งข่าวแล้วก็ถึงค่อยยับยั้งได้ไม่เป็นลมนะแต่ร้องไห้แบบโอ้กร่ำกรวนเสียใจมากพระตากุมารเห็นสภาพแบบนี้ตัวฟังก็มีความแปลกใจว่าทำไมพระรามนี่ไม่เสียใจเลยดูลักษณะกุมารกับนางสีดานี่เสียใจปานนี้แม้ตัวเราเองก็รู้ข่าวมาหลายวันแล้วก็ยังสึกสะอื้นอยู่ เอ้ท่านพิจารณาไงท่านทำยังไงถึงไม่เศร้าโศกพระรามบอกงี้ท่านฟังบอกว่าเหมือนผลไม้ที่เขาหามาเนี่ยเก็บผลไม้มานี่ผลไม้ที่เกิดมาเมื่อไรสุกขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องหล่นจากต้นเป็นแน่นอนไม่หล่นตอนนี้ก็หล่นตอนอื่นไม่หล่นตอนเช้าก็หล่นตอนเย็นไม่หล่นวันนี้ก็หล่นวันหน้ามันต้องหล่นแน่นอนต้องมีการที่แบบหวังอยู่ได้เลยอ่ะต้องมาคอยระแวงระวังอยู่ว่าต้องหล่นแน่นอนคือนี้เป็นข้อปฏิบัติในทุกฝั่งของพวกที่แบบเขาเป็นนักบวชนักพรตถึงเวลาจะรับประทานผลไม้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปเด็ดมันมาจากต้นด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเบียดเบียนต้นไม้แต่จะเอาเฉพาะผลที่มันหล่นแล้วเท่านั้นเขาก็จะสังเกตดูว่าต้นไหนมันสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันต้องหล่นแน่เขาก็ต้องมาดูต้นนั้นอยู่เรื่อยหล่นหรือยังหล่นหรือยังอ่ะหล่นแล้วก็เก็บมาบางทีนี่เคร่งขนาดว่าไปรอมันอยู่ใต้ต้นเลยแล้วก็เอาบาตรรองเอาไว้ต้นไหนหล่นมาปุ๊บหล่นใส่บาตรหล่นใส่มือเนี่ยถือว่ากินได้หล่นลงพื้นเนี่ยไม่เอาด้วยซ้ำเหมือนที่ก็เอาข้างเร่งป่านั้นซึ่งก็พิจารณาแบบนี้แหละว่าถ้ามันสุกแล้วมันต้องร่วงแน่เหมือนคนนี่ถ้าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนพาลคนบัณฑิตคนมั่งมีคนยากจนเห็นตอนเช้าอยู่บางทีตอนเย็นก็ไม่เห็นกันเห็นตอนเย็นอยู่บางทีตอนเช้ามาไม่เห็นกันประโยชน์ที่จะมีด้วยการร่ำไรคร่ำครวญเนี่ยไม่มีนะคนที่เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการที่จะกำจัดความโศกนี้ตัดความโศกนี้ไปให้ได้เหมือนกับลมพัดปุยนุ่นไปเหมือนกับเราใช้ปัญญาตัดความโศกไปเหมือนเราเห็นคนที่ตายอยู่ซึ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยแล้วเรากำจัดความโศกนี้ได้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้นี่ถึงจะมีประโยชน์การร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้ไม่มีประโยชน์ทันว่าในเรื่องราวของพระสารถะชาดกก็มีเนื้อหาสำคัญตรงนี้แหละที่ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้วก็ไม่ร่ำไรคร่ำครวญถึงเสด็จพ่อคือพระเจ้าทศรถที่ได้สวรรคตไปตัวพระรามเองหลังจากอยู่ครบ12ปีก็ได้เสด็จกลับไปที่เมืองวารณสีแล้วก็ขึ้นครองราชโดยธรรมเป็นพระราชาต่อไปช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ภาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสน น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี
9: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที
10: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกสซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์ที่4 กันยายน 2569ครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤฒแก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ในรอบปีมาจัดครั้งที่2
1: ในรอบเดียวนะครั้งที
0: ่2
1: ครั้งที่3แล้ว
0: ครั้งที่3แล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: หายใจลึกๆหายใจล
1: ึ
0: กๆ
1: ชื่อสวัสดีชาวนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผม
0: ติดตามรับฟังได้ในช่วงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้
0: เกือบ
1: ครึ่งชั่วโมงตีคองร้องค่ะ
0: โอ้ตกใจคุณแอบออกเสียงอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เอาปืนไปยิง
1: เดี๋ยวมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปคุณสุกัญญา
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะใครที่เข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้เรามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเตือนภัยกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนมาเยอะฝนช่วงนี้มีฝนนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ซึ่งใครจะเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณพี่
1: ถูกต้องนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่5นะครับซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่7กันยายนก็วันนี้วันที่4ถึงนะฮะวันจันทร์หน้าเลยนะครับคือช่วงตั้งแต่วันนี้ครับวันที่4ถึงวันที่7นั้นนะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับส่วนพายุ Depression โซเดบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับใครที่จะไปบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็ดูเรื่องของอากาศไว้หน่อยอาจจะไม่อันตรายเท่าก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ดูไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสภาพเรื่องของฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะเช็คให้ดีค่ะว่าพื้นที่ไหนฝนเยอะหน่อยนะคะก็จะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือ 60% ค่ะปริมาณน้ำฝนนะคะส่วนภาคอีสานค่ะวันนี้ 70% จะหนักหน่อยค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 60% ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนอันดามันนั้นฝน 60% ภาคกลางวันนี้นะคะ 60% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเดินทางนะคะในช่วงนี้ไม่น่าจะรอดจากฟ้าฝนนะ
1: ใช่
0: ฝนก็มาเยอะด้วย
1: อย่างกรุงเทพเองเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกมากวันอาทิตย์แต่หลังจากนั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันตกในเวลาที่เรียกว่าช่วงกำลังเย็นๆคนกำลังเลิกงานประมาณสัก3 โมง 4 โมง 5 โมงเมื่อวานเนี่ยตกช้าหน่อยเมื่อวานตกประมาณ6 โมงครึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ลากยาวเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยตกเกือบตลอดทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นช่วงฤดูฝนก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็การขับขี่บนท้องถนนด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: คุณพี่มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยข่าววันนี้ข่าวอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
1: วันนี้ก็อย่างที่พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกกันในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องคือการลงพื้นที่ของครม.สัญจรที่สงขลาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ครม.นั่นคือครม.เตรียมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้า44โครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมและฟื้นฟูพื้นที่นะครับคือหลังจากที่ครม.สัญจรที่สงขลาลงพื้นที่ไปนะครับก็เป็นลงพื้นที่แล้วก็เป็นการทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัด ายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ครับเป็นการขอรับการจัดสรรงบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1 นะฮะคือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน44โครงการงบประมาณ1,269 ล้านบาทโดยประมาณนะครับ2ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นสนับสนุน59โครงการตรงนี้งบ 62,336 ล้านบาทด้วยกันครับและครม.ยังเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือว่า Quick Win นะฮะและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับเพราะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงโรงพยาบาลการซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลามีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้คือเคาะเป็นควิกวิน4ด้านออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสังคมด้านความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าเรื่องของประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะแล้วก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนออกมาแล้วนะคะเป็นควิกวินครอบคลุม4ด้านด้านแรกเป็นเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเองรัฐบาลก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่ะรวมสินเชื่อระยะยาวเนี่ย5ปีด้วยกันค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีพร้อมกับพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีด้วยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางและการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ด้านแรงงานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีค่ะนี่คือด้านเศรษฐกิจนะคะมาดูในด้านสังคมกันหน่อยค่ะก็จะมีการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะวงเงินอยู่ที่250ล้านบาทค่ะก็จะเดินหน้าความร่วมมือด้านแรงงานไทยมาเลเซียด้วยมีการพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางมีการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะหรือที่เรียกว่า Zero Dropout นะคะรวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดและเด็กนอกระบบการศึกษาแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลด้วยค่ะเพราะว่าใครที่ไปจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศว่าจะมีลิงน้องลิงเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะไปดูในเรื่องของความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความปลอดภัยโดยมีการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีการพัฒนาระบบของกล้อง

0: มอเองก็อนุมัติงบออกมานะคะ
1: ค
0: เร่งดำเนินการเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเร่งด่วนเลยนะกว่า142ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะไปก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบการระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของควนลังแล้วก็ยังมีโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้รัฐนั้นจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30หลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวด้วยเช่นกันนะคะระบบใหม่จะกำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่า10,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับอุทกภัยแล้วก็สำหรับวาตภัยแผ่นดินไหว5,000 บาทค่ะจ่ายภายใน15วันแล้วก็จะชดเชยตามความเสียหายจริงด้วยรวมไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะก็จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะคะก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เลยค่ะมาเป็นเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองแบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะในขณะที่รัฐเองก็บอกว่าจะบริหารงบประมาณเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการดูแลทั้ง4ด้านครับทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับใน1เรื่องก็คือ การช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านภัยพิบัติก็จะมีข้อที่เรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคจึงต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการสำรวจครัวเรือนฮะคือถ้าใครที่อยู่ในบ้านที่มีเลขที่บ้านอันนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยจริงแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านครับเรื่องนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเดินหน้าในการเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับความช่วยเหลือแล้วก็มีการประกันภัยพิบัติครับซึ่งก็มีการเห็นชอบจากครม.ในการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและมีการฟื้นฟูรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทรวงมหาดไทยครับกรมการปกครองจึงมีการสั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศครับไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะครับแต่หมายถึงทั่วประเทศครับเร่งสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้นะฮะโดยเน้นไปที่2กลุ่มด้วยกันครับ1คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะอันแรกคือเป็นบ้านแต่ไม่มีเลขที่บ้านแต่มีคนพักอาศัยอย่างที่2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะแต่ก็มีผู้พักอาศัยเป็นประจำเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อจะรองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและจะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งประเทศนะครับให้คนทุกกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเลขที่บ้านสามารถจะเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องนะฮะว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องบ้านแล้วนะคะกระทรวงพม.ก็มีการไปเร่งเยียวยานิคมมักกะสัน
1: ช่วงนี้ไฟไหม้เยอะ
0: ไฟไหม้เยอะนะคุณ
1: ก็แปลกนะพี่จริงๆ
0: เราจะได้ยินเลยนะไล่ๆกันเลย
1: สมัยผมเด็กเนี่ย อากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟจะเป็นช่วงหน้าหนาวซะเป็นส่วนใหญ่แต่หน้าฝนน่ะไม่ค่อยเจอว่าไฟไหม้
0: แต่ปีนี้
1: หน้าฝนไฟไหม้เยอะมาก
0: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทางด้านของพม.เองก็เร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังไฟไหม้นะคะเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางเนี่ยสู่พื้นที่ห้างแห่งโอกาสค่ะตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างใน1เดือนนะคะซึ่งทางกระทรวงพม.เองก็จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเช้ามืดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังค่ะมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย97รายด้วยกันแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายแล้วก็อาสาสมัครบาดเจ็บอีก1รายค่ะเบื้องต้นทางพม.แล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการมอบถุงยางชีพเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวไปก่อนครอบครัวละ 3,000 บาทค่ะส่วนครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เหมือนเดิมเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนไปก่อนระหว่างรอการปรับปรุงที่อยู่อาศัยค่ะนอกจากนี้ทางพม.นะคะในหน่วยงานในสังกัดของพม.แล้วก็สายด่วน1300ก็ได้ร่วม

0: สนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นนะคะประสานสวัสดิการให้ความเหมาะสมกับแต่ละครอบครัวด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการแก้ไขระยะยาวทางพม.เองนะคะแล้วก็ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเองก็ได้มีการไปเตรียมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนนิคมมักกะสันจำนวนทั้งหมดเนี่ย91ครัวเรือนโดยเร่งกระบวนการให้สามารถที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีบ้านที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยคุณภาพชีวิตก็กลับมาได้เดินหน้าได้ตามปกติแล้วก็มีชีวิตที่ดีด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของครม.สัญจรเองแล้วก็การดูแลผู้ที่ประสบปัญหาภัยต่างๆทั้งเรื่องของอุทกภัยนะฮะหรือว่านี่คืออัคคีภัยก็คือไฟไหม้นะครับไปดูกันที่1เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569นะครับณวัดอรุณราชวรารามโดยนะครับในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับพร้อมนะนายกได้ตรวจนะฮะพื้นที่การรับเสด็จที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับโดยมีทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะของประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับนะครับผมซึ่งในวันศุกร์ที่6นะฮะพฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับนอกจากนี้ครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งฝึกซ้อมฝีพายในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งนี้ครับกองทัพเรือเนี่ยได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีครับในส่วนของการฝึกฝีพายนะฮะเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยเป็นรูปกระบวนในแม่น้ำโดยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันที่3กันยายนนั้นเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งจะมีการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงก็คือ2ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรโดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินเส้นทางครับเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามระยะทาง 3.9 กิโลเมตรหรือว่าเกือบจะ4กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกได้รับชมวิดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีการตรวจสถานที่ทั้งบริเวณของหน้าลานโถงศาลาท่าวาสุกรีแล้วลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามพร้อมทั้งมีการตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณคะ
1: คึ
0: กคักมากเลยคึกคักมากเลยเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบ
1: วอลเลย์บอล
0: ใช่นะคะลูกยางหญิงไทยนะคะ
1: ต้อนรับสองอย่างนะ
0: เออใช่
1: ถ
0: ้
1: ากรุงเทพคือต้อนรับนักวอลเลย์บอล
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าชลบุรีก็ต้อนรับทหารเรือ
0: ทหารเรือแล้วมีแคปชั่นเยอะแยะมากมายนะในโลกโซเชียลบอกว่าอยากไปเที่ยวพัทยา
1: ก็อันนี้ได้ถามผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของตัวอำเภอบางละมุงก่อนนะ
0: คึกคักไหม
1: คือคึกคักเป็นส่วนๆคือถ้าพูดถึงพัทยาอาจจะมีส่วนที่คึกคักคือพัทยาก็มีพัทยาเหนือกลางใต้ใช่ไหมฮะซึ่งจุดที่ทหารเรือไปเที่ยวไม่ได้เป็นพื้นที่พัทยาเสียทั้งหมดก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่จะคึกคักแต่ถ้าพูดถึงในอำเภอบางละมุงพื้นที่ไหนยังดำเนินชีวิตปกติก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่ได้คึกคักขนาดนั้น
0: แต่ว่า
1: แต่
0: ว่าเขายังดีอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เอาเงินเข้ามาสู่ประเทศเรา
1: อย่างน้อย 5,000 นายเนี่ยจองโรงแรมเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณต่ำๆก็ต้องมีประมาณ 3,000 ห้อง
0: ครึ่งนึงแหละ
1: ก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทหารมาก็ต้องกินต้องใช้และประเด็นคือแม่ค้าแม่ขายที่พัทยาเนี่ยก็อินเทรนนะติดป้ายเลยว่าถ้าเป็นทหารเรือ จากอเมริกาเนี่ยจะมีส่วนลด 10% 20% ก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการจูงใจให้เขาไปจับจ่ายใช้สอยติดอย่างเดียวคือทหารเรือไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะจ่ายเต็มมาเลยได้นะคะไทยรับได้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างคึกคักค่ะเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงก็คือวอลเลย์บอลนะคะหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะท่านนายกเองก็ได้ขอบคุณค่ะผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนค่ะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จแล้วก็รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปด้วยท่านนายกย้ำนะคะว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะเราต้องไม่ประมาทแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงกีฬาทุกประเภทค่ะผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแล้วก็ยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะท่านนายกเองก็เมื่อวานนี้ก็ได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย14 ล้านบาทเพื่อทำพิธีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยค่ะเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็วางลูกบอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะมีการถ่ายภาพหมู่แล้วก็เมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศท่านก็ไปเซตบอลเซตบอลด้วยนะก็เป็นความน่ารักนะคะคือคักบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวาน
1: ก็เอาใจช่วยทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยนะเพราะว่าเราได้ตั๋วเร็วมากปีนี้ปี2026เราได้ตั๋วคือเราเป็นแชมป์เอเชียเราได้ตั๋วในฐานะโควต้าแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกปี2028ก็ต้องเตรียมทีมกันต่อไปนะฮะ2ปีเพื่อจะแข่งโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ขอให้ได้เหรียญรางวัลกลับมาเองนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักนะฮะฟังตีค้องร้องข่าวสักครู่แล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความพร้อมว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือตัวย่อกกร.ร่วมกับธนาคารโลกหรือ World Bank เพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักอันได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศไทยการดำเนินการก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงนั่นเองแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำต่อไปว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่เสนอความลึกซึ้งความลึกซึ้งในด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนนั้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะว่าประเทศไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งหรือทาเลนต์จากทั่วโลกแหละครับขณะนี้เองทางรัฐบาลก็กำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านประเด็นเรื่องกีฬากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมหนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่แล้วครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนั่นเองแหละครับโดยในงานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีขอพับสคริปต์แล้วครับขอพูดจากใจดีกว่าพร้อมทั้งขอบคุณนักตบสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาฝากคนไทยให้ยิ้มตามกันไปทั้งประเทศแหละครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนแหละครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปพร้อมทั้งย้ำอีกว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครับและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะและก็ย้ำว่าทางรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงกีฬาทุกประเภทแล้วครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลกันต่อไปแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทด้วยกันพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงโดยนายกรัฐมนตรีวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้โชว์ลีลาการอันเดอร์และเซตลูกวอลเลย์บอลสลับกันไปมากับกัปตันชมพู่นางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลยครับก็สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ร่วมงานเรียกว่าเชียร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับแล้วกัปตันชมพู่ก็ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแด่นายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับพี่น้องไปตามติดกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเตรียมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรก4กันยายนนี้เร่งวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่4กันยายน2569จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีภารกิจเร่งด่วนนั่นคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันต่อไปซึ่งที่ผ่านมานั้นมีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและก็พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แต่ว่ากลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆและครับที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานนั่นเองครับพี่น้อง และไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของมีตำรวจลงในพื้นที่การจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบไปเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวคืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP มันทรุดตัวลงมาในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วผู้จัดจึงทำการยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา18นาฬิกานั้นในเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าทันทีที่ได้รับรายงานก็รีบสั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การประชุมหารือกันด้วยจนได้ข้อสรุปจากสคบถึงมาตรการเยียวยาโดยกำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายน2569ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ต้องการชมการแสดงก็ขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายน2569ได้ครับและนอกจากนี้ผู้จัดก็แจ้งอีกว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายนั้นผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ต้องการขอคืนเงินก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ call center หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456และผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินครับส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สคบก็ได้มีการลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งมาว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลกันด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากการเลื่อนการแสดงแล้วอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีไปเพื่อให้ทางสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยากันต่อไปผู้ได้รับผลกระทบก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะครับพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถแจ้งให้ทางสคบรับเรื่องและก็ช่วยประสานได้นะครับและสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือตัวย่อสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ก็แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bond Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนี้ก็มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแหละครับโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีและสิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางนี้มีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่มันแตกต่างกันครับพี่น้องต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากไม่หมายก็สามารถซื้อผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายวันที่4ถึงวันที่15กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:00 นหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มนะครับพี่น้องโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับและสำหรับจุดสำคัญของการซื้อผ่าน Wallet สบน.นั่นก็คือใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve หรือมาก่อนได้ก่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายใครที่สนใจจึงควรจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking การผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond Connectแพลตฟอร์มระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายน2569ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายด้วยกันหรือจะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการจัดสรรผ่าน Bond Connect แตกต่างจาก Wallet สบน.โดยใช้วิธี Small Lot First ทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะว่าการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรนะครับหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินนั่นแหละผู้จองก็จะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และก็ได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็เตรียมนำเสนอความสำเร็จระบบพร้อมเพย์และแอปพลิเคชันเป๋าตังบนเวทีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคม2569นี้เป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พร้อมเป็นจุดหมายการลงทุนในอนาคตและฟื้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเตรียมนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ปัจจุบันมีบัญชี38ล้านบัญชีด้วยกันผู้ใช้ธุรกรรมกว่า 2,000 ล้านบาทและแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีผู้ใช้ถึง40ล้านรายและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้รวดเร็วและมากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อนและที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆรับมือปัญหาสแกมเมอร์อย่างเช่นการตรวจจับการโอนเงินที่น่าสงสัยทำให้การหลอกลวงโอนเงินลดลงได้ถึง80%เลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ยังเข้มงวดการถอนเงินที่มีจำนวนมากกว่า5ล้านบาทด้วย
8: การซื้อเพิ่มข้อบังคับกรณีถอนทองผ่านออนไลน์มากกว่า2กิโลกรัมเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินและในวันที่10กันยายนนี้นะครับทุกองค์การทางการเงินก็จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เฝ้าระวังและป้องปรามธุรกรรมที่น่าสงสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับการเตือนเรื่องของภูมิอากาศกับพี่น้องประชาชนกันหน่อยว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนว่าให้รับมือปรากฏการณ์เอลนินโยรุนแรงปลายปีนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนั่นก็คือในช่วงปลายปี2569ไปจนถึงต้นปี2570นั่นแหละครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแรงจัดในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีเพียงร้อยละ60ถึง70เท่านั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้งดทำนาปรังแล้วครับอย่าลืมย้ำกันนะครับช่วงนี้เขาจะขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานว่าให้งดทำนาปรังแล้วรณรงค์ให้ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านในช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: 6นาฬิกา54นาทีนะคะ
1: กลับเข้ามาสู่ก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี
0: ้เรื่อง
1: เราคุยเรื่องว่าครม.ลงพื้นที่สงขลาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราคุยเรื่องของกินกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่นะฮะ
0: ดิฉันชอบเพราะว่าพอไปสงขลาทีไรเนี่ยคือใครที่ไปสงขลาหาดใหญ่ต้องหลงรักนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยที่น
1: ั่
0: นอากาศดีแล้วก็ของกินเยอะของกินอร่อยแล้วก็อาหารทะเลก็ถูกผลไม้ถูกมาก
1: คือพันนี้ครับคุณก๊อฟครับต้องแยกก่อนว่าที่พูดเมื่อกี้คือพี่พูดถึงอำเภอเมืองสงขลา
0: ไม่หาดใหญ่ก็ไป
1: หาดใหญ่อากาศกับอำเภอเมืองจะไม่เหมือนก
0: ันไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ตัวสงขลาโอเค
1: เหมือนมีคนชอบพูดว่าคนไหนคนหาดใหญ่ไม่ใช่คนสงขลาคนสงขลาไม่ใช่คนหาดใหญ่
0: มันจะไม่เหมือนกัน
1: มันจะไม่เหมือนกัน
0: เออแต่ว่า
1: คือมันไม่ได้เป็นเรื่องความแตกแยกมันเป็นเรื่องขำๆแล้วกัน
0: ใช่แต่ว่าทะเลสงขลาน่ะโอเคสวย
1: สวย
0: เพราะว่าดิฉันไปเดินเรียบชายหาดที่ติดทะเลแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่
1: นางเงือกหรือยังครับอันนี้พูดไม่ได้ทะลึ่งนะฮะ
0: อ๋อไปแล้วไปถ่ายรูป
1: เขามีความเชื่อซึ่งไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าใครถ้าไปถ่ายรูปกับนางเงือก
0: ฉันไปจับมาแล้ว
1: ส่วนใครถ้าไปแบบสัมผัสรูปปั้นนางเงือกเนี่ยก็จะได้กลับไปซ้ำ
0: อ้าวก็คุณแดนอะคเดชคัมภีระไง
1: อันนั้นเขาไม่ได้เป็นความเชื่ออันนั้นเป็นนิสัยหยอก
0: กันนะคะคุณมีเวลาน้อยค่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าน
1: ะครับผมอ๋อลืมบอกว่าทุกจังหวัดมีของดีของเด็ดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครม.สัญจรในรอบต่อไปว่าจะไปไหนซึ่งถ้าไปจังหวัดท่านแน่นอนว่าเราก็จะนำเสนอข่าวของจังหวัดท่านและบริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงอาหารที่น่าสนใจของจังหวัดท่านด้วยแต่แว่วๆมาว่ารอบหน้าจะลงพื้นที่ภาคอีสาน
0: ภาคอีสาน
1: ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจังหวัดไหนแต่น่าจะเป็นภาคอีสานคร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาการส่งออกกันบ้างแล้วกันนะครับผมก็เป็นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับการค้าไทย3สมดุลแก้ปัญหาการส่งออกที่เติบโตแต่ว่ารายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนะครับดัน SME ให้เกษตรกรรับประโยชน์จากการค้ามากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับโครงสร้างภาคการค้าไทยภายใต้แนวทาง3สมดุลครับได้แก่สมดุลตลาดสมดุลสินค้าและสมดุลรายได้ครับเพื่อให้การเติบโตของการส่งออกมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยกระจายรายได้ถึง SME คืออย่างนี้ครับปัญหาการส่งออกเนี่ยเติบโตขึ้นแต่ว่ารายได้เนี่ยกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีเป้าหมายจะกระจายรายได้ไปถึง SME มากขึ้นนะครับไปถึงเกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็แรงงานมากขึ้นครับข้อมูลของการส่งออกเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวร้อยละ21ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ต่อเนื่องนะฮะเป็นเดือนที่25ติดต่อกันครับและช่วง7เดือนแรกขยายตัว 18.2% แต่ว่า SME ซึ่งมีผู้ส่งออกมากกว่า 22,000 รายเนี่ยจากทั้งหมดกว่า 30,000 รายกลับมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียง 14% รัฐบาลจึงจะปรับเป้าหมายจากส่งออกให้มากขึ้นเป็นทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือการกระจายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ลดการพึ่งพาตลาดหลักเพิ่มครับ local content เชื่อมโยงการผลิตกับวัตถุดิบนะครับชิ้นส่วน SME แรงงานและเทคโนโลยีไทยยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่การแปรรูปและแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงรวมถึงนะฮะลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุนมาตรฐานข้อมูลตลาดและโลจิสติกส์ครับรัฐบาลย้ำนะฮะว่าความสำเร็จของการส่งออกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่ยอดเท่านั้นแต่ต้องทำรายได้ให้มีการสร้างงานและมีโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยและก็เกษตรกรมากขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกันครับ
0: ค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะเรายังมีมากมายแต่ว่าเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยทำไมข่าวยามเช้าโดนตัดเวลาเหรอรายการข่าวยามเช้าทำไมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะ
1: เรามี
0: ตีคล้องร้องข่าวคนเข้าใจผิดว่าเป็นอีกหนึ่งรายการไม่ใช่นะคะอยู่ในรายการเดียวกัน
1: ตีคล้องร้องข่าว
0: เป็นช่วง
1: ของรายการข่าวยามเช้า
0: ใช่
1: เป็นการปรับปรุงพัฒนารูปแบบรายการ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังหอกระจายข่าวหมู่บ้านเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ทักมานะคะก็บอกกล่าวกันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณชีวินนะคะบอกว่าสวัสดีดูเฟซข่าวไปด้วยนะคะอยากเห็นผู้รายงานข่าวครับอ่ะดูทางจอ
1: Facebook
0: Live ได้เลย
1: แต่ผมฟังเสียงดีกว่าหน้าใหญ่หน้าเลยดีกว่านะฮะ
0: สวยหล่อค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณสุไรคุณสุนีคุณสุนิสาคุณคมสันคุณอนงนาถนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวแล้วก็มีคุณฟาดีคุณเพชรนะคะบอกว่าคุณฟาดีบอกว่าคุณสมยศบอกว่ากระบี่เนี่ยระยองเช้านี้สัญญาณชัดเจนคุณฟาดีบอกว่ากระบี่ฝนตกหนักเลยตอนนี้นะคะใครที่อยู่ที่ไหนเนี่ยทักทายกันมาได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่สัญญาณเป็นยังไงบ้างคุณพับพลึงนะคะคุณแดงคุณสุนทรคุณสุวิทย์นะคะคุณโกศลบอกว่ากาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนดีมากค่ะคุณพี
1: ครับผมวันนี้เราสองคนนะฮะคุณกบสุกัญญาผมพฤษนะครับพี่สายชนและพี่เด่นอัครเรศต้องลาไปก่อนนะครับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่ง